0: เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีระวรรณวรรุษพร้อมๆคุณวิรัติกับคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับมีข่าวดีจะ
1: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ Legends Tale สองแควร์อโยธยานะครับก็เป็นทริปที่ทาง FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนออย่างมากเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควร์อโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับที่จะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญครับที่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับโดยวันแรกนะครับจะไปที่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้ต้องเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์ของเศียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะครับผมที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดกับมื้ออาหารกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานก็คือคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับก็สำรองที่นั่งด่วนนะครับเพราะตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
0: ค่ะฟังดูรายการแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะที่ได้พบกับกรูนะทั้ง3ท่านเมื่อกี้ที่เป็นแล้วก็ยังคุณดำรงอีกนะ
1: โอ้โหค่
0: ะ
1: ครับ
0: นะน่าสนใจจริงเลยแค่3ที่นั่งนะคะคุณฟังที่กำลังนะถ้าไม่ติดภารกิจก็เป็นว่านี้เนี่ยน่าจะไปนะคะคุ้มค่าทีเดียวค่ะ
1: คุ้มค่ามากครับ
0: แล้วก็จะได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท่านก็กอบกู้เอกราชเลยนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ครั้งแรกที่เราเสียกรุงให้เมียนมานะคะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยไปฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวรรณคุณจิรัตน์และท่านผู้ฟัง
0: เรามาต่อเนื่องของภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุษาคเนนะคะหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องเขื่อนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนในประเทศจีนเนาะแล้วก็เมียนมายังถึงเวียดนามเสียเวียดนามเนาะและแปลงเลยปี2016เจอทั้งท่านผู้นำนี่จะต้องเขียนจดหมายไปถึงจีนให้ปล่อยน้ำลงมาเนาะตอนนี้อยากจะทราบว่าสถานการณ์ตอนนี้เวียดนามนั้นเขาเปลี่ยนความคิดที่อาจารย์เน้นนะว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญนะแล้วเขาไปถึงไหนแล้วคะอาจารย์คะ
2: จริงๆทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์เขาได้ทำบทเสนอไว้อย่างดีมากนะฮะเพียงแต่ว่าเวียดนามยังทำตามไม่ได้
0: ค่ะ
2: อย่างแรกเลยก็คือว่าเขาเสนอนะครับหนึ่งละเนื่องจากว่าข้าวเนี่ยมันเป็นพืชนะฮะพืชที่จริงๆแล้วที่เราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาปล่อย เขาปล่อยสารเคมีขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศ นะครับไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือฮีเลียมนะครับก็ลองนึกดูนะฮะนาข้าวเนี่ยมันเขียวขจีเนี่ยแล้วเรามองดูมันอาจจะดู
0: สวยงามนะ
2: ฮะแต่จริงๆนั้นแหละฮะปฏิกิยาเคมีของเขานะฮะมันคือการปล่อยสารที่ไปเพิ่ม
0: ให้อุณหภูมิโลกร้อน
2: ใช่ครับภาวะเดือดกระจกไม่ว่าจะเป็นมีเทนหรือ
0: มีเทนฮีเลียม
2: แล้วตลอดเวลาครับตลอดเวลา ก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันว่างนะฮะมันประกอบกับว่าเมื่อเขาปล่อยพวกนี้ขึ้นไปนะฮะภาวะโลกร้อนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าไอเดือนกระจกเนี่ยมันก็คือการสะสมความร้อนนะครับการที่มันจะชั้นบรรยากาศการที่มันจะเป็นชั้นที่มันช่วยทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์นั้นเนี่ยมันเบาบางลงนะครับแต่ไอเดือนกระจกเนี่ยกลับไปเพิ่มความร้อนให้เขานะฮะมันขนตามมาก็นั่นแหละครับก็ไอน้ำทะเลก็สูงขึ้นจากการละลายของธารน้ำแข็งไอธารน้ำแข็งที่เราเห็นที่กรีนแลนด์นะฮะมันปกตินะครับอันนี้เขาวิจัยแล้วนะครับไปสำรวจพื้นที่มาแล้วก็คือความหนาของชั้นน้ำแข็งเนี่ยมันหนาถึง8กิโลเมตรไม่น้อยนะครับ8กิโลเมตรแต่ทุกวันนี้ไอ้รอยแยกพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับมันเกิดรอยแยกระหว่างธารน้ำแข็งนั่นก็หมายความว่ามันเกิดการแยกตัวก็คือเพราะมันมีส่วนที่มันละลายไป
0: เพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับก็ปลูกข้าวที่เวียดนามก็มีสูง
0: เหมือน
2: นะครับไหนจะต้องใช้น้ำบาดาล
0: โอ้อันนั้นขุดน้ำแผ่นดินซุดเข้าไปอีก
2: ก็ที่ชื่อผมให้สถิติไปนะครับก็คือน้ำจืดที่ใช้ในการปลูกข้าวที่เทียบให้เข้าใจง่ายก็คือทุกๆ100แกลลอนนะครับในเวียดนามเองนะครับมีต้นทุนน้ำหรือน้ำต้นทุนของตัวเองจริงๆเนี่ยไม่ถึง15แกลลอน
0: โอ้ค่ะ
2: พอไม่ถึง15แกลลอนนะครับก็คือบางบัญชีเนี่ยลดต่ำลงเหลือแค่10แกลลอนหมายความว่าทุกๆการใช้100แกลลอนนะครับแล้วส่วนที่ขาดไปละเอามาจากไหนถ้าโดยธรรมชาติมันก็คือไหลมาจากแม่น้ำโขงที่มาจากประเทศตอนบน
0: ค่ะ
2: ตอนบนในที่นี้ก็ไล่ลงมาเลยฮะจีนนะครับพม่าลาวไทยและกัมพูชานั่นแหละครับที่จะต้องไปเติมให้นี่คือถ้าเอาแบบธรรมชาติจริงๆนะครับแต่ทีนี้มันไม่ธรรมชาติอีกแล้วตั้งแต่มีเขื่อนจริงไหมฮะจีนก็สร้างไปแล้ว14เขื่อนในลาวเนี่ยก็มีแล้วเป็นร้อยกว่าเขื่อนนะครับแล้วก็ยังขวางแม่น้ำโขงอีกนะครับในลาวเนี่ยในจีนนี่14เขื่อนนี่ก็ขวางแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไอเฮียเนี่ยแกไม่เรียกว่าเป็นแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าแกบอกว่ามันเป็นแม่น้ำของไอเฮียคนเดียวนะฮะ ก็เลยเรียกว่าแม่น้ำหลานสันเจียนหลานสันเจียนจากเดิมคำว่าหลานช้างเนี่ยนะฮะจีนเรียกแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำหลานช้างตามอาณาจักรหลานช้างโบราณนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งอยากจะใช้น้ำคนเดียวเพราะว่ามันมีว่าด้วยกฎแม่น้ำสากลแม่น้ำระหว่างประเทศมันจะต้องไม่ส่งผลกระทบระหว่างกันอะไรพวกนี้นะครับจะผันน้ำจะใช้น้ำก็ต้องบอกประเทศที่อยู่ในร่วมน้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่จีนแกอยู่ๆแกก็เลยเปลี่ยนชื่อแม่น้ำจากแม่น้ำหลานฉางเป็นแม่น้ำหลานฉาง
0: หลานฉางเจียงเจียงแปลว่าแม่น้ำ
2: หลานฉางหลานแปลว่าแม่น้ำที่เชี่ยวกราก
0: ว้าว
2: ก็เพราะว่าในเขตจีนเนี่ยมันเป็นห้วงน้ำที่แคบนะครับแต่สูงเป็นห้วงน้ำที่แคบแต่สูงก็คือเขาแหวกมาตามช่องเขานั่นแหละนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะจีนก็ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือแม่โขงริเวอร์คอนเนคชั่นและเพราะการเข้าร่วมนั้นมันก็ต้องเคารพกติกาการใช้น้ำ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะฮะจีนก็ไม่เอาก็สร้างได้แล้ว14เขื่อนแต่อยู่มาวันหนึ่งจริงๆเขาตั้งไว้เขาจะต้องสร้างตั้ง24เขื่อนนะครับ
0: เอ๊ะแต่จีนก็อยู่ในเกรเตอร์แม่โขงสับรีเจนที่มี6ประเทศใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นก็อีกอันหนึ่งแยกไปเนาะ
2: อันนั้นมันไม่มีกติกาเรื่องการใช้น้ำครับมันตั้งขึ้นมาเพื่อความร่ำรวยแต่ก็จนลงนะครับแต่ก็จนแล้วก็กระทบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับจีนอยู่มาวันหนึ่งจีนก็บอกว่า จริงๆฉันจะสร้าง24 25เขื่อนก็ได้แต่เห็นเพราะว่าประเทศที่อยู่ข้างล่างเริ่มมีผลกระทบอะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็อย่ามาเบรมว่าจีนทำให้มันเกิดผลกระทบกับฝ่ายเดียวนะประเทศอื่นๆก็สร้างด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งสายน้ำจีนเนี่ยก็มีน้ำต้นทุนของตัวเองซึ่งเขาก็อธิบายในหลักนี้นะครับก็คือน้ำต้นทุนที่เกิดขึ้นที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงในเขตของประเทศจีนเนี่ยทุกๆ100แกลลอนเนี่ยมันมีแค่15แกลลอนเท่านั้นจีนก็จะไปใน
0: แต่นานนี้ในลักษณะนี้
2: ก็คือเพราะนั้นการขาดน้ำเนี่ยมันก็ยังมีอีกตั้ง85แกลลอนใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าพูดตรงๆก็จะมากระทบกับลาว
0: คร
2: ับเพราะว่าลาวเนี่ยมี40แกลลอนที่ไหลลงหล่อเลี้ยงแม่น้ำโขงในทุกๆ100แกลลอนนะครับแต่ว่าไม่ว่าเราแต่ว่าก็หาวิถีทางนี่แหละครับแล้วก็ในวันนี้นะครับ14เขื่อนเนี่ยผลิตได้ประมาณ 30,000 เมกะวัตต
0: ์
2: ครับประกอบกับว่าในจีนเองเนี่ยก็มีพลังงานทางเรียบเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลยุนนานเนี่ยนะครับไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในจีนนี่โซล่าเซลล์เยอะมากนะ
0: โอ้
2: ป้ายรถเมย์อะไรสารพัดเนี่ยมีหมดนะบนภูบนเขาอะไรเนี่ยถ้านั่งรถไปเนี่ยจะเห็นนิ่งเลยฮะใหญ่โตมโหฬารเสาไฟแต่ละเสาเนี่ยก็หล่อเลี้ยงตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นโซล่าเซลล์อะไรพวกนั้นนะครับแล้วเขาก็เซ็นโซล่าเซลล์แบบยึดทางของตัวเองได้ด้วยตามแสงแดดนะฮะไม่ต้องเอานางกินนาลีเหมือนใคร
0: ค่ะใช้โซล่าเซลล์ก็ลดการพึ่งพาน้ำมันนะอาจารย์ค่ะ
2: ใช่ครับก็มันก็เลยทำให้จากที่เคยอย่างยุนนานเนี่ยจากที่เคยมีพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอนะครับทุกวันนี้ปรากฏว่ามีพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการจนสามารถส่งต่อไปให้กวางสีจ้วงส่งต่อไปให้ซื้อเหมาอะไรพวกนี้นะส่งต่อไปให้เสฉวนนะครับแล้วก็ทางใต้ของทิเบตอะไรเนี่ยก็ส่งไปได้นะฮะมันก็เลยทำให้จีนเขาบอกว่าถ้างั้นฉัน14เขียนเนี่ยฉันก็พอละไม่สร้างต่อเพราะว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม นะครับก็ไปในทางนั้นไปนะครับแต่ทีนี้พอเราย้อนกลับมาที่เวียดนามเวียดนามก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจุดเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยวิธีคิดของผู้นำเวียดนามในยุคหลังจากที่เปิดสู่ออกการค้าโลกเนี่ยนะครับเวียดนามตั้งเป้าเลยนะครับบอกว่าฉันจะต้องเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวลำดับที่หนึ่งของโลกให้ได
0: ้
2: นะครับหมายความว่าเป็นที่หนึ่งของโลกให้ได้เนี่ยก็ต้องแจกไทยนะครับเพราะว่าตอนที่เวียดนามประกาศนั้นไทยเนี่ยส่งออกข้าวมากที่สุดนะครับยังไม่ใช่อินเดียอินเดียเพิ่งมาเป็นที่หนึ่งของโลกในช่วง15ปีที่ผ่านมานี้นะครับสาเหตุก็เพราะว่าคือแผ่นดินมันก็ต่างกันนะเนาะและอินเดียเขาก็ปลูกข้าวได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผลผลิตต่อพื้นที่ของอินเดียจะดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีเกษตรกรเยอะนะครับแล้วบางฤดูกาลเนี่ยพอมันเหลือกินเนี่ยมันก็เลยเป็นปริมาณเยอะด้วยเช่นเดียวกันโดยการวิจัยข้าวประสิทธิภาพของข้าวผลผลิตต่อพื้นที่อะไรพวกนี้นะฮะก็เหมือนที่เวียดนามทำนี่แหละครับแต่เวียดนามเนี่ยเพิ่งมาได้แง่คิดเมื่อปี2013นะครับจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มาจากเนเธอร์แลนด์ประเทศที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดของโลกนี่แหละนะฮะเขาก็เลยบอกว่าการลดภาวะเรือนกระจกที่จะเห็นผลได้เร็วที่สุดในเวียดนามก็คือการลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได
0: ้
2: นะครับเพราะว่าถ้าลดพื้นที่ปลูกข้าวให้ได้มันก็คือการลดปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกด้วย
0: ค
2: ่ะพวกมีเทนมีเลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับก็จะลดลงนะฮะแล้วเขาเสนออย่างเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับก็คือเขาเสนอบอกว่าต้องลดให้ได้ปีละ 7% ของพื้นที
0: ่
2: นะครับก็คือถ้าเขาทำจริงๆตั้งแต่2013เนี่ยจากที่เคยปลูกนะฮะก็คือปลูกข้าวสมมติว่า100เฮกตาร์เนี่ยนะครับถ้า ้าถึงปัจจุบันนี้มันจะเหลืออยู่แค่30เฮกตาร์เท่านั้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ก็ยังทำไม่ได้ครับเพราะป่าก็ยังต้องกิน
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ยังอยากจะส่งออกอยู่นะครับอะไรสารพัดแต่ว่ามันจะสายไปหรือไม
0: ่
2: อ
0: ัน
2: นี้เป็นประเด็น
0: เราจะพักกันสักครู่กันนะคะค่ะ
2: เชิญครับ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัชศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะคะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์นั่นเองอยากจะทราบจังเลยอ่ะว่าแล้วเวียดนามเนี่ยจะทำยังไงคะยังมันก็ยังทำไม่ได้แล้วมันจะสายเกินไปหรือเปล่าคะ
2: ทำไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ทำ
0: ค่ะ
2: นะฮะเขาก็พยายามอยู่ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คือประชากรก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับข้าวที่เคยคิดว่าจะส่งออกให้ได้ที่หนึ่งของโลกตอนนี้ก็ไม่ได้ลึกเป้าหมายอันนั้นแล้วนะครับแต่นึกถึงความมั่นคงด้านเสบียงอาหารขึ้นมาแทนนะฮะคนก็ร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็พื้นที่มันก็จำกัดพอมันจำกัดเสร็จปุ๊บแล้วยังต้องไปลดพื้นที่ปลูกลงอีกเนี่ยถ้ามันจะพอกินไหมอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีโจทย์ที่เพิ่มขึ้นอีกนะฮะแต่ทีนี้มันก็มีวิธีคิดอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยถ้าไม่คิดหรือว่าไม่ต้องส่งออกข้าวนะครับผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับไม่ต้องไปสกายแล้วว่าฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกฉันจะต้องส่งออกให้ได้ปีละ8ล้านตัน10ล้านตันอะไรพวกนี้นะฮะถ้าลดตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นผลทันตานะครับเห็นผลทันตาก็คือว่าคิดจากจุดที่ว่า1บริโภคภายในประเทศให้ได้อย่างมั่นคงหนึ่งแหละมันก็จะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงได้นะครับแล้วก็2วิธีคิดที่เขานำเสนอก็คือว่าการที่จะลดพื้นที่ปลูกข้าวได้อย่างชัดเจนเนี่ยต้องทำโซนนิ่ง
0: ทำโซนนิ่ง
2: ต้องทำโซนนิ่งไม่ใช่ปลูกข้าวแบบกระจัดกระจายนะฮะพื้นที่ที่เคยปลูกข้าวเนี่ยก็ทำเป็นเลือกสวนไร่นาซะนะครับก็คือเกษตรเชิงพาณิชย์ถ้าจะพูดก็คือนั่นแหละเกษตรเหมือนประเทศไทยที่โครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับแต่ถ้าทำในลักษณะนั้นนะครับมันจะช่วยลดภาวะเลือดกระจกได้เห็นด่างขั้นตายเห็นนะครับปลูกเป็นโซนนิ่งโซนนี้ทำอันนั้นทำอันนี้นะมีความหลากหลายของผลิตผลมากขึ้นนะครับส่วนข้าวมันก็จะส่งผลดีในแง่ถ้ามันไม่ผลิตเกินนะครับประเทศที่ไม่มีข้าวพอกินเนี่ยวิธีคิดของอีกอันหนึ่งเขาก็บอกเอานั้นเขาก็ไม่มีข้าวกินสิมันไม่มีของฟรีครับในโลกนี
0: ้
2: จริงไหมฮะก็ทุกวันนี้ข้าวที่มันถูกก็เพราะว่าวิธีคิดก็คือดั้มราคาแต่ประเทศไทยเราเนี่ยดั้มราคาไม่ได้นะครับเพราะว่า หนึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าวสองฤดูกาลแล้วก็พื้นที่ไม่ได้ขาดแคลน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่เราขาดแคลนน้ำไปดูเลยฮะหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยไปดูแถบภาคอีสานและภาคเหนือเลยครับ ที่นาเนี่ยว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั่นแหละเรามีแต่ขงชีมูลที่จะทำก็ทำไม่รอดนะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรที่ค้านกันอยู่เนี่ยไม่ได้มองไปที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อ

0: อนใช่ไหม
1: คิดแค่นั้นอะเนาะอยากได้เงินทอนค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องนั้นมานานแล้วนะครับพอมันเป็นเรื่องนั้นมานานแล้วนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามคิดขึ้นมาปุ๊บนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะค้านนะครับก็เพราะว่าเนี่ยใช่ไหมก็คือเมื่อฉันค้านได้ฉันจะต้องเอาข้อมูลที่มันเป็นด้านลบใช่ไหมล่ะนะครับแต่ถ้าคนตั้งธงไว้แล้วยังไงฉันจะส่งสารนะครับผลศึกษาวิจัยออกมาเนี่ยไม่บวกทุกข้อเลยมันก็เลยไม่มีจุดกึ่งกลางสักทีนะครับทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพื้นที่การเกษตรเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือนะครับแต่หน้าร้อนเนี่ยไปดูได้เลยฮะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับพื้นที่นะที่นาแต่ไม่มีข้าวเพราะมันแห้งเนื่องจากว่านาเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาคอีสานเขาถึงเรียกว่าที่ราบสูง
1: ที่ราบสูงเรียกว่าพลาโต้ด้วยนะที่ราบสูงค่ะ
0: ก็จริงๆถ้าใช้การบริหารน้ำได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็คำนวณกันดีชุมชนในแต่ละแหล่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเขื่อนใหญ่ก็ได้นะครับเป็นหนองน้ำสาธารณะเป็นคลองหรือเป็นขุดเป็นบ่อเป็นอะไรนะฮะหรือแม้กระทั่งบารายในพื้นที่มันก็ทำได้นะครับแต่เราไม่ทำครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็คิดนักการเมืองเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำ
1: ใหญ่ทำเดี๋ยวจะไม่ได้เงินทอนกลับมาเยอะไม่ได้ค่ะ
0: มันก็เลยชักจะเยอะกันไปชักจะเยอะกันมาไม่ได้ทำสักทีครับเวียดนามตอนนี้เข้าที่เห็นนะครับเขาเริ่มสนใ
1: จค่ะ
0: แล้วก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก็คือว่าฉันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งของการส่งออกข้าวก็ได้ฉันตั้งต้นที่ความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของประเทศนะครับแล้วก็เมื่อโซนดิ้งเสร็จปุ๊บนะครับแม่ของเดลต้าก็อย่างที่บอกมันคืออู่ข้าวอู่น้ำจริงๆนะครับแม้ว่าจะมีแค่40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับแต่มันคือแผ่นดินที่ผลิตได้ตลอดทั้งปีจริงเพียงแต่ว่าถ้าโซนนิ่งแล้วตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการควบรวมจังหวัดนะฮะควบรวมจังหวัดแล้วก็ลดความซับซ้อนในการบริหารและจัดการแล้วการควบรวมจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ในแต่ละจังหวัดมันกว้างขึ้นและจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นโซนหนึ่งนะครับแยกกันเลยฮะโซนนี้จังหวัดนี้ไม่ต้องปลูกแล้วข้าวทำอย่างอื่นนะครับโซนนิ่งเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำให้เหมาะสมกับพื้นที
1: ่
0: นะครับบนเส้นพื้นฐานที่ว่าจะต้องไม่ขาดแคลนด้านเสบียงอาหารนะฮะส่วนจะส่งออกนะครับต้องเพิ่มมูลค่าเท่านั้นไม่ส่งออกเป็นวัตถุดิบอีกแล้วนะครับเพราะการส่งออกเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันต้องใช้เนื้อที่ใช้พื้นที่เยอะมากแต่ถ้าปลูกแล้วเอามาแปรรูป มันเพิ่มมูลค่าแล้วคนปลูกคนผลิตคนแปรรูปคนส่งออกก็ได้เงินมากขึ้นใช่ไหมครับ มันก็จะไปแก้โจทย์ความยากจนของเกษตรกรได้เห็นไหมครับเมื่อปลูกข้าวน้อยลงเห็นไหมครับก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีมาใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มไอ้พวกออร์แกนิกพวกพืชเฉพาะถิ่นหรือมี GI มีอะไรมากขึ้นนี่แหละนะครับมันก็เป็นผลดีได้ซ้ำนะฮะประเทศไทยเราก็ควรคิดแบบนั้นเรามีเกษตรชุมชนเรามีอะไรเครือข่ายของการเกษตรเนี่ยทั้งประเทศนะครับนั่นแหละถ้านึกไม่ออกดูได้เลยฮะว่าไปดูเงินของธกส.เยอะขนาดไหนธกส.นี่รวยมากนะครับรวยมากบอกว่าเป็นเจ้าเดียวที่ดูแลเรื่องการเกษตรเอาเงินกู้ปล่อยเงินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับตัวนี้แหละฮะธกส.แทนที่จะเป็นแค่ธนาคารธกส.ควรเป็นแหล่งศึกษาส่งเสริมการวิจัยภาคการผลิตภาคการเกษตรด้วยนะครับแล้วที่ดินอยู่ในมือของธกส.เยอะแยะมากมายมันต้องพัฒนาในด้านพวกนี
1: ้
0: นะครับไม่ต้องไปให้ซับซ้อนอันนี้อยู่กรมนั้นอันนั้นอยู่กรมเยอะแยะไปหมดนะจนบางทีเอ๊ะฉันทำหน้าที่ไหนล่ะเนี่ยอะไรนี่นะครับนั่นแหละครับนี่คือวิธีคิดที่ควรจะเป็นนะครับแล้วโลกยุคทุกวันนี้นะครับมันมีผลประโยชน์แห่งชาติของทุกประเทศ

0: เป็นตัวตั้งสำคัญแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยิ่งมันมีพัฒนาการมากขึ้นสิ่งหนึ่งซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาในลุ่มแม่น้ำโขงมากขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่เรื่องน้ำโขงไม่พอในประเทศที่อยู่ทางตอนล่างนะครับไม่ใช่แค่แผ่นดินทรุดนะไม่ใช่แค่น้ำทะเลมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ต้นทุนชีวิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเริ่มก่อเกิดขึ้นมาและรุนแรงมากขึ้นจากอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่โอ้ค่ะ
0: ตอนนี้มีการจับปลาเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้ครับมีการจับปลาอยู่ในสายน้ำโขงครับไม่ว่าจะเป็นที่สามเหลี่ยมทองคำนะฮะเชียงแสนเชียงของนะครับเลื่อยลงมาจนถึงที่เชียงขานชมจังหวัดเลยเนี่ยครับสายน้ำโขงเดียวกันเนี่ยครับมันมีปลาชนิดหนึ่งนะครับคือหน้าตาเขามันเหมือนจระเข้นะครับคนภาคอีสานก็เลยเรียกว่าปลาแค่เพราะว่าคนอีสานเรียกจระเข้ว่าแค่นะฮะมันถ้าออกเสียงมันก็มาจากคำว่าเข้นั่นแหละนะครับจระเข้แล้วเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าปลาแค่
1: ปลาแค่
0: ปรากฏว่าเป็นปลาที่มีตะปุ่มตะป่ำเต็มตัวครับ
1: โอ้ก็เพราะว่าไอสารพิษในน้ำนะป้าอาจารย์นะ
0: นั่นแหละตะปุ่มตะป่ำเต็มตัวนั้นบางคนเขาบอกว่าอ้าวมันคือพยาธิใบไม้นะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไปจากสารเคมีที่เกิดจากแร่แร่เอิร์ธที่มัน
1: โอ้ในตอนนี้ที่กำลังแบบโอ้ทำกันเลยอะเนาะแร่เอิร์ธเนี่ย
0: นะครับแล้วต่อไปมันจะไม่แค่ปลาครับเพราะถ้าน้ำมันเจือปนด้วยเคม
1: ี
0: การบริโภคการใช้ทางการเกษตรมันจะส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันชีวิตมนุษย์ก็ถูกคุกคามต่อ
1: โอ้โหตอนนี้รัฐบาลต้องมาหันมาให้ความสนใจเลยนะคะเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: To be
1: continue ในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าแล้ววันนี้เป็นวัน World Food Safety Day ซะด้วยนะอาจารย์เนาะ
2: ค่
1: ะเอาละค่ะ
0: กินข้าวเยอะๆครับ
1: แล้วมันต้องปลอดภัยข้าวต้องปลอดภัยด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาพร้อมๆกันไปเนาะคุณวิรัตศรีพงษ์และก็ดิฉันวิรวรรณวรรถรอลาไปพร้อมๆกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ค่ะทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 ฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามข่าวสารดีๆของทาง FM 100.5 ค่ะมากันที่ประเด็นแรกที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจนะคะก็คือความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นวัย7 ขวบค่ะที่เสียชีวิตปริศนาอยู่ที่ภายในสวนยางพาราที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ต้องไปตามหากันค่ะว่าจากเหตุนี้เกิดจากอะไรนะคะที่ทำให้น้ององุ่นวัยเพียงแค่7 ขวบเสียชีวิตค่ะทั้งที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าน้ององุ่นนั้นเดินไปซื้อขนมหรือเปล่าแต่ว่าร้านขนมก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าเกิดจากอะไรปรากฏว่าไปตามหาค่ะแล้วก็คลี่คลายปมได้แล้วเมื่อวานนี้ทางตำรวจก็แถลงปิดคดีเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าผู้ก่อเหตุที่แท้แล้วเป็นน้าชายวัยเพียงแค่17 ปีค่ะก็คือน้องชายของแม่นะคะกับพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นค่ะวัย13 ปีโดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการไปสอบสวนมาตลอดในช่วงตั้งแต่วันที่พบศพของน้ององุ่นนะคะแล้วก็พบว่าน้องเสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อวันที่30 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยทางน้าชายกับพี่สาวค่ะยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุเนื่องจากว่าเล่นกันค่ะในตอนแรกนะคะโดยบอกว่ามีการเอากระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วก็เล่นบีบคอกันจู่ๆน้องก็แน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้องเสียชีวิตแล้วค่ะด้วยความกลัวก็นำร่างของน้องใส่ในตู้เสื้อผ้าก่อนที่จะยกขึ้นรถซาเล้งแล้วก็ขี่ออกไปทิ้งเอาไว้อยู่ที่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพารานะคะก่อนที่จะกลับบ้านโดยที่ทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายหลังค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แถลงปิดคดีนะคะระบุว่าสาเหตุของการก่อเหตุนั้นเกิดจากการทะเลาะวิวาทกันในครอบครัวซึ่งเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้นำตัวน้าชายวัย17 ปีค่ะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2 จุดก็คือที่บ้านจุดเกิดเหตุแล้วก็จุดที่นำร่างไปทิ้งนะคะส่วนพี่สาววัยเพียง13 ปีไม่ได้นำไปด้วยค่ะก็เพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่นะคะแล้วก็นำตัวทั้ง2 คนค่ะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีค่ะซึ่งประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพเลยค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์นะคะเป็นภาพในขณะที่ทางตำรวจได้นำตัวน้องนะคะพี่สาวของน้ององุ่นค่ะรวมไปถึงน้าชายนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์หายตัวไปก่อนพบศพปริศนาค่ะแล้วก็นำขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขนศพนำไปทิ้งก่อนนำตัวไปสอบปากคำโดยอ้างว่ามีปากเสียงทะเลาะกันกับน้องใช้ถุงคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสืบรอยนิ้วมือแฝงจากรถพ่วงฆ่าน้ององุ่น7 ขวบพี่สาววัย14ถุงคลุมหัวยัดตู้อ้างทะเลาะวอนน้าแบกศพทิ้งแม่หัวใจสลายฝีมือลูกและน้องชายปิดฉากคดีฆาตกรรมน้ององุ่นหมกศพคาสวนยางพาราที่แท้พี่สาวต่างพ่อลงมือสังหารโหดเปิดปากรับชนวนสังหารฉุนทะเลาะมีปากเสียงจึงตัดสินใจสังหารน้องตัวเองวัยเพียงแค่7 ขวบนะคะซึ่งด้านในค่ะก็มีพาดหัวข่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นของน้ององุ่นค่ะโดยระบุว่าเอาถุงคลุมหัวใช้มือกดปากจมูกจนแน่นิ่งก่อนรวมหัวหน้าชายช่วยขนศพยัดใส่กระสอบขึ้นซาเล้งพ่วงโยนทิ้งหน้าศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่พร้อมจุดไฟเผากระสอบหวังทำลายหลักฐานหนีความผิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ชี้หลักฐานมัดแน่นลายนิ้วมือแฝงกุญแจไขคดีคุมตัวทำแผนท่ามกลางเสียงสาบแช่งของคนทั้งหมู่บ้านด้านแม่ร่ำไห้หัวใจสลายแทบไม่เชื่อคนใกล้ชิดในไส้จะเป็นคนลงมือค่ะ
2: ส่วนปัญหาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าไม่ได้สั่งกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังลูกที่ใช้ชื่อพ่อแม่หักลดหย่อนภาษีกรณีพ่อแม่ยื่นอุทธรณ์ขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่สั่งกรมสรรพากรตรวจสอบจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนจากการเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าพ่อแม่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยหรือไม่ซึ่งกรมสรรพากรกำลังดำเนินการอยู่ผมพูดว่าข้อมูลที่นำมาใช้เป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องแต่งตัวตามเกณฑ์ที่ออกมาเพื่อเลี่ยงเกณฑ์ต่างๆและจะได้รับบัตรทางปลัดกระทรวงการคลังยืนยัน3ประเด็นนะคะก็คือ 1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่มีรายได้น้อยจริงๆเท่านั้น 2. คนที่อาจจะจนแต่ไม่จนเท่ากลุ่มที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องรอมาตรการช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐจะออกต่อไปและ 3. คนที่ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่ควรได้รับสิทธิ์หักลดหย่อนเพราะว่าถือว่าไม่ได้กลับไปดูแลตามนโยบายการลดหย่อนภาษีของรัฐค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะไปตรวจสอบพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์ต่อไปด้วยค่ะเพื่อคัดกรองว่ามีรายได้น้อยจริงหรือไม่และจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลโดยคนของกระทรวงมหาดไทยด้วยถ้าเราต้องการให้คนไม่จนจริงหลุดออกจากสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ก็ต้องเข้มแบบนี้เรารู้ว่ามีคนที่ไม่จนจริงแต่ได้สิทธิ์แต่ทำไมเราถึงคัดกรองเขาออกไม่ได้ทำไมตะแกรงถึงรูใหญ่นักวันนี้ตะแกรงเราจะถี่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเหลือคนที่จนจริงจนที่สุดเท่านั้นค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ค่ะกรองบัตรคนจนคลังต้อวุ่นปมภาษีย้อนหลังรัฐบาลอ้างผลโพลหนุนเดินหน้า AI พาสปอร์ตมาร์กจี้ปราบแก๊งต่างชาติเอาจริงอย่าสร้างกระแสปลัดคลังปัดสอบภาษีย้อนหลังปมลูกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ขอลดหย่อนภาษียึดหลัก3ข้อคัดกรองบัตรคนจนเล่งแถลงเหตุผลคนถูกตัดสิทธิ์เผยยอดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว8,450,000 รายประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์17กรกฎาคมพร้อมพงยันโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาถูกทางแต่ยังไม่สมบูรณ์จี้ลดภาษีสรรพสามิตช่วยลดค่าครองชีพประชาชนอีกทางรัฐบาลตะครุบผลสำรวจซุปเปอร์โพลอ้างสูงถึงร้อยละ 63.7 หนุนโครงการ Thailand AI Passport ค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็ระบุว่ากรมการปกครองได้มีการเปิดเว็บไซต์รวมไปถึงแอปพลิเคชัน QR Code แล้วก็ใช้ไทย ID ค่ะในการเข้าไปใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นจะสามารถลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางเหล่านี้ค่ะให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาในพื้นที่หรือว่าที่บ้านรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยนะคะซึ่งสำหรับรายเดิมค่ะยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือว่ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดค่ะก็จะมีการแสดงสถานะเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมหากว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตัวเองค่ะก็ไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้นะคะสำหรับการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ระหว่าง 4-5 มิถุนายนตรวจสอบแล้วตอนเที่ยงคืนค่ะพบว่ามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 8,800,000 กว่ารายนะคะยืนยันสำเร็จแล้ว 8,400,000 กว่ารายก็คิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะของมติชนเช้าวันนี้คลังงัดภาษีติดลบหรือระบบสวัสดิการจอดใช้ใน2ปีช่วยแบบพุ่งเป้าเช็คสถานะ 400,000 บัตรคนจนคลังเตรียมนำระบบภาษีเงินได้แบบติดลบใช้ใน2ปีจัดระเบียบสวัสดิการรัฐซ้ำซ้อนช่วยเหลือแบบพุ่งเป้ายืนยันสิทธิ์บัตรคนจนไม่สมบูรณ์กว่า 400,000 รายรีบเช็คสถานะแก้ไขด่วนก่อน21มิถุนายนค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะคลังไม่สนดราม่าพ่อแม่ลดภาษีอดได้บัตรคนจนกร้าวลูกไร้เลี้ยงดูจริงถูกเชือดรีดย้อนหลังเมินเสียงค้านคลังเดินหน้าเกณฑ์ใหม่ลูกลดหย่อนภาษีตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่เปิดทางยื่นอุทธรณ์18-31กรกฎาคม หากไม่ได้รับดูแลจริงย้ำต้องการคัดกรองช่วยเหลือคนจนที่สุดไม่มีใครดูแลให้ตรงเป้าหมายที่สุดพร้อมเตือนกลุ่มใช้สิทธิ์บังหน้าแต่ทอดทิ้งบุพการีระวังหมดสิทธิ์ลดหย่อนในอนาคตสามให้ข้อมูลเท็จโดนสอบภาษีย้อนหลังด้านส.ส.กายณัฐชาวิจารณ์เดือดรัฐบาลติดลมผู้ใหญ่ใจดีตีกรอบความจนซ้ำเติมกลุ่มเปราะบางชี้เกณฑ์คัดบัตรคนจนสะท้อนแนวคิดรัฐสงเคราะห์ที่ล้าหลังมองประชาชนจากบนลงล่างผลักสายคนเดือดร้อนตกหล่นจากระบบชี้ความยากจนเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลวอนเปลี่ยนความช่วยเหลือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสร้างความเท่าเทียมโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนค่ะ
2: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ดุเดือดเลยค่ะ
0: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามรายการ9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ศึกชิงผู้ว่ากทม.ค่ะก็ตอนนี้เป็นไปอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้พรรคเศรษฐกิจนะคะนำโดยนายคริสโปตระนันสสบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจค่ะได้แถลงเปิดหลักฐานระบบอากงหรือว่าระบบความไม่โปร่งใสภายในกทม.ว่าการออกมาแถลงไม่ใช่ดิสเครดิตโจมตีทางการเมืองแต่พูดความจริงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาต้องยอมรับว่าการทุจริตในกทม.ยังมีอยู่จริงแม้แต่อดีตผู้ว่ากทม.ยังยอมรับจนมีคำถามตามมาว่าอดีตผู้ว่ากทม.ที่เชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถแต่ทำไมคนดีคนสุจริตยังบริหารกทม.ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนั้นต้องชี้ให้เห็นถึงสาเหตุทำไมการทุจริตยังมีอยู่ระบบอากงคือคนที่มีเส้นสายในกทม.ทั้งในงานโยธามีบริษัทที่รับงานในกทม.อากงคือเปรียบเหมือนผู้ว่าเงาเป็นคนขับเคลื่อนบริหารงานโดยอดีตผู้ว่ากทม.เป็นแค่ผู้เซ็นชื่อเท่านั้นและยังแต่งตั้งชายปริศนาเรียกว่าปร.อดีตผอ.เขตเข้ามาทำมาหากินแบบเส้นเลือดฝอยโดยอากงเป็นจุฬาคอนเน็กชันที่อดีตผู้ว่ากทม.รู้จักดีค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะเรื่องของอากงนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะแฉจุฬาคอนเน็กชันพักเศรษฐกิจขย่มชัดชาติระบบอากงมีปร.มือขวาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดือดพักเศรษฐกิจแฉระบบอากงบงการแต่งตั้งซื้อขายเก้าอี้ผอ.เขต4ล้านแฉพิกัดลับสุทธิสารซุกจุฬาคอนเน็กชันและปร.บทบังอำนาจชัดชาติมาตั้งแต่ปี2566ก่อนถอนทุนคืนจากหาบเร่แผงลอยจี้เคลียร์ด่วนก่อนเลือกตั้งค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะในการหาเสียงเลือกตั้งของทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะมีบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าอาจจะเป็นอากงนะคะก็เดินทางมาร่วมหาเสียงด้วยก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะโดยได้ชี้แจงถึงระบอบอากงนี้เกี่ยวกับการทุจริตเรื่องสวยและโยกย้ายโดยยืนยันนะคะว่าเรื่องของการยึดโทรศัพท์นั้นไม่มีแน่นอนค่ะหรือว่าการให้ไปเจอกันที่เซฟเฮาส์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะนอกจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้วยังให้เอาโทรศัพท์มาด้วยมีการแนะนำให้ทุกคนใช้โน้ตบุ๊ก LM ค่ะซึ่งก็ใช้มาเป็นปีกว่าแล้วช่วยในเรื่องของการประชุมแล้วก็พูดในตอนท้ายด้วยนะคะว่าต่อไปจะเป็นระบบอากง AI ค่ะส่วนเรื่องของเซฟเฮาส์ญาติสุทธิสารยืนยันว่าไม่มีแน่นอนใครจะกล้าไปมีนะคะเพราะว่าภรรยาดุด้วยแล้วที่ว่าอยู่แถวสุทธิสารก็บ้านอยู่ที่แถวสุทธิสารค่ะแล้วก็ขอให้มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ก็ต้องเชื่อมั่นในความจริงนะคะแล้วก็ยังยืนยัน100 100% ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตโยกย้ายมีคนพยายามโจมตีทำให้เข้าใจว่าเป็นระบบอากงเพราะอาจจะเพราะอายุเยอะแล้วก็ดูแลน้องๆทุกคนค่ะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะโดยระบุว่าจากการที่ฟังเนื้อหาที่นายคริสออกมาแถลงแล้วก็ไม่เห็นเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและยืนยันค่ะว่าไม่มีระบบอากงทุกคนอาจจะตีความว่าเป็นนายต่อศักดิ์โชติมงคลแต่ถ้าหากว่าถามตัวนายชัชชาตินะคะยืนยันว่าไม่มีการยึดโทรศัพท์มือถือก่อนคุยอย่างแน่นอนและนายต่อศักดิ์เป็นอากง AI เพราะใช้มือถือและ AI มากกว่าตนอีกค่ะส่วนที่อ้างว่าอากงไม่ได้ทำงานเพียงลำพังมีบุคคลที่เรียกว่านายปร.นะคะเป็นมือทำงานคอยไปดีลเรื่องสวยนั้นนายชัชชาติก็บอกว่าคนที่เป็นนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างนั้นก็เคยเห็นแต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นเพียงทีมงานในการเตรียมข้อมูลเท่านั้นและยืนยันค่ะว่าไม่มีเรื่องการทุจริตการโยกย้ายในยุคของตนอย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มันคือความหายนะซึ่งมีเกณฑ์ในการโยกย้ายขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอาวุโสนะคะก็เป็นความชี้แจงของนายชัชชาติในช่วงเวลาที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ดุเดือดก็มีประเด็นนี้มาให้ชี้แจงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยส่วนประเด็นระบบอากงค่ะแชร์ระบบอากงกินดะฝ่ายโยธาฟาดปีละ10ล้านชัดชาติโตวุ่นมีทุจริตจริงคงตายแล้วคริสแชร์ระบบอากงในกทม.เรียกเก็บเงิน4โลแลกแต่งตั้งสำนักงานเขตแถมกินกระจายทั้งสูบซ่วมบ่อดักไขมันตู้หยอดเหรียญฝ่ายโยธาโดนเยอะสุดเพราะเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตก่อสร้างจำนวนมากทำรายได้สูงสุดปีละ10ล้านจี้ชัดชาติกล้าจัดการอากงบริหารเองไม่ได้ปล่อยให้เครือข่ายขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังชัยวัฒน์หนุนประชาชนอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยออกหวยใบเสร็จ SME กทม.ทุก20บาทลุ้นรางวัลกทม.กันงบให้10ล้านบาทต่อเดือนกกต.จัดทำสรุปความเห็นกรรมการชุดที่พ้นไปแล้วประเมินเลขาได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจเอาอย่างไรกับแสวงเจ้าตัวโพสต์ผลคะแนนในไลน์กลุ่มโชว์สมชายบี้กรมสรรพากรใช้ประมวลรัศดากรมาตรา37เรียกแมวสอบกรณีต้องจ่ายภาษีค่ะ
2: ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมกับทีมงานก็ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงลงพื้นที่เมื่อวานนี้เขตจอมทองและบางขุนเทียนค่ะโดยนายชัชชาติก็มีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะมีกำลังใจดีเป็นพิเศษเพราะว่ามีแสนดีนะคะแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายที่เพิ่งกลับมาจากสหรัฐมาช่วยลงพื้นที่หาเสียงด้วยค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์เบอร์5พร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเขตสวนหลวงและประเวศค่ะนายอนุชาก็ได้ทักทายประชาชนกลุ่มคนรักสุขภาพที่มาออกกำลังกายและเดินวิ่งพร้อมกับทดสอบอุปกรณ์การออกกำลังกายในสวนหลวงร.9นะคะส่วนพรรคประชาชนนะคะดร.โจค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะซึ่งดร.โจก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเบอร์10ค่ะพร้อมกับผู้สมัครสก.นะคะลงพื้นที่หาเสียงพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนขอคะแนนเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายด้วยค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะศึกชิงผู้ว่ากทม.เดือดพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงรีดเก็บสวยเขตละ10ล้านชัดชาติโต้ไม่รู้ไม่มีเอี่ยวกายสับรัฐบาลไม่ช่วยคนชราสนามชิงผู้ว่ากทม.เดือดปุดคริสโปตระนานปูดไม่หยุดอ้างมีผู้ว่าเงาจุฬาคอนเนคชั่นคุมระบอบอากงตั้งแต่อดีตผอ.เขตชื่อย่อปร.ทำมาหากินแผ่เส้นเลือดฝอยโยงใหญ่เซ็งลี้ผอ.เขตหัวละ4ล้านเก็บสวยกทม.เฉลี่ยเขตละ10ล้านบาทรีดดะหัวคิวต่างชาติค้าขายรายละ 3-5 แสนค่าตัดต้นไม้ตรวจบ่อดักไขมันเดือนละ 5 แสน ่ายโยธาฟาดใบอนุญาตปีละกว่าพันล้านท้าผู้ว่าคนดีประกาศจัดการให้สิ้นซากชัดชาติควงลูกชายหาเสียงเขตจอมทองบางขุนเทียนปัดไม่รู้ไม่มีสวยกทม.บอกอยู่มา4ปีถ้ามีทุจริตคงตายไปแล้วต่อสักโบยไม่ได้พูดถึงตัวเองโตไม่มีเอี่ยวซื้อขายตำแหน่ง 100% กรณีปารุษเรื่องเก่าตั้งแต่ปี66กายสับรัฐบาลสร้างภาพไม่แก้ปัญหาจริงเน้นตัดสิทธิ์ผู้สูงวัยวืดสิทธิ์บัตรคนจนสรศักดิ์หวดสีหศักดิ์เพลี้ยงพล้ำตามเกมกฎหมายกัมพูชาไม่ทันค่ะก็รวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะ
1: มีภารกิจของนายกรัฐมนตรีเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนนะคะซึ่งช่วงนี้นายกรัฐมนตรีได้ตอบรับคำเชิญเดินทางไปเยือนกรุงฮานอยที่เวียดนามค่ะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมระหว่าง 8-9 มิถุนายนนี้นะคะอนุทินขึ้นเวทีเวียดนามวันนี้ถกอาเซียนฟิวเจอร์ลุยดีลพลังงานสะอาดมหาดไทยเร่งนโยบาย5พลัสประชาชนซัดคัดกรองคนจนแสวงโชว์คะแนนรอบ3ปีลุ้นกกต.ที่ขาดต่อสัญญาวิโรจน์อัดสสร.สีน้ำเงินอนุทินนำทีมบินเวียดนามถกอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมรัฐบาลบูรณาการ3กระทรวงขับเคลื่อนงานดูแลประชาชนพลพีย้ำนโยบายเร่งด่วนมท.แอคชั่น5พลัสประชาชนซัดล้าหลังคัดกรองคนจนไล่แก้โครงสร้างใหม่โพชี 63.7% หนุนไทย AI ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราไปติดตามประเด็นไทยกัมพูชากันค่ะ
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งทางด้านของจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ได้รวมกับกองทัพภาคที่2และอบต.บักไดค่ะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6-7และ13-4มิถุนายนนี้ค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะทัพภาค2จัดทัวร์ตาควายและเนิน350ไม่ไปไม่ได้แล้วกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยเปิดการฝึกนักบินโดรนฟีนิกซ์รุ่น13มากันครบทั้งรบพิเศษทหารพรานตชด.นปภ.ตร.และหน่วยลบ.ไกลค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นเกี่ยวกับไทยกัมพูชาในฝากฝั่งของพรรคประชาชนค่ะประชาชนแนะรัฐบาลคิดรอบคอบกลไกภาคบังคับอันคลอสสสพรรคประชาชนเตือนรัฐบาลอนุทินอย่าพลาดท่าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสแนะตั้งทีมกฎหมายโลกสู้ขณะที่กองทัพภาคที่2เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปราสาทตาควายค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนักท่องเที่ยวประชาชนสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ปราสาทตาควายเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์รำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะ
2: ตำรวจบุกทลายเว็บพนันเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทนะคะก็ใกล้ช่วงของฟุตบอลโลกค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะทลายเว็บพนันคอนโดบางแสนตำรวจรวบ2ผู้ต้องหาพบเงินสะพัด50ล้านศูนย์ไซเบอร์สืบภาค2บุกทลายเว็บพนันรายใหญ่ย่านบางแสนนะคะรวบ2ผู้ต้องหาพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์สื่อสารกว่า10รายการใช้คอนโดเปิดเป็นออฟฟิศบริหารแบบครบวงจรเงินหมุนเวียนกว่า50ล้านบาทเร่งขยายผลตามล่าเครือข่ายเตือนเทศกาลฟุตบอลโลกเว็บพนันใช้กระแสจัดโปรโมชั่นดึงดูดเล่นพนันอาจนำไปสู่หายนะแนะดูฟุตบอลให้เป็นเกมกีฬาค่ะ
1: ขณะที่ตำรวจไทยสนที่กำลังกับตำรวจญี่ปุ่นไปจับกุมเป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยไปจับกุมได้แถวคอนโดย่านทองหล่อในกรุงเทพมหานครค่ะพาดหัวข่าวของเดลี่นิวส์ค่ะจับบิ๊กบอสแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลางกรุงสั่งต้มตุ๋นทั่วโลกหอบพันล้านเยนหนีซุกคอนโดหรูหนีไม่รอดรองหวานพลตำรวจเอกทัชชัยผนึกกำลังตำรวจญี่ปุ่นลากคอบิ๊กบอสหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นคาคอนโดย่านทองหล่อหลังหนีหมายจับซ่อนตัวในไทยก่อเหตุตุ๋นเหยื่อศูนย์หลายพันล้านเยนชี้เป็นตัวการใหญ่สั่งการเครือข่ายต้มตุ๋นระดับโลกยงใหญ่ขบวนการค้ามนุษย์บังคับคนทำงานในกัมพูชาจ่อขึ้นทะเบียนขออภัยค่ะจ่อขึ้นบัญชีดำส่งตัวกลับไปดำเนินคดีค่ะ
2: สกัดเรือสกัด4เรือขนน้ำมันแล่นผ่านฮอร์มุสค่ะวันนี้เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะคุ้มกันโดยเรือรบมะกันอิหร่านลุยเปิดฉากโจมตีความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางยังระอุเมื่อต่างยิงถล่มใส่กันโดยมีสาเหตุจาก4เรือบรรทุกน้ำมันภายใต้การคุ้มครองของกองทัพสหรัฐพยายามเล่นฝ่าช่องแคบฮอร์มุซก่อนไปจบที่กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านยิงถล่มฐานทัพมักกันในคูเวตและบาเรนแต่อ้างอยู่ในวงจำกัดด้านที่ปรึกษาผู้นำสูงสุดของอิหร่านคู่หากเกิดเหตุซ้ำอีกพร้อมจัดหนักขยายวงสงครามเกินแถบอ่าวเปอร์เซียลามถึงปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ส่วนการเจรจาสันติภาพระหว่างกันยังไม่คืบติดปัญหาทรัพย์สินที่ถูกอายัดขณะเดียวกันอิสราเอลยังถล่มกลุ่มเฮสบอลเลาะในเลบานอนอย่างหนักล่าสุดโจมตียานพาหนะของกองทัพเลบานอนตายรวด3นายค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะซอดิลล่มสหรัฐโจมตีอิหร่านถล่มสถานีเรดาร์4จุดยับ IRGC ยิงขีปนาวุธโต้โลกจับตาสหรัฐอิหร่านการเจรจาถึงทางตันที่ปรึกษามุตตาปาค่ะชี้อยู่ที่ทรัมป์ต้องการแบบไหนเพิ่มหากยังปิดล้อมเศรษฐกิจพร้อมลากสงครามขยายวงกว้างไปไกลกว่าอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซมหาสมุทรอินเดียช่องแคบบับเอลมันเดฟทะเลแดงและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วโลกจะเห็นศักยภาพทางทหารที่แท้จริงของอิหร่านแข็งแกร่งกว่าขีปนาวุธหลายเท่านักขณะที่กองทัพมะกันโจมตีสถานีเรดาร์อิหร่านตอบโต้โดรนโจมตีฮอร์มุซด้าน IRGC ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนอิสราเอลฮิสบอลเลาะห์ยังโจมตีกันอย่างหนักค่ะ
2: จากช่องแคบฮอร์มุซนะคะกลับมาที่หาดสวนสนบ้านเรานะคะก็พบปลิงชมพูนับล้านตัวถูกคลื่นซัดมาเกยหาดสวนสนตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาเหตุว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศพร้อมแนะนักท่องเที่ยวอย่าสัมผัสตัวปลิงโดยตรงนะคะก็เป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเป็นปลิงสีชมพูเลยนะคุณพจนาถ
1: ค่ะ
2: ก็สีชมพูจริงอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือรู้เลยว่าเป็น
1: ค่ะแล้วก็เป็นภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News ด้วยนะคะก็เป็นภาพปลิงสีชมพูแต่ว่าอยู่บนมือนะคะแม้ว่าในข่าวสดจะบอกว่าห้ามจับนะแต่ว่าใน Daily News ค่ะก็มีการจับโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวได้ดูแล้วก็ถ่ายภาพมาให้เห็นนะคะว่าปลิงเป็นลักษณะตัวรีๆอ้วนๆใหญ่ๆพอสมควรนะคะอยู่เต็มชายหาดที่จังหวัดระยองเลยก็ทำให้กลัวค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือไม่ก็คาดว่าเป็นอิทธิพลจากความรุนแรงของพายุนะคะที่พัดเข้ามาทำให้หลุดเข้ามายังชายฝั่งที่ตำบลเพอําเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
2: ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยังมีประเด็นของกระทรวงพาณิชย์ค่ะพาณิชย์ร่วมมือตม.ล้างทุนจีนห้วยขวางพบบริษัทนอมินีไทยบริษัทเถื่อนโผล่หลายแห่งกระทรวงพาณิชย์จับมือตม.ลุยกวาดล้างทุนจีนย่านห้วยขวางสอนอมินีผิดหลายกระทงพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันเจอร้านจีนและบริษัทปริศนาเพียบค่ะ
2: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีภาพรถกระบะขนส่งสินค้าไปชายแดนติดค้างอยู่กลางลำห้วยแม่แงะบ้านเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวและหนุนสูงไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่อีกภาพหนึ่งของ Daily News นะคะเป็นภาพทหารเฉพาะกิจโคกสูงจับกุมชาวกัมพูชาลอบข้ามแดนช่องทางธรรมชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยที่รอยต่อบ้านศิลารัฐพัฒนาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ค่ะ
2: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณพจนาถ ธนากุลและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา 8:01 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไทยเชฟเคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
7: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดรสมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: ค่ะเราก็มาพบกันในช่วงที่2นะคะของคนข่าวเล่าเพลงผ่านไปเพลงแรกที่ต้อนรับในช่วงนี้ชื่อว่าเพลงฝากหัวใจเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็เป็นการแต่งของคุณครูสุรพลโทนวณิชค่ะคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะเฉพาะทั้งนั้นเลยนะคะก็มีคนบอกว่าเปิดเพลงเพราะจังเลยนะคะค
0: ุ
1: ณรัชนีก็บอกว่าเปิดเพลงถูกใจสุดๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณพักธรก็บอกคุณสมประสงค์บอกปารีสเนี่ย13องศาตอนตีสองครึ่งก็คงผ่านมาแล้วสักหน่อยนึงนะคะพูดถึงฝากหัวใจ
1: ค่ะ
0: คุณอิ๋วฟังเนื้อชัดๆไหมเมื่อกี้นี
1: ้ไม่สักครู่แหละ
0: คือพี่เป็นคนชอบคุณครูสุรพลนะคะท่านฟังคือท่านเป็นคนที่แต่งเพลงได้มีเสน่ห์ท่านน่ะฝากหัวใจเอาไว้ในที่ถึง8แห่งเลยนะคะฝากกับธรรมชาติมีดินมีน้ำมีความร้อนลมนอกจากนั้นก็ฝากซะใกล้ตัวสาวเลยคือฝากไว้กับหมอนที่เธอหนุนฝากไว้กับผ้าห่มฝากไว้กับเสื้อที่เธอใส่แล้วก็ฝากไว้กับตัวของน้องนางนั่นแหละ
1: อย่างนี้เธอพูดแล้วฝากคงจะได้แน่นอนนะคะเพราะฝากไว้หลายที่
0: ใช่แล้วก็คนฟังก็รู้สึกนะน่ารักแล้วบางคนบอกว่าอาจจะชักกะจี้ด้วยซ้ำนะคะพูดถึงการฝากเนี่ยถ้าจะฝากชีวิตของเราเขาบอกเราไม่ควรฝากไว้กับใครยิ่งอายุมากเท่าไหร่ยิ่งต้องหันมาดูตัวเองมากเท่านั้นเมื่อกี้นี้ฟังที่อิ๋วเล่าถึงคุณแม่พี่ก็เลยคิดไปถึงสิ่งที่เขาห่วงใยผู้สูงอายุกันนะคะนั่นก็คือภาวะที่เรียกว่ามวลกล้ามเนื้อน้อย
1: ใช่เลย
0: ซาโคพีเนีย
1: แม้แต่ตัวอยู่เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะคือช่วงนี้ก็ที่แบบว่ากำลังกายมากขึ้นนะเพราะว่าเราไปวัดมวลกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยมวลกล้ามเนื้อมันยังน้อย
0: นะ
1: เพราะฉะนั้นต้องเร่งสร้างตรงนี้ขึ้นมาอย่าได้นิ่งนอนใจชะล่าใจนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เร่งสร้างตอนนี้เดี๋ยวพออายุมากขึ้นเราก็จะยกกันเดินเห็นลำบากและล้มไปก็จะมีปัญหานะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งพี่พอดีไปเปิดข้อมูลของทางรามาธิบดีนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งชื่อรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยท่านอยู่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ก็เลยอยากจะเอามาฝากแบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยนะคะเพราะว่าผู้ฟังรายการเราเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ต้องห่วงกล้ามเนื้อกันเยอะๆและอีกอย่างนึงอย่างที่คุณอิ๋วพูดเนี่ยคุณอิ๋วยังสาวอยู่เนี่ยนะคะยังตื่นตัวขึ้นมาออกกำลังกายเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเสื่อมสลายมันไม่ได้มาเสื่อมตอนอายุมากนะคะมันเสื่อมสลายตั้งแต่อายุเกิน30ปีขึ้นไปแล้วแล้วปกติในแต่ละวันเนี่ยคนเราต้องการโปรตีนประมาณเกือบขีดหนึ่งต่อ1กิโลคืออ๋อขออภัยค่ะเกือบ 0.81 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะคะถ้าภาวะกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยก็ต้องรับประทานโปรตีนให้เพียงพอด้วย
1: แสดงว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเท่าไหร่นะคะก็เอาจำนวนกิโลที่เป็นน้ำหนักเนี่ยคูณ
0: ใช่
1: แต่ถูกไหมคะก็จะได้จำนวนโปรตีนที่เราจำเป็นต้องรับประทานในแต่ละวัน
0: ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่มวลกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยนะคะก็อย่างขาดสารอาหารรับประทานอาหารที่มีพลังงานไม่เพียงพอโปรตีนไม่เพียงพอไม่ออกกำลังกายนะคะกล้ามเนื้อมันก็จะสูญสลายเร็วหรือว่าบางทีบางคนก็เป็นโรคประจำตัวบางอย่างก็ทำให้กล้ามเนื้อสูญสลายเร็วทีนี้สังเกตได้อย่างไรเขาบอกว่าบางคนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงขึ้นบันไดไม่ค่อยสะดวกเหมือนเมื่อก่อนพอเป็นบ่อยขึ้นอันนี้เสี่ยงที่จะทำให้หกล้มกระดูกหักได้นะคะแล้วก็ยังมีอาการแทรกซ้อนต่างๆที่เป็นอันตรายเกิดขึ้นป้องกันได้อย่างไรอย่างที่คุณสุภรัตน์ได้เริ่มต้นออกกำลังกายให้มากขึ้นในตอนนี้นะคะก็มีเป็นคำแนะนำที่ดีคือต้องสร้างตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวการทานอาหารเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องพยายามทานให้ครบ5หมู่พลังงานต้องให้เพียงพอดูแลน้ำหนักของตัวเองอย่าให้อ้วนไปอย่าให้ผอมไปออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็เน้นการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฝึกงอสะโพกเหยียดขาไปด้านข้างเขย่งฝ่าเท้าอย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์นะคะและถ้าเกิดเป็นผู้สูงวัยที่มีมวลกล้ามเนื้อน้อยแล้วอย่างตัวเองแล้วก็สังเกตคนรอบตัวด้วยเนี่ยมันจะมีบางช่วงนะคะที่เหมือนกับว่าเอ๊ะเราน้ำหนักลดลงเราก็มีคนทักบอกว่าเอ๊ะน้ำหนักลดลงเนี่ยสังเกตตัวเองซิมันมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือเปล่า พอมาสังเกตเราทานโปรตีนน้อยลงจริงๆนะคะก็ต้องหันมาเพิ่มโปรตีนซึ่งพอเพิ่มโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันได้ดีกับสุขภาพอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นความจำดิฉันว่ามันดีมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าต้องเริ่มดูแลตัวเองนะคะถ้าได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยก็ต้องออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงฝึกการทรงตัวป้องกันการหกล้มแล้วก็รับประทานอาหารที่มีโปรตีนอย่างเพียงพอแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าภาวะกล้ามเนื้อน้อยเรามันอาจจะรุนแรงอย่างนี้ไปพบแพทย์ดีกว่านะคะก็ด้วยความห่วงใยจากรายการของเราคนข่าวเล่าเพลงซึ่งเป็นเพื่อนของท่านผู้ฟังในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ย 25% เข้าไปแล้วนะคะที่เป็นผู้สูงอายุและถ้ารวมทั้งประเทศอีกล่ะจะมากแค่ไหนเมื่อกี้ฝากหัวใจไปตอนนี้จะฝากอีกเหมือนกันนะคะฝากรักไว้ในเพลงทุกเพลงที่เราเปิดให้ฟังนี่แหละแต่มีเพลงนี้เป็นเพลงนำเป็นเพลงที่แต่งเมื่อปี2494นะคะส่วนคุณจินตนาที่จะมาร้องให้ฟังในตอนนี้เนี่ยท่านก็มาบันทึกเสียงเป็นท่านที่2เมื่อปี2509ฝากรักไว้ในเพลงเป็นเพลงที่คุณครูบุญช่วยกมลวาทินเป็นคนแต่งแล้วต่อจากนั้นก็ฟังลมจ๋าลมจากคุณจินตนาต่ออีกเพลงนึงแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะคะ

0: ลมจ๋าลมจากคุณจินตนาสุขสถิตท่านร้องตอนช่วงนั้นเนี่ยโหเสียงไพเราะมากๆเลยนะคะทั้งสองเพลงเพลงฝากรักในเพลงด้วยคุณสุภรัตน์ติดตามข่าวชายแดนไทยกัมพูชาบ้างไหมคะฮัลโหลโอเคไม่เป็นไรคุณวาสนาลิขิตพรหมสุขผู้ฟังของเรานะคะก็แจ้งมาบอกว่าเริ่มมีรถทหารเข้าพื้นที่ปกป้องชายแดนบ้านหนองย่าแก้วบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทหารหารตำรวจทุกท่านขอให้ปลอดภัยนะคะ
1: ค่ะคุณวาสนาเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่นะคะก็ในครั้งที่แล้วที่มีการสู้รบกันเนี่ยก็ต้องอพยพเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็รายงานสถานการณ์เข้ามาก็ขอเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านตามแนวชายแดนทุกท่านด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะขอบคุณค่ะและมีหลายท่านแจ้งมาว่ามีฝนตกแถวๆบ้านแล้วยกตัวอย่างเช่นพี่ประเสริฐรอดขำนะคะแล้วก็มีท่านฟังท่านหนึ่งชื่อคุณเดี๋ยวนะขออภัยนะคะขอเลื่อนนิดนึงที่บอกว่า
1: คุณวัฒนาชอบเพลงลมจ๋าลมนะคะชอบเสียงอาจารย์จิตนา
0: ค่ะแล้วก็ท่านฟังท่านที่ดิฉันพูดถึงเนี่ยเขียนมาบอกว่าคิดถึงคุณจักรพันธ์ยมจินดาเมื่อคุณจักรพันธ์ถ้าใครที่เพิ่งมาฟังรายการก็เคยจัดรายการนี้ต้องเรียกว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มรายการนี้คนข่าวเล่าเพลงแล้วก็จัดกับดีเจหลายท่านนะคะมีคุณวิภาจันทร์กูลคุณอรวีมีใครอ่ะก็มีคุณขออภัยค่ะมีดิฉันนี่แหละแล้วก
1: ็เขาบอกผู้หญิงก็เคยจัดไม่แน่ใจ
0: อ๋อพี่หญิงไม่แน่ใจนะคะนะไม่แน่ใจไม่เคยได้ยินอาจจะเคยจัดก็ได้พอดีค่ะ
1: เดี๋ยวสังเกตดีๆมีเก้าอี้ว่างอยู่ข้างๆพี่จิ๋วในวันนี้ดิฉันไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
0: วันนี้ดิฉันมายึดเก้าอี้ประจำคุณสุภรัตน์ค่ะ
1: ค่ะแล้วข้างๆก็อาจจะเป็นพี่จักรพันธ์ยมจินดามานั่งอยู่นะพี่จิ๋ว
0: ค่ะแม้ถ้ามานั่งได้ก็ดีนะคะแล้วยิ่งถ้าออกจอได้เนี่ยก็คงจะทำให้ท่านฟังหลายๆท่านหายคิดถึงเพิ่งไปเยาวราช

0: จุฬาตอนเย็นมากนะคะก็เลยคิดว่าเราไปอยู่ใกล้ๆกลางเมืองที่มีบริการรถไฟฟ้าแล้วใช้บริการนี้เที่ยวดีกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้นั่งทั้งรถบนดินรถใต้ดินกับใครเขานะคะเมื่อวานก็เลยได้ไปทั้งที่เยาวราชแล้วก็มีประสบการณ์นั่งรถใต้ดินลอดแม่น้ำเจ้าพระยากับนั่งบนดินเพื่อชมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะรถผ่านก็ไปทานอาหารอร่อยที่เยาวราชคือบะหมี่ก้ามปูโอเดียนใกล้ๆวัดไตรมิตร
1: ค่ะอ
0: ร่อยทีเดียวนะคะดิฉันชอบเส้นน่ะคือถ้าใครยังไม่เคยไปชิมลองไปชิมเส้นเขานะคะบอกว่าเป็นเส้นที่ทำเองตัวเองเคยมีประสบการณ์ไปทานเส้นลักษณะอย่างเนี้ยที่มาเก๊าแล้วก็ประทับใจตั้งแต่วันนั้นก็เพิ่งมาเจออีกทีที่นี
1: ่ร้านอาหารอร่อยๆเยอะนะคะทานเรียกว่าสี่วันก็ไม่หมดนะแถวเยาวราช
0: ทานเผื่อด้วยนะอิ๋วพี่ทานลอดช่องสิงคโปร์เผื่ออ
1: ๋อค่ะ
0: แล้วการไปนั่งทานลอดช่องสิงคโปร์นี่ก็มีลูกค้าท่านอื่นๆนั่งอยู่ด้วยไม่ต้องเงียบหูฟัง
1: ก็เป็นทริปที่ง่ายๆนะคะใครที่อยู่กรุงเทพก็ใช้บริการรถไฟฟ้านะคะ
0: ค่ะ
1: ไปสะดวกนะ
0: คะเป็นผู้สูงอายุได้ครึ่งราคาด้วยยกเว้น BTS เต็มราคา
1: อ๋อ
0: ย่อมเยาดี
1: ถ้าหากว่าใช้โครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะก็สามารถที่จะเป็นส่วนลดค่าโดยสาร
0: เห็นเขามีอยู่ค่ะเห็นเขามีอยู่แล้วก็คงมีคนใช้อยู่มากพอสมควรทีเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะใครไม่เคย
1: คุณเป็นจะมาถามมาค่ะพี่ติ๋วว่าพี่จักรพันธ์ชอบทานอะไร
0: พี่จักรพันธ์เหรอคะ
1: สามารถที่ไปเยาวราชชอบทานอะไร
0: คือเยาวราชนี่ไม่ทราบแต่ว่าปกติแล้วพี่จักรพันธ์ก็จะทานอาหารง่ายๆอาหารบ้านๆนะคะชอบทานอาหารแบบระยองเนี่ยจะชอบที่สุดซึ่งก็ปล่อยให้พวกเราเนี่ยได้รับประทานอาหารอร่อยๆของทางระยองไปด้วย
1: ระยองที่ขึ้นชื่อก็ต้องแกงหมูชะมวง
0: ใช่นะคะก็พูดไปแล้วเปรี้ยวปากเลยนะเนี่ย
1: เมื่อวานนี่ได้ดูสารคดีทางช่องหนึ่งนะ
0: คะ
1: เขาก็ไม่เห็นกระบวนการผลิตเคยอะค่ะจะมาทำกะปิระยองอ่ะนะ
0: คะ
1: ก็มีกระบวนการทำอย่างไรแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์นะคะของอาหารที่ส่วนระยองด้วยที่จะมีส่วนประกอบของกะปิเคยนี่แหละค่ะ
0: มีโปรตีนด้วยนะถ้าพูดถึงพวกกะปิทั้งหลายเนี่ยพูดแล้วก็มีความรู้สึกว่าสงสัยต้องหาโอกาสไปรับประทานอาหารอร่อยแบบระยองเพื่อให้หายคิดถึงพี่จักรซะแล้วนะคะอ๋อเล่าให้ฟังอีกอย่างนึงว่าไปตัดแว่นที่คุรุสภาลาดพร้าวเป็นร้านค้าของคุรุสภาเขาจะมีร้านแว่นตาชื่อวินัยการแว่นก็ไปนั่งคุยกับเขาวัดสายตาอยู่ตั้งนานคือมีเพื่อนแนะนำบอกว่ามาตัดแว่นที่นี่เถอะราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีปกติตัวเองเนี่ยไม่เคยตัดแว่นแล้วมันถูกเลยนะคะรู้สึกว่าตัดทีไรแพงทุกทีก็เลยลองไปดูไปทำแว่นโปรเกรสซีฟตอนนี้ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าได้แล้วก็จะมารายงานให้ทราบที่ประทับใจแล้วเอามาเล่าก็คือว่าระหว่างคุยกันตอนแรกก็ยังไม่รู้อะไรคุยไปสักพักหนึ่งเขาบอกเอ๊ะคุณเคยทำรายการกับใครนะคุณจักรพันธ์หรือเปล่าก็บอกใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วคุณกิติภานาคพงศ์เป็นใครก็เลยบอกว่าดิฉันเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอีกคนนึงเนี่ยคุณสุภรัตน์ใช่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปบอกคุณสุภรัตน์ก็แล้วกันว่ามาเจอแล้วก็อยากจะแนะนำเอาไว้นะคะถ้าหากว่าใครอยากจะหาร้านตัดแว่นซึ่งเพื่อนของดิฉันเนี่ยท่านก็ตัดมานานแล้วและท่านก็บอกว่าคุณภาพดีฝีมือดีก็คือร้านวินัยการแว่นที่ร้านค้าของคุรุสภาถนนลาดพร้าวนะคะหาไม่ยากท่านบอกชอบฟังเพลงเก่าก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะโฆษณาร้านแว่นให้โฆษณาให้แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็ชวนท่านผู้ฟังทุกท่านไปฟังเพลงที่มีตำนานกันเป็นเพลงที่คุณชรินนันทนาคอนร้องเอาไว้โดยที่ก่อนจะไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยนะคะท่านก็อยากมีเพลงไปร้องให้คนไทยในอเมริกาฟังเพื่อจะให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยคิดถึงบ้านวงศาคณาญาติแล้วก็คนที่เคยรักด้วยคุณครูชาลีอินทราวิจิตก็เลยแต่งเพลงนี้ให้พร้อมกับบอกกับคุณชรินนะคะว่าถ้าหากว่าร้องแล้ว

คนเหล่านั้นเนี่ยนะคะไม่สนใจไม่ร้องไห้ก็ให้เอาเพลงนี้กลับมาคุณชรินทร์ก็มาแจ้งให้ทราบว่าปรากฏว่าเพลงนี้พอร้องทีไรคนไทยที่ต่างแดนฟังแล้วล้วนแล้วแต่หลั่งน้ำตากันด้วยความคิดถึงบ้านไปตามๆกันลองมาฟังเพลงนี้ที่คุณชรินทร์ได้ขับร้องไว้ตั้งนานแล้วนะคะเมื่อปี2501คือเป็นเพลงที่อัดครั้งแรกเมื่อปี2501นะคะชื่อเพลงไกลบ้านค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพง
2: ศ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮปหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี

0: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: ฝันกลางฤดูฝนคุณดาวใจร้องเพราะจังเลยนะคะคุณดาวใจหรือว่าพี่หมูเนี่ยเป็นนักร้องที่จบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพี่หมูเป็นนักร้องที่หุ่นดีนะคะเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยสล่างสง่างามแล้วก็ร้องเพลงเพราะมากช่วงที่ดังมากๆนี่ก็จะอยู่ในระหว่างปี2515ถึง2525ก็พอดีเลยค่ะบ้านคุณอิ๋วฝนตกหรือยังคะเห็นท่านฟังหลายๆท่านบอกว่าตกหนักด้วย
1: ค่ะตอนนี้ก็

0: ที่ว่าตกกันในหลายพื้นที่แล้วนะคะนี่คุณพักกระชอนอยู่แถวบึงกลุ่มบอกว่าฝนตกระดับ5เลยนะคะหนักมาก
1: โอ้ค่ะแล้วก็คุณเด็กเส้นเส้นสดบอกว่าซอย101นี่ก็ตกหนักมาก
0: ค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องเตือนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าฝนตกก็อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นภาพข่าวใช่ไหมคะในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามีไรเดอร์ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกขึ้นสะพานหัวฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา
1: โอ้อันนั้น
0: ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียว
1: ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่คิดว่าเราไม่เคยได้ยินนะตัวเองนี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็น่ากลัวมาก
0: ใช่ใจกลางเมืองเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าฝนตกแบบนี้นะคะบรรดาคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าไรเดอร์ทั้งหลายก็หลบนะคะหลบฝนใต้สะพานหรือหลบในที่ที่ปลอดภัยนะคะก็ให้ฝนหยุดก่อนฝ่าก่อนแล้วค่อยไปดีกว่านะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะบางทีสิ่งที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนเนี่ยมันก็อาจจะมีการมีคำอธิบายใหม่ๆซึ่งทำให้เราได้รู้ความรู้ใหม่ๆเมื่อมีความรู้แล้วก็จะได้นำมาปฏิบัติให้ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังทักทายมาหลายท่านขออนุญาตพูดถึงสักนิดนึงนะคะคุณชอลลี่ครูคุณปุญญวัฒน์ฟังจากอุบลคุณวัชนานะคะคุณ
0: สุชีรานะ
1: คะคุณหลิวอรนุชค่ะ
0: คุณวาสนาก็ยังอยู่กับเรานะคะ
1: ค่ะหลายท่านก็อยู่กับเราตลอดค่ะ
0: สุริยันจันทรานะคะ
1: ค่ะนะคะขออนุญาตเท่านี้ก่อนเพราะว่าเครื่องมันก็ให้ดูเท่านี้ก่อนค่ะอยู่คนเดียวเนี่ยดิฉันทำอะไรไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนกับมีคุณสุภรัตน์เขาจะคล่องเรื่องแบบนี
0: ้ค่ะก็เอาเป็นว่าหลายๆท่านนะคะที่ฟังอยู่ทางวิทยุบางทีเราไม่รู้เราไม่ได้ทันต้องขออภัยด้วยแล้วก็ทันเฉพาะที่เราดูทางเพจ Facebook นะคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พี่กิ๊กเสียพูดถึงเรื่องของอาหารเยาวราชนะหนูที่ประเสริฐแนะนำมาบอกว่ามีร้านจีจุ้งหว่อที่วังบุรพาหน้าโรงหนังควีนมีบะหมี่เป็ดตุ๋นขนมจีบโกยซีหมี่ดาราฮ่องกงเนี่ยมาทานกันบ่อยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปชิมแล้วก็จะชวนคุณสุภรัตน์ไปด้วยถ้าท่านฟังท่านอื่นๆจะร่วมขบวนไปกับเราด้วยก็เชิญเลยนะคะ
0: เห็นไหมชวนดูชิม
1: ค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเรานี่ก็ฟังเพลงเก่าๆมันมีความรู้จากพวกนักวิชาการทั้งหลายนะคะเขาก็จะพูดว่าถ้าฟังเพลงเก่าแล้วก็นึกถึงความสุขในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นยาบำรุงหัวใจจะทำให้เราข้ามผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ใจในชีวิตไปได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะยิ่งถ้านึกถึงแล้วมันมีความสุขสำเร็จในวันวานความรักความอบอุ่นที่เคยได้รับกับคนรอบตัวเราก็จะมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองมากขึ้นว่าครั้งหนึ่งเราก็ไม่เคยโดดเดี่ยวนะไม่ได้เป็นคนเดียวในสังคมประสบความสำเร็จอะไรมาบ้างเป็นต้นเราก็ดีใจนะคะถ้าหากว่ารายการเราจะทำให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความรู้สึกมีความสุขเช่นนั้นบ้างและเพลงต่อไปที่จะเปิดให้ฟังอีก3เพลงนี้ก็น่าจะนำความสุขมาให้กับความหลังครั้งเก่าๆที่มารื้อฟื้นทำให้เรานึกถึงว่าโอ้นึกถึงแล้วมีความสุขจังเลยคุณดาวใจอีกสักเพลงก็แล้วกันนะคะเพลงนี้ฟังแล้วดิฉันจะนึกถึงตอนยืนอยู่ท่าพระจันทร์ทุกทีเลยเพราะว่าที่ป้ายรถเมล์ที่รอตอนเพลงนี้ดังเนี่ยเขาจะเปิดทุกวันดิฉันก็จะยืนฟังจนจบเลยต่อให้รถเมล์มาก็ยังไม่ขึ้นรอให้เพลงจบก่อนแล้วค่อยขึ้นเที่ยวต่อไปเพลงนี้คือเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้นะคะแล้วต่อจากนั้นก็ฟังคนใจหินคุณธานินทร์อินทรเทพและรักเหมือนเหล็กไหลคุณชรัมเทพชัยค่ะ

็เป็น3เพลงที่คิดว่าน่าจะชื่นชอบกันนะคะเพลงล่าสุดที่เพิ่งจบไปเป็นเพลงที่คุณชรัมเทพชัยร้องเอาไว้ชื่อเพลงรักเหมือนเหล็กไหลก่อนหน้านั้นก็คนใจหินที่คุณธานินอินทรเทพนะคะขับร้องเพลงที่คุณทวีพงษ์มณีนินแต่งเขาบอกว่า

ษณะของเพลงคุณทวีพงษ์มณีนินเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเพลงคนใจหินฟังแล้วจะรู้เลยว่ามีลายเซ็นอยู่คือท่านจะมีการประชดนิดๆแบบมีเสน่ห์ตามสไตล์ของท่านนะคะแล้วก็ในยุคที่เพลงคนใจหินโด่งดังนี่ก็มีเพลงอื่นๆที่เป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินดังเป็นจำนวนมากเลยคุณอิ๋วและก็ท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราฟังเพลงที่ท่านฟังขอมาทิ้งท้ายกันอีกสักเพลงแล้วก็ไปพบกันในช่วงต่อไปนะคะนั่นคือเพลงเรือนแพค่ะ

นี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันที่8-9 มิถุนายน2569ณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความ

0: ความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามไทยช่วยไทยพลัส60/40กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,400,000 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการอยู่ที่ 14,099 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจำนวน 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายจำนวน 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,800,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวนเกือบ1ร้านร้านค้าโดยมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,000 ร้านค้าทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปขณะที่ข้อมูลณวันที่5 มิถุนายน 2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 142,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม
3: สวัสดีครับ

0: อยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดีเจอู๋สุภรัตน์นาคุณนำและดีเจพี่ติ๋วจิติภาหรือสัญชนีนาคพงค่ะ
1: แหมชอบ
0: เพลงดีเจเสียงใสนะคะของคุณสุนันทิดาแก้วบัวสายต้องโยกตามเลยใช่ไหมคะเพลงเนี้ย
1: โอ้ค่ะมันนั่งนิ่งๆไม่ได้เลยอ่ะขอบคุณที่เลือกเพลงนี้มาไม่ได้ฟังนานแล้วนะเนี่ยค่ะและดีเจสุภรัตน์ก็เสียงใสว่าไงคะ
0: ที่เปิดเพลงนี้เพราะว่าได้มีโอกาสชมไม่ได้ไปชมด้วยตัวเองนะคะคอนเสิร์ตของคุณนันทิดาที่เพิ่งผ่านพ้นมาก
1: ็
0: ดูตามยูทูบหรือโซเชียลที่เขามีการเผยแพร่เนี่ยแหละค่ะก็เลยชื่นชมในความสามารถของคุณตัวนันทิดาที่กลับมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก่งมากทั้งร้องทั้งเต้นนะแล้วก็ดุคลิกก็สง่างามในวัย65ปีแล้วพี่ติ๋ว
1: ต้องบอกว่าน้องตู่เนี่ยนะคะเป็นคนที่คุณภาพนะพ
0: ี่
1: ก็เคยไปดูคอนเสิร์ตเขาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ยังมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมสง่างามเหมือนเดิมนะแล้วก็โชว์ได้พอดีเนี่ยคิดถึงจังเลยตอนนี้ก็ไปเป็นท่านนายกซะแล้วอยู่ที่สมุทรปราการนะคะ
0: ค่ะก็ถือว่าเพลงดีเจสิงห์ใสเนี่ยนะคะก็ทำให้พี่จุ๋มนันทิดาเนี่ยนะเรียกว่าโด่งดังจากเพลงนี้มากๆเลยแล้วก็บรรดาดีเจทั้งหลายก็นำเพลงนี้มาเปิดนะรวมถึงรายการคนข่าวเล่าเพลงของเราด้วยนะก็อยากจะสร้าง
1: ใช่
0: บรรยากาศนะคะ
1: เหมือนกับว่าพูดถึงเพลงเขาร้องถึงตัวเองแล้วจริงๆเมื่อก่อนดีเจวิทยุเนี่ยนะคะก็ไม่มีโอกาสที่จะให้ได้ชมใบหน้ากันเท่าไหร่บางคนเนี่ยฟังเพลงเป็นแฟนรายการกันมาหลายปีเลยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆใช่หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จินตนาการไปต่างๆนานานะคะแต่ที
0: ่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เราก็ต
1: ้
0: องออนไลน์ด้วยนะคะก็เห็นได้เห็นตากัน
1: ใช่เพียงแต่ว่าวันนี้นี่ให้จินตนาการนะคะว่าคุณสุภรัตน์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่มีภาพให้เห็น
0: วันนี้ก็เนื่องจากรายการอยู่ที่บ้านนะคะทานไข่ต้มกับกาแฟดำไปด้วยค่ะ
1: พี่เนี่ยเมื่อกี้ก็ลงไปซื้อกาแฟเหมือนกันแล้วก็เลยได้มาแบ่งปันกับน้องแป้งน้องแป้งกำลังง่วงพอดีเลย
0: ค่ะอยากจะพูดถึงเพลงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณนันทิดาเนี่ยได้ทำงานในอัลบั้มแรกร่วมกับทางแกรมมี่นะคะแล้วก็ดีเจเสียงใสเนี่ยแต่งโดยพี่เต๋อเรวัตพิทักษ์นั่นเองนะคะพูดถึงความสำเร็จของคุณสู่นันทิดาแก้วบัวสายเนี่ยยุ้ยยังจำได้เลยนะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ดูช่อง3ที่มีการประกวดร้องเพลงนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่สู่นันทิดาก็ร้องเพลง I Who Have Nothing
1: I Who Have Nothingโอ้ดังมากดังมากตอนนั้น
0: ค่ะค่ะคือตอนแรกเนี่ยนะคะพี่ตู่เนี่ยได้ประกวดร้องเพลงในวัยที่ยังไม่ถึง
1: เป็นเด็กอยู
0: ่เต็มเลย
1: ใช
0: ่นะคะคือตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ของพี่ตู่เนี่ยก็พาไปประกวดร้องเพลงโดยที่พี่ตู่นันทิดาเองตอนแรกก็ไม่รู้นะคะว่าจะพาไปประกวดนะคะคุณแม่ของสู่ก็ใช้แผนนะคะว่าจะไปรับที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่าคุณยายไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลจะขอแวะทำธุระที่ช่อง3ก่อนพอขึ้นไปด้วยกันเนี่ยเธอก็รู้ว่านะต้องไปประกวดรางวัลนักร้องสมัครเล่นนะคะก็ส่งเข้าประกวดในวัยที่ยังไม่ครบ18ปีเต็มตอนนั้นเข้าแข่งขันด้วยเพลง My Way แล้วก็ The Way We Were นะคะก็ผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศเหลือผู้เข้าแข่งขัน13คนกรรมการต้องเลือกให้เหลือเพียง2คนในรอบนี้คุณนันทิดาก็เลือกเพลง I Have Nothing ในราคาเข้าทำให้ได้รับรางวัลนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็เดินทางเป็นตัวแทนไปแข่งขันประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนะคะฮ่องกงก็ได้รับรางวัลมาในเพลง I Have Nothing เพลงเดียวกันเลยค่ะ
1: ค่ะและนับจากวันนั้นมาคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายก็เฉิดฉายอยู่ในหัวใจของมิตรรักนักเพลงยาวนานค่ะ
0: ค่ะไม่ทราบมีใครไปดูคอนเสิร์ตที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องชื่นชมเพราะว่าพี่ตู่นี่ใส่ส้นสูงสูงมากเลยนะคะแล้วก็เต้นไปด้วยอ่ะนี่เป็นความสามารถมากเลยพี่ตู่บอกว่าใช้เวลา2เดือนก่อนที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย
1: พูด
0: ร่างกายตัวเองนะคะ
1: พูดจริงๆนะพอคุณอิ๋วพูดถึงใส่ส้นสูงได้สูงมากในวัย65นี่ไม่ธรรมดานะคะอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเราตัวเล็กใช่ไหมเราก็ใส่3นิ้วครึ่งอ่ะมาตลอดเลยตลอดการทำงานอ่ะ
0: ก็สูงนะคุณอิ๋ว
1: สูงมาก
0: นะ เราก็เป็นคนตัวไม่สูงอ่ะแต่ว่าโอ้ถ้าใส่ส้นสูงมากๆเนี่ยก็เดินไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
1: เชื่อไหม
0: สองนิ้วนี่ก็สูงแล้วนะคะ
1: แล้วใส่มาจนกระทั่งเดินรองเท้าที่ไม่มีส้นไม่เป็นอ่ะคือเหมือนขย่งมาซะทั้งชีวิตแต่ว่าตอนนี้ใส่ส้นสูงแล้วไม่สบายเลยค่ะใส่ปุ๊บจะปวดศีรษะทันที
0: ใช่ก็มีผลนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็รองเท้าเนี่ยมันก็มีผลต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแต่ว่าใส่ส้นสูงต้องยอมรับว่ามันจะทำให้เหมือนกับเดินแล้วรู้สึกว่าต้องยืดตัวตรงใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ความสง่า
1: อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้เนื่องจากว่าทำรายการอยู่กับคุณหมอทางด้านดุลยภาพบำบัดท่านก็ให้ความสำคัญกับโครงสร้างของร่างกายคือถ้าสมมุติว่าต้องยืนอยู่บนรองเท้าส้นสูงเนี่ยอย่างไรต้องให้ความสำคัญกับการยืดเหยียดนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันจะส่งผลที่ไม่ดีกับโครงสร้างของท่านทำให้เกิดอาการต่างๆนานาค่ะ
0: ค่ะทุกอย่างก็อยู่ที่ความพอดีนะคะ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้หลายๆที่ก็ฝนตกลงมานะคะดูแลสุขภาพกันด้วยโลกของเราใบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมต่อไปนะเพราะว่ามันจะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะที่หาดสวนสนที่ระยองมันมีปรากฏการณ์ปลิงสีชมพูค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาอยู่บนชายหาดเนี่ยเป็นล้านตัวเลยนะคะคนที่อยู่ที่นั่นมาหลายสิบปีบอกไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้เลยแล้วว่าเป็นได้อย่างไรก็เข้าใจว่าใต้ท้องทะเลก็คงจะมีความร้อนนะคะก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่เกี่ยวกับโลกของเรานะคะก็มีผู้แต่งไว้หลายเพลงนะคะโลกอาจจะหมายถึงโลกจริงๆที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นโลกของเราที่เราจะต้องหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของชีวิตก็ได้นะคะไปฟังเพลงโลกหมุนเวียนนะคะเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์จำแหงนะคะลูกเพลงหนึ่งคุณสุเทพร้องไว้เหมือนกันเพลงโลกกับความรักค่ะ

0: โลกหมุนเวียนกับโลกความรักนะคะเสียงร้องคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งท่านได้รับฉายาว่าเป็นนักร้องเสียงขยี้แพรในฟองเบียร์ก็มีขยี้แพรด้วยนะคะ
1: พระภาพแพรมันบางเนี่ยมัน
0: มันนุ่มขนาดไหนนะคะก็ถือว่าท่านเป็นนักร้องนะคะที่เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลกับร้องประจำปี 2

0: ชิญพี่ถือเจริญพรให้ก่อนเลยค่ะ
1: ค่ะก็ขอให้คุณวาสนานะคะมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะคะเพราะว่าอยู่ชายแดนเนี่ยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะ
0: เช่นเดียวกันนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังเป็นแฟนรายการประจำของรายการคุณขอรับเลยนะคะ
1: ค่ะท่านผู้ฟัง
0: ที่เกิดวันนี้ทุกๆคนแล้วก็เกิดเดือนนี้ทุกๆคนด้วยนะคะ
1: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
0: ท่านนันบอกว่าเช้านี้มีฝนลงมาโปรยปราย
1: เมื่อกี้ออกไปซื้อกาแฟข้างนอกนะคะที่อสมทเนี่ยก็มีร่องรอยของฝนตกคงตกมากพอสมควรแหละแต่ตอนนี้จางละ
0: ค่ะก่อนหน้านี้เราพูดถึงดีเจใช่ไหมคะในคุณวิทย์นายบอกดีเจเมื่อก่อนหน้าสดใส่ชุดนอนมาจัดรายการได้เลย
1: ดิฉันเคยดูข่าว
0: ดีเจมีไลฟ์นี่ไม่ได้แล้วนะคะ
1: ใช่คือเคยดูข่าวนะตอนนั้นก็ชื่นชอบดีเจอยู่ท่านหนึ่งทีนี้ท่านลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เกิดเหตุอะไรขึ้นก็ไม่รู้คงเป็นเรื่องฉุกเฉินภายในบ้านน่ะช่างภาพก็ถ่ายภาพแล้วก็แหมไม่สงสารเลยนะเอาภาพมาลงเป็นภาพท่านกำลังวิ่งแล้วนุ่งผ้าขาวม้าเสื้อไม่ใส่อ่ะ
0: จิ๋วมากเลยนะ
1: ใช
0: ่นี่นึกถึงสมัยก่อนนะคะที่จิ๋วคุณผู้ฟังตอนที่อ่านข่าวอยู่ค่ะตอนนั้นก็ต้องอยู่ไปประจำศูนย์ข่าวภูมิภาคตามที่ต่างๆด้วยนะคะ
1: ค่ะอ
0: ย่างไปอยู่ศูนย์ข่าวเชียงใหม่เนี่ยมันจะมีที่พักก็พักอยู่ชั้นบนนอนอยู่ชั้นบนใช่ไหมคะแล้วก็ต้องตื่นมาอ่านข่าวเช้าที่สตูดิโอด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างบนก็จะสวยงามนะคะแต่งหน้าแต่งหน้าแต่ข้างล่างเนี่ยก็นุ่งกางเกงนอนได้เลย
1: ก็เหมือน
0: ไม่เคยเห็นแค่ครึ่งตัวนะคะ
1: เบื้องหลังที่ช่อง7อย่างพี่โย่งอ่ะนะคะยอโย่งเอกชัยนพจินดาเนี่ยก็ชอบเล่นเทนนิสข้างหลังสถานีแล้วกว่าที่ท่านจะอ่านข่าวกีฬาก็นานใช่ไหมคะท่านก็นุ่งกางเกงขาสั้นข้างบนก็ใส่สูทเรียบร้อยผูกไทย
0: ใช่ข้างล่างเป็นกางเกงขาสั้นก็จะดูประมาณนี้เพราะว่าจะไปเล่นเทนนิสก่อนที่จะมาอ่านข่าวนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวไม่ใช่เบื้องหลังเบื้องล่างพูดถึงทีวีในสมัยก่อนนะคะที่เกี่ยวก็ยังมีไม่กี่ช่องใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ว่าตอนหลังนี้ก็ทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นมากมายแล้วก็เป็นปัญหาณปัจจุบันว่าจะเดินไปทางไหนดีนะคะเพราะว่าโรดแมปยังจากกสทช.เนี่ยก็ยังไม่ออกมาแล้วก็สัญญาก็จะสิ้นสุดในอีกไม่กี่ปีนี้แล้วนะคะ
1: มันเป็นเรื่องสำคัญมาก
0: นะวางแผนล่วงหน้าไม่ได้
1: ใช่คือขอส่งเสียงช่วยอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะคะให้กับผู้ที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้แล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะควรจะได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบที่เขารอคอยเขาเรียกแผนแม่บทใช่ไหมคุณอิ๋ว
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยเขารออยู่นะคะท่าน
0: ค่ะก็แบบมีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่นะคะ
1: ใช
0: ่ในวงการเขาก็ไม่ว่าจะเป็นหลายท่านส่วนก็เรียกร้องไปนะก็ควรจะต้องให้แฟนรายการทีวีต่างๆเนี่ยนะคะได้ช่วยเรียกร้องด้วยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทีวีก็ยังถือว่าเป็นสื่อหลักนะคะในการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะว่าในโลกออนไลน์บางทีเราไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงแฟกนิวส์ก็เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นสื่อหลักเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ด้วยความมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะกรองในการก่อนที่จะนำเสนอและสื่อเองก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะแต่ว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ทำให้คนที่เขาทำงานอยู่ในวงการเป็นหมื่นๆคนนะคะพี่ถิ่งถ
1: ้
0: าเกิดผู้จอดำขึ้นมาหรือยังไงมันก็จะเดือดร้อนไปหมดนะคะ
1: ใช่แล้วที่สำคัญนะพี่ห่วงสังคมเพราะว่าสื่อที่อย่างอิ๋วพูดไปเนี่ยสื่อออนไลน์ต่างๆเราไม่รู้จริงไม่จริงใช่ไหมคะแล้วเราจะดูปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้สิมันมีปัญหาแปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคิดว่าสื่อเนี่ยมีหน้าที่และมีบทบาทที่ช่วยได้ถ้าหากว่าเราให้สื่อมีมาตรฐานได้มีโอกาสทำงานนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้บางทีในโลกออนไลน์ก็จะมีคนทุกคนเป็นสื่อได้หมดแหละนะคะเพียงแต่ว่าจะมีมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐานนะคะ
1: มันจะเป็นสื่อล่อฟ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ด้านในสื่อนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยให้กำลังใจคนในด้านวงทีวีนะคะเพราะเราก็อยู่ในวงการทีวีมาก่อนนะคะก่อนจะมาจับรายการวิทยุเนี่ยนะคะค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อนะคะแล้วก็ให้มาคุยกันนะคะผลงานเพลงจาก Hot Peppers นะคะจะร้องเสียงประสานที่เรายังชื่นชอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฟังสองเพลงต่อเนื่องก็คือย่านจากเตอร์ลืมและ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซัมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซัมสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนเน็ตยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ์

0: ไก่ยกมาไก่จดการ
1: ลาบปลาไส้ก็

0: โอ้โหทำร้ายกันนะเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำย่อยทำงาน
1: บ้านเฮานะ
0: เป็นคนชอบอาหารเหนืออยู่แล้วด้วย
1: เนี่ยคุณจรัญมโนเพชรร้องเอาไว้นะคะเป็นการสะท้อนวัฒนธรรมการกินของคนเหนือนะคะรวบรวมเมนูอาหารพื้นเมืองไว้กว่า30ชนิดเลยนะคะคุณผู้ฟังแกแค่ไส้อั่วน้ำพริกต่างๆนะคะในชื่อเพลงของกินบ้านเฮานะคะ
0: นี่นึกถึง
1: คุณผู้ฟังชอบทานอะไรบ้างพี่ติ๋วชอบทานอาหารเหนืออะไรบ้าง
0: เมื่อกี้มีกี่รายการนะ
1: 30กว่าชนิดเลยนะคะ
0: ชอบไป40ชนิดอ่ะ
1: เกิด
0: ชอบอาหารเหนือมากชอบทุกอย่าง
1: อาหารเหนือเวลาทานเขาจะแบบอย่างละเล็กอย่างละน้อยใช่ไหมคะใส่อัวแคบหมูน้ำพริกนมน้ำพริกอ่องอะไรต่างๆ
0: นึกถึงเวลาขึ้นเหนือไปช่วงอากาศเย็นๆหน่อยนะก็จะแวะซื้อไส้อั่วเจ้าดังกับข้าวเหนียวซื้อกันเป็นกิโลเลยนะเพราะไปหลายคนแล้วก็จะพากันขึ้นดอย
1: ค่ะ
0: ขึ้นดอยไปแล้วก็ไปหาทำเลนั่งก
1: ็
0: จิ้มกันเขาเรียกอะไรทานข้าวเหนียวกับไส้อั่วแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มหน่อยไหมอร่อยจริง
1: ๆใช่แล้วแกงฮังเลนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็นึกถึงตอนที่ไปอยู่ประจำที่ศูนย์ข่าวเชียงใหม่อะค่ะตอนนั้นก็ได้ทานอาหารเหนือเรียกว่าอย่างจุใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พอเรากลับเข้ากรุงเทพเนี่ยคือตอนนั้นจะมีเวียนแต่เวนนะคะที่หมุนเวียนไปตามศูนย์ข่าวต่างๆจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพได้สักพักเดี๋ยวเราก็ต้องไปขอนแก่นต่อไปหาดใหญ่ต่ออะไรเงี้ยค่
0: ะ
1: ต้องมีของฝากพอกลับจากศูนย์ข่าวเชียงใหม่ก็ต้องซื้อแคบหมูถุงใหญ่ๆนะน้ำพริกหนุ่มเป็นกิโลกิโล
0: ค่ะนะคะ
1: กลับไปฝากเพื่อนที่กรุงเทพนะคะ
0: ไม่มีอะไรดีไปกว่าของรับประทานนะที่เป็นของฝากเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าตอนหลังนี่มันง่ายอะเพราะเนื่องจากว่าสั่งออนไลน์ได้ยากินอะไรก็สั่งมาใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะที่พูดถึงเรื่องของอาหารการกินเนี่ยที่เปิดเพลงเดี๋ยวจะมีเปิดเพลงเกี่ยวกับอาหารสองเพลงนะคะก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันความปลอดภัยอาหารโลกค่ะคุณผู้ฟังหรือว่า World Food Safety Day นะคะตรงกับวันที่7มิถุนายนของทุกปีจัดตั้งโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO และองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะวันนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาหารปลอดภัยกิจกรรมในปีนี้นะคะก็มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อยกระดับความปลอดภัยตลอดห่วงคู่อาหารคือมีเป้าหมายหลักเน้นอาหารปลอดภัยสำหรับทุกคนทุกที่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะพฤติกรรมของคนค่ะเพราะฉะนั้นเลยนะคะ
1: เมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งอาหารการกินนะคะถ้าพยายามโปรโมทนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยโปรโมทให้เป็นอาหารสุขภาพนะคะสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะก็จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยค่ะคุณสุภรัตน์คือเหมือนกับต้องคำนึงถึงสุขอนามัยมากๆเลยนะในยุคที่เรารับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้นเนี่ยบางทีหน้าร้านสวยงามนะแต่ว่าในครัวเนี่ยถ้าไปเห็นแล้วเนี่ยคงจะทำใจไม่ได้กันเลยหลายๆที
1: ่ค่ะแล้วก็อาหารที่จำหน่ายกันเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีจะต้องเก็บไว้นานๆใช่ไหมคะเขาอาจจะมีสารปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นขนมจีนนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเรายังได้ทานยังได้มีขนมจีนเส้นสดใช่ไหมคะที่ทำกันแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็อาจจะมีใส่สารอะไรที่เก็บไว้ได้นานเพราะฉะนั้นจะทานอะไรก็อย่าทานเยอะๆอย่าทานต่อเนื่องนานๆนะเรียกว่าถ้าไม่ทานเลยก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เลือกรับประทานแล้วกันนะคะ
0: คือตอนนี้สำคัญที่ตัวเราต้องพิจารณาให้ดีก่อนเอาใส่ปากกันแล้วกันค่ะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่เกี่ยวกับอาหารรับรองว่าต้องชื่นชอบสองเมนูนี้แน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือต้มตำและน้ำพริกปลาทูค่ะเชิญค่ะ

ไม่เชื่อลองลิ้มเชิญชิมสิจะต้องรอสิว่าอร่อยช่างเด็ดดีนักหากได้ลิ้มแล้วต้องยิ้มว่าเลิศลอยเฝ้าคอยแต่มองมองแต่น้ำพริกรออีกผลเดียว

0: ค่ะน้ำพริกปลาทูคุณมีสัตว์
1: ห
0: น้
1: า
0: าข
1: ค
0: า
1: ะ
0: ด
1: ปริยังคะคุณรู้ฟัง
0: บางคนบอกว่าน
1: ึกออกแล้วว่าเมนูมื้อเที่ยงเนี่ยจะกินน้ำพริกปลาทูนะคะ
0: อืมค่ะเพราะว่าเพลงคิดให้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เรียกน้ำย่อยจริงๆนะเพลงพวกนี้
1: เรียกน้ำย่อยก่อนนะคะก็เป็นสองเมนูนะคะส้มตำแล้วก็น้ำพริกปลาทูที่เราชื่นชอบกัน
0: ค่ะ
1: ส้มโดยเฉพาะส้มตำนะคะคุณผู้ฟังพี่ติ๋วถือว่านอกจากจะเป็นอาหารประจำชาติของไทยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีความอร่อยอร่อยที่ต่างชาติเนี่ยเขาชื่นชอบด้วยแล้วก็วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าวันที่2มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันส้มตำสากลเลยนะคะ International ส้มตำ Day เลยล่ะค่ะ
0: ส้มตำเราไม่ธรรมดานะ
1: เพราะว่าเป็นวันที่นานาชาติเนี่ยให้การยอมรับในความอร่อยของส้มตำไทยแล้วก็ยกย่องให้เป็นหนึ่งในอาหารสากลระดับโลกด้วย
0: ค่ะ
1: พูดถึงประวัติความเป็นมาขอเล่านิดหนึ่งนะคะแม้ว่าส้มตำเนี่ยจะเป็นอาหารประจำชาติของไทยแต่วัตถุดิบหลักอย่างมะละกอเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่พืชพื้นเมืองดั้งเดิมของเอเชียนะคะแต่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางซึ่งถูกนำเข้ามาปลูกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะแล้วก็ส้มตำก็เริ่มเป็นที่รู้จักในกรุงเทพอย่างแพร่หลายมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะในกลุ่มชุมชนชาวอีสานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณสนามมวยราชดำเนินนะคะในช่วงปีพ.ศ. 2488นี่เป็นประวัติของส้มตำนะคะ
0: ค่ะพูดถึงมะละกอเมื่อก่อนมันเป็นต้นไม้ที่ดูเหมือนกับว่าหาง่ายๆตอนพี่เป็นเด็กนะมีทุกบ้านเลยแล้วก็มีลูกสวยงามแต่ระยะหลังเนี่ยสังเกตว่าแม้กระทั่งบ้านตัวเองนะคะปลูกมะละกอมันก็ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยน่ารับประทานไปที่เพชรบูรณ์ค่ะ ไปที่ปั๊มเพชรชมพูเขาก็มีสวนปลูกมะละกอเนี่ยไปเห็นแล้วแหมอยากเอามาปลูกบ้างจังเลยต้นไม่สูงมากลูกเนี่ยย้อยไปถึงพื้นแล้วก็มีเต็มคอต้นเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกว่าเป็นพันธุ์ต้นเตี้ยเก็บง่ายนะแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่แล้วก็มีประโยชน์ในมะละกอเนี่ยกินได้ทั้งดิบกินได้ทั้งสุกนะ
0: พี่เนี่ยเป็นข้อคนชอบมะละกอสุกมาก
1: ค่ะก็ทานแล้วมีประโยชน์บางคนนี่เขาก็ทานแบบชื่อเรื่องความอ้วนนะทานแบบมะละกอแล้วก็สามารถจะเรียกว่าดีท็อกซ์ร่างกายอย่างกินมะละกอทั้งวันเลยนะคะให้ช่วยระบายได้ดีขึ
0: ้นอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ตัวเหลืองง่ายคือเขาบอกว่าร่างกายไม่ขับสารแคโรทีนที่อยู่ในผักผลไม้ที่เป็นสีแบบมะละกอเนี่ยนะคะก็จะต้องพยายามประมาณในการรับประทาน
1: ค่ะทานอะไรก็ต้องระวังนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตรงของไตนะคะก็ต้องระวังเรื่องของอาหารโดยเฉพาะสมุนไพรก็เลือกทานให้เหมาะสมกับร่างกายของเราแล้วกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เวลาเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วค่ะพี่ติ๋ว
0: ค่ะจะขอพูดนิดนึงเรื่องน้ำพริกปลาทู
1: ค่ะ
0: จะมีคนที่ให้สัมภาษณ์มาชอบน้ำพริกปลาทูเนี่ยอยู่เยอะเลยแล้วก็ที่สัมภาษณ์แล้วเป็นประวัติศาสตร์ก็คือนางงามจักรวาลอภัสราหงสกุลนะคะตอนที่เธอได้ตำแหน่งเนี่ยเธอก็พูดว่าเธอชอบน้ำพริกปลาทูก็เลยทำให้ใช่เมนูนี้โด่งดังเรื่อยมาที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่งไปเจอคุณอภัสราโดยบังเอิญเราก็มองเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คล้ายใครนะท่านก็มองเรานะคะมองกันไปมองกันมาก็เลยโอ้นี่คุณอภัสรานี่นะแล้วก็สวัสดีค่ะท่านยังสวยอยู่เลยนะคะไม่รู้เป็นอิทธิพลน้ำพริกปลาทูหรือเปล่า
1: เป็นของน้ำพริกปลาทูนะคะ แต่ถ้าถามว่ากินอะไรถึงสวยก็ต้องตอบแบบในเพลงนะว่ากินน้ำพริกสิจ๊ะ
0: น้ำพริกอะไรก็ได
1: ้น้ำพริกอะไรก็ได้นะคะเยอะแยะมากมายนะคะตอนแรกน้ำพริกปลาทูที่ว่าไหนจะเปิดของคุณสามารถเรียกอะไรเหมือนกันแต่ว่าฟังแบบฉบับในอดีตของเก่าๆเลยดีกว่าก็เลยเปิดเวอร์ชันของคุณมีศักดิ์นาครัตนะคะแต่งอะไรไม่เหมือนกันค่ะคงจะต้องล่ำลากันด้วยเพลงสุดท้ายเพื่อส่งต่อให้ดีเจวิภานะคะก็เลยนึกถึงเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่หลายๆท่านชื่นชอบนะคะแล้วก็คงจะต้องล่ำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ดีเจหญิงสุภรัตน์คุณนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วสุภิภามากผมนะคะสมทันที่เพลงก็เพราะรักค่ะ
0: ค่ะ
1: เวลาไปก่อนนะคะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสวัสดีคุณสุภรัตน์ค่ะ

0: นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียนสั่งหยุดเรียนได้ทันทีหรือรับมือเชิงรุก

0: เพื่อแก้ปัญหาอย่างถาวรโดยเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติให้เร่งจัดทำแผนสอบชดเชยจัดหาอุปกรณ์การเรียนทดแทนส่วนที่เสียหายและประสานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนของอาชีวศึกษาส่งทีมช่างเข้าซ่อมแซมทันทีประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำของโรงเรียนและชุมชนในระยะยาวต่อไปกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ The Memorial Tournament ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐวันที่3ยังแข่งขันไม่จบเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีโดย JT Poston กับ Ryan Gerard 2โปรหนุ่มจากสหรัฐที่ยังแข่งขันไม่จบขึ้นเป็นผู้นำร่วมกันที่9อันเดอร์พาร์โดยมีแซมเบิร์นโปรเพื่อนร่วมชาติตามหลังเพียงสโตรกเดียวขณะที่ทอมมี่ฟลิตวูดมือโปรมือ8ของโลกจากอังกฤษที่เป็นผู้นำวันแรกหล่นไปรั้มอันดับ5ร่วมที่4อันเดอร์พาร์ส่วนสกอตตี้เชฟเลอร์โปรมือ1ของโลกและแชมป์เก่า2สมัยจากสหรัฐรั้มอันดับ12ร่วมกับลอรี่แมคเอลลอยมือ2ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือที่1อันเดอร์พาร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะอาทิตย์ละ1วันที่เราจะได้พบกันนะคะแล้วก็มาฟังเพลงที่เพราะๆจากสุนทราภรณ์แล้วก็เพลงลูกกรุงนะคะในยุคเก่าท่านที่แนะนำเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งหรือว่าเป็นสตริงนี่ก็ต้องขอให้เป็นช่วงต่อๆไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเพลงจำเพาะเป็นยุคนี้ค่ะแล้วก็พบกับพี่อ้อยพิภาจันทรากุลนะคะวันนี้มาคนเดียวเพราะว่าหญิงหนุ่ยเนี่ยจริงๆแล้วหญิงหนุ่ยยังอยู่มาเลเซียตอนนี้นะคะไปกับครอบครัวแล้วก็จริงๆมีคนถามว่าอ้าววันนี้พี่อ้อยมาคนเดียวจริงๆแล้วมาคนเดียวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วล่ะแต่ว่าหลายๆท่านก็ไม่ว่างทําบุญกันนะคะไม่ค่อยได้มาหน้าจอกันนะคะแล้วก็ช่วงที่แล้วต้องขอขอบคุณคุณอะไรนะที่จัดอะไรกันคุณอะไรสุภรัตน์กับพี่ติ๋วเนาะที่ส่งเพลงก็พอรักมาให้ฟังเมื่อท้ายรายการที่แล้วนะคะว่าเป็นเพลงที่อ้อยร้องไว้เป็นเวอร์ชั่นที่2ค่ะที่เปิดในที่เปิดเมื่อสักครู่เนี่ยทีนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็จริงๆแล้วมีท่านผู้ฟังอ่ะเคยเขียนมาที่พี่ติ๋วในการพี่ติ๋วว่าช่วยเปิดเพลงคุณวิภาให้หน่อยคุณวิภาไม่ค่อยเปิดเพลงตัวเองในรายการก็จริงๆแล้วเปิดนะคะเปิดบ่อยแต่ว่าอ้อยเป็นในเขาเรียกเหมือนเราเป็นสถานะตอนจะเป็นดีเจนะคะเพราะนั้นจะไปเปิดเพลงคนเดียวจริงๆแล้วอยากเปิดสัก30เพลงเลยค่ะทีเดียวเลยค่ะทั้งรายการเลยแต่ว่ามันไม่ได้เนื่องจากว่าเราเป็นดีเจแล้วก็เราจะต้องมอบเพลงเพราะมีมากมายกับนักร้องที่ร้องไว้หลายๆท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนขออภัยด้วยนะคะก็มีร้องมีเปิดให้ฟังบ่อยๆอะค่ะนะคะก็ตามสมควรนะคะเพลงที่เปิดไปเนี่ยคือรักและคิดถึงคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะราคาแห่งความคิดถึงคุณดาวใจพิจิตรตอนนี้มีสายหน้าไมค์เข้ามายังคะน้องแป้งยังไม่มีนะคะจริงๆแล้วรอ

0: สายหน้าใหม่อยู่ตอนนี้ยังว่างอยู่นะคะเดี๋ยวประกาศชื่อเพลงไปก่อนแล้วก็ลองแนะนํากันเข้ามานะคะว่าจะอยากฟังอยากจะมาคุยพูดคุยกันเรื่องเพลงกันสักเล็กน้อยแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งคือเพลงพิภพเจ้าเพลงนี้รู้สึกว่ามีท่านหนึ่งที่ว่าชอบมากเลยไม่มั่นใจว่าใช่พี่ประเสริฐรอดคำหรือเปล่าหรือว่าอีกท่านหนึ่งที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะสองท่านนี้แหละมีพี่ประเสริฐรอดคำแล้วก็มีเดี๋ยวดิฉันก็ตาลายคุณวัฒนาเงินแก้วเนี่ยสองท่านเนี่ยไม่ทราบว่าใครเขียนมาหาไม่เจอแล้วนะคะบอกว่าชอบเพลงนี้มากเนื่องจากว่าไม่ได้ฟังเลยนานแล้วก็เหมือนกันนะคะไปเปิดดูแล้วมันไปเจอเพลงนี้ว่าเพราะดีเพลงนี้จริงๆแล้วคนที่ร้องก็คือคุณวิชัยศิลปะวงศานะคะแล้วก็ท่านจะใช้ชื่อว่าสรรสนีจัดเพลงท่านเป็นนักจัดรายการเพลงท่านเป็นนักจัดรายการเพลงนะคะแล้วก็ครูเอื้อท่านนำท่านให้คุณวิชัยนะมาร้องเพลงนี้นะคะแต่งให้โดยเฉพาะเลยแล้วก็เพลงที่เปิดอีกก็คือไม่เคยรักใครเท่าเธอคุณศรีสไลสุชาติวุฒิหลับไม่ลงครูสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็ลงด้วยเพลงรักวันเติมวันคุณบุษยารังสีตอนนี้มีเพลงที่แนะนำมาจากน้องแป้งนะมีคนใจหินจากคุณพรชัยจังหวัดแพร่แล้วก็ทารารัฐมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ป้ายาสุดปราการเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก่อนตอนนี้มีสายหน้าใหม่มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้อยวิภา
0: สวัสดีค่ะ
1: น้องแอนทิวาค่ะ
0: โอ้สวัสดีค่ะลูกเป็นไงสบายดีไหม
1: สบายดีค่ะคุณอ้อย
0: ทำไมหนูหายไปนานมากอะลูก
1: จริงๆหนูก็ทักมาใน Facebook เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ทักทุกสัปดาห์ค่ะ
0: ทักที่ Facebook เหรอคะอืม
1: ใช่ค่ะวันนี้หนูก็ทักเข้าไปนะคะ
0: เออเหรอคะอุ๊ยขอบคุณมากๆทักที่หน้าที่หน้า
1: วันนี้คุณอ้อยสวยค่ะ
0: อ๋อจริงเหรอเดี๋ยวดูกระจกก่อนหน้าจอนี่คือกระจกขอบคุณค่ะ
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณอ้อย
0: ค่ะว่ายังไงบ้างแล้วแนะนำเพลงอะไร
1: ผู้หญิงก็มีหัวใจค่ะ
0: แจ้งไปแล้วใช่ไหมลูก
1: ค่ะแจ้งแล้วค่ะ
0: แล้วหนูเป็นยังไงบ้างนี่น้องอธิมาเป็นคนอายุตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะลืม
1: 22ค่ะ
0: 22ฟังตั้งแต่อายุเท่าไหร่วันตอนนั้นนะช่วงนั้น
1: หนูฟังคุณอ้อยตั้งแต่ปี59อะค่ะ
0: ปี59โอ้นานอยู่
1: แล้วก็พอแบบพอเลิกเรียนมาหนูก็จะต้องขอให้คุณพ่อเปิดคลื่น95ให้ฟังค่ะ
0: โอ้น่ารักมากมากจำได้ว่าเคยเปิดวิทยุให้ฟังทั้งบ้านเลยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะตอนนี้เขาก็ฟังกันอยู่ค่ะเพราะว่าเขาถามว่าเขาก็บอกว่าทำไมไม่ไปออกหน้าไม่เห็นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านบอก
0: ก็เลยมาตามคำเรียกร้อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตอนนี้หนูทำอะไรคะลูกตอนนี
1: ้หนูเรียนจบค่ะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
0: จบแล้วใช่ไหม
1: ศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะรับปริญญาแล้วค่ะ
0: โอ้สุดยอดค่ะขอแสดงความยินดีด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วเรียนต่อไหม
1: คิดว่าจะต่อโทปลายปีนี้ค่ะเพราะว่าคุณพ่ออยากให้ต่อมากค่ะ
0: ดีจังค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะงั้นเดี๋ยวหนูมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมหนูจะได้เปิดเพลงให้ฟังเลย
1: ก็เขาจะบอกว่าขึ้น DJ 9ขึ้น FM 95นะคะเป็นขึ้นที่ดีที่สุดสำหรับหนูเลยค่ะ
0: โอ้ทุกคนก็จะปลื้มยิ้มไม่หุบแล้วเนี่ย
1: ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าคือหนูชอบมากเลยค่ะแล้วก็พี่ๆหลังไมค์ก็พูดจาสุภาพค่ะ
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะพี่แป้ง
1: ใช่ค่ะ
0: พี่แป้งเขาน่ารักเพราะว่าเขาแบบเป็นขวัญใจของหลายๆท่านเห็นมีคนบ่นว่า
1: หนูเจอเขาต้องสวยมากแน่เลยค่ะ
0: เขาสวยค่ะเขาสวยค่ะสวยอยู่แล้วคนนี้
1: แต่คุณอ้อยสวยอยู่แต่คุณอ้อยสวยมากกว่า
0: โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นมันคนละวัยลูกคนละวัยโอเคลูกขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงนะคะเพลงที่หนูขอไว
1: ้ค่ะ
0: จ้ะจ้ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสด
0: ีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานุกดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เฮ้ย

งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

ก็เพลงที่จบลงไปนะคะจบที่เพลงชายชาติงูเห่าพี่หมูดาวใจไพจิตรนะคะเพลงนี้ก็ชื่อจะแรงแรงนิดนึงเนาะเนื้อก็จะแรงแต่ว่าเป็นเพลงที่มาจากเพลงสากลหลายๆท่านที่เป็นคนยุคเก่าๆก็รู้จักดีมาจากเพลงไทยเยลโลริบบอนนะคะก็จำกันได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตสมัยก่อนนี่เพลงที่เป็นเพลงสากลเนี่ยมันจะมีอิทธิพลบ้านเรามากเลยเพราะว่ามีเพลงสากลเยอะแยะเลยที่นำมาแต่งเป็นเพลงไทยนะคะแล้วก็มีทั้งเพลงจีนเพลงอะไรก็ต่างๆที่เรานำมาแต่งท่านนักแต่งเพลงนำมาแต่งเพลงนะคะแล้วก็มีความไพเราะด้วยนะคะเพลงที่เปิดไปผู้หญิงก็มีหัวใจคุณรวงทองนี่น้องอธิมาแนะนำเข้ามาจากสายหน้าใหม่นะคะแล้วก็เพลงตามทุยคุณเลิศผสมทรัพย์กับคุณเชวรีช่วงวิทย์นะคะลูกทุ่งลาตินคุณถวันพุกกาทอนเพลงนี้เปิดแล้วนึกถึงพี่วิชัยทันทีเลยพี่วิชัยเนี่ยเมื่อตอนที่ย้อยมีมินิคอนเสิร์ตวิภาเล็กๆพี่วิชัยจะร้องเพลงนี้ที่บนเวทีแล้วร้องได้เพราะมากร้องดีนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นเสียงเขาเรียกอะไรนะพี่ย้อยจะพูดเป็นเสียงแหล่แต่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าเสียงอะไรอ่ะพูดไม่เคยถูกเลยเขาเรียกเหมือนเสียงโห่เสียงโห่เนาะเสียงโห่แล้วก็คนใจเหงาคุณเพียงพิษศิริวิไลนะคะจดหมายจากสุพรรณพิตั้มชรำเทพชัยนะคะเมื่อที่แล้วย้อยเปิดเพลงหนุ่มสุพรรณฟันเฟื่องแล้วก็มาเจอเพลงนี้สองเพลงนี้ก็มาด้วยกันคิดถึงพิตั้มนะคะชายชาติงูเห่าก็จบลงไปเมื่อสักครู่ที่เรียนให้ทราบนะคะแล้วเดี๋ยวมาทักท่านผู้ฟังนิดนึงมีที่ทักเข้ามามีคุณท่านแรกเลยคุณอะไรคุณอะไรคุณที่มาประจำอ่ะเดี๋ยวนะหาไม่เจอละชื่อตอนนี้วันนี้ได้จัดคนเดียวแล้วจะมึนๆหน่อยมีคุณสุพรรณีคุณณรงค์ยินดีคุณสุทธิการวัฒนาเงินแก้วคุณภคธรคุณกั้วชูไพรนะคะแล้วก็มีท่านแรกคุณอรุณทดีดูสิกว่าจะนึกได้เนาะมีคุณน้องมังกรคุณพัดเมืองกรุงคุณเล็กวิไลวันคุณหนุ่มพูดคุณหนุ่มเพชรภูไทยคุณสุกัญญานะคะคุณเรไรมีใครอ่ะโอ้หลายท่านถ้าตกชื่อไปเรียนขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะก่อนที่จะมาฟังข่าวต้นชั่วโมงมาฟังเพลงที่มอบให้เป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาจากคุณสุภัทราจากจังหวัดแพร่มันมีเวลาหนึ่งเพลงก็เลยมอบเพลงนี้ไปก่อนเลยคนใจหินค่ะมอบไปเลยนะคะจากคุณธานินทร์ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการค้าภายในเดินหน้าแผนบริหารจัดการผลไม้ปี2569พร้อมผลักดันผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วผลเล็กแต่คุณภาพดีเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าปี2569ผลไม้หลายชนิดมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยบางชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30กรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงไปจนถึงผลไม้ฤดูกาลสำคัญได้แก่ทุเรียนมังคุดและเงาะหนึ่งในมาตรการที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีคือการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ขนาดเล็กหรือผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วเช่นทุเรียนลูกเล็กและมังคุดลูกเล็กซึ่งในอดีตมักถูกมองว่าเป็นผลผลิตที่มีมูลค่าต่ำและประสบปัญหาราคาตกต่ำแต่ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปรับตัวดีขึ้นและช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรโดยจะร่วมกับตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้กลุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้านนายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Thailand Tropical Fruit Festa ภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit จนถึงวันที่12มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเชื่อมโยงผลไม้จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงและขยายช่องทางทางการตลาดรองรับผลผลิตฤดูกาลตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการซุ่มเงียบ4จุดรวบแก๊งโหดโสมหญิงขาห้องเช่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มนายรัฐธรรมนูญอายุ30ปีนายคทาวุฒิอายุ21ปีนายณัฐวุฒิอายุ20ปีและนายกิติพันธ์อายุ22ปีตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นร่วมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงโดยจับกลุ่มได้บริเวณซอยศรีนครินทร์26กรุงเทพมหานครทั้งนี้เนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี2568นางสาวเอและนางสาวบีขณะเกิดเหตุมีอายุ17ปีได้พักอยู่ภายในห้องพักรายวันซอยสุภาพงษ์3กรุงเทพมหานครก่อนเกิดเหตุนางสาวเอได้พูดคุยติดต่อกับนายกิติพันธ์ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้จักกันก่อนอยู่แล้วและชักชวนให้มาพบที่ห้องพักโดยมีการแจ้งให้นำเพื่อนมาด้วยต่อมานายกิติพันธ์เดินทางมายังห้องพักพร้อมผู้ต้องหาอีก3คนโดยนางสาวเอให้การว่าภายหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับนายกิติพันธ์แล้วแต่ต่อมาผู้ต้องหาอีก3คนได้เข้ามาสับเปลี่ยนกันกระทำชำเราตนโดยที่ตนไม่

0: ได้ให้ความยินยอมเบื้องต้นให้การว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายให้การว่าเมื่อช่วงปลายปี2568มีหญิงไทยทราบเพียงชื่อเล่นไม่ทราบอายุซึ่งคบหากับนายกิตติพันธ์โทรศัพท์ติดต่อมาชักชวนให้ไปหาที่ห้องเช่าและมีการให้ชักชวนเพื่อนมาด้วยหลังจากขึ้นห้องไปแล้วนายกิตติพันธ์ได้มีเพศสัมพันธ์กับนางสาวเอและหลังจากนั้นนายณัฐวุฒิได้มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนของนางสาวเอหลังจากเสร็จนายรัฐธรรมนูญได้มีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนของนางสาวเออีกส่วนนายคทาวุฒิให้การว่าตนไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครและช่วงประมาณเที่ยงคืนแฟนของตนได้โทรศัพท์มาตามให้กลับบ้านตนจึงได้กลับบ้านมาก่อนโดยผู้ต้องหาทั้ง4ขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลบานอนสอบอิสราเอลโจมตีทหารเสียชีวิต3นายกองทัพเลบานอนเปิดสอบสวนกรณีที่มีนายทหาร2นายและพลทหารอีก1นายของเลบานอนเสียชีวิตหลังอิสราเอลโจมตีใส่รถทหารคันหนึ่งในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวานนี้ซึ่งกองทัพอิสราเอลกำลังสอบสวนเหตุการณ์ด้วยเช่นกันภาพถ่ายที่กองทัพเลบานอนเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากยานพาหนะที่ถูกไฟไหม้เหลือแต่ซากกองทัพอิสราเอลเผยด้วยว่าอิสราเอลมุ่งเป้าโจมตีรถคันนี้เพราะตรวจพบสิ่งที่อธิบายว่าเป็นภัยคุกคามและได้รับเบาะแสมาว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์กำลังเตรียมโจมตีทหารอิสราเอลจากพื้นที่นั้นด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประนามว่าเป็นความตั้งใจโจมตีและเป็นส่วนหนึ่งของการรุกรานเลบานอนอย่างต่อเนื่องของอิสราเอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

สวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราอยู่ที่ LTM FF 95ทุกทุ่งมหานครนะคะแล้วก็อยู่กับพี่อ้อยวิภาจันทรกูลค่ะวันนี้น้องหญิงหนุ่ยหญิงหนุ่ยก็ติดภารกิจนะคะยังอยู่ที่มาเลเซียนะคะไปธุระนะคะไปธุระไปเที่ยวด้วย2 อย่างนะคะก็รายการเราก็มีจำผลัดกันจัดบางทีคนนั้นหยุดคนนี้หยุดนะคะก็มีบ้างต้องมีบ้างนะคะทุกคนก็มีภารกิจเป็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยจะหยุดกันเพราะว่าคิดถึงท่านผู้ฟังหวานไปอีกก็เพลงที่จบลงไปก็เป็นเพลงกรุณาลาก่อนเนี่ยคุณสวรีประกาพันธ์เป็นทำนองเพลงอะไรนะชอตทูมาติกูดาไซนะคะเท่าที่จำได้ก็คือเป็นเพลงทำนองญี่ปุ่นที่นาดอนสอนระเบียบหรือพี่ดอนเนี่ยแหละร้องจนโด่งดังเป็นภาษาไทยนะก็ชื่อเพลงอะไรอะสุดที่รักปวดหุนขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็เคยร้องเหมือนกันเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้วมันบางทีบางจริงๆแล้วร้องไว้เยอะนะคะแต่ว่าบางทีมันบางเพลงมันหาไม่เจอไม่ใช่เราหาไม่เจอค่ายเพลงก็หาไม่เจอเพราะเมื่อก่อนนี่มันเป็นการอัดเสียงเป็นแบบเป็นเทปคาสเซ็ตนะคะเป็นแผ่นเสียงก่อนแล้วคาสเซ็ตแล้วก็มาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้หากันไม่เจอมีตกหกหายกันไปนะคะแล้วก็เพลงแรกที่เปิดในชั่วโมงที่สองก็คือพิษรักปักซวงเสียงพิกุลกิติคุณเพลงนี้เนี่ยมันเป็นถามว่ามันเป็นเพลงสตริงไหมบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นกึ่งๆกลางๆระหว่างสตริงกับลูกกลุ่มเพราะว่ามันนานมากแล้วแล้วก็เราจัดให้ก็แล้วกันนะเปิดไปแล้วแล้วก็รักนี้เศร้านักก็เป็นเพลงเก่าที่อ้อยร้องมาจากพี่กุ้งแหละแล้วก็มีคุณภูสมิงร้องไว้ด้วยนะคะรักนี้เศร้านักตัดใจรักคุณธานินทราเทพพิษรักคุณอรวีสัจจานนท์ดังสายทานคุณวินัยพันธุรักษ์เพลงนี้ก็จะเหมือนเพลงสตริงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะมันมีความสับสนเพราะว่าเพลงที่มันเป็นเพลงที่เราคิดว่าเป็นเพลงสตริงเนี่ยพอเราไปฟังจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่นะมันเป็นเพลงลูกกรุงยังงงเลยอย่างเช่นเพลงที่เปิดเพลงแรก

รายการก็คือรักและคิดถึงเนี่ยเพลงที่คุณสเตฟวงศ์คำแหงขับร้องเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพลงของแกรนเอ็กซ์วงแกรนเอ็กซ์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดแต่ที่ไหนได้พอมาดูเอ้าอันนี้ครูแต่งให้ครูสุเทพร้องเป็นท่านแรกนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยก็ขอให้เชื่อว่าเป็นเพลงลูกกรุงมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะนำมาเปิดได้นะคะให้ฟังกันนะคะนิดนึงก่อนที่จะฟังเพลงต่อไปตอนนี้มาดูเรื่องที่กันแป๊บนึงนะคะเวลาที่เราออกแรงลุกหรือนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเราจะต้องแบบแข้งขาจะต้องแข็งแรงแล้วก็เรียกว่าต้องมีความเพิ่มความระวังให้มันมากขึ้นนะคะถ้าหากว่าเราจะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวเนี่ยให้มาดูที่ Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่ามันจะช่วยให้ข้อเข่าของคุณเนี่ยเวลาที่เราลุกนั่งเดินมันจะทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ทำให้เราเพราะว่าเราคล่องตัวเราก็เลยมั่นใจนะคะมันใช้อุปกรณ์พิเศษด้วยผ้าถักทอพิเศษเพื่อให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะแล้วก็มีความสามารถที่จะระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยมคือไม่ร้อนเลยนะคะไม่อึดอัดด้วยแล้วก็ไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะทีนี้สำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มก็คือถ้าท่านซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังได้รับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบถ้าหากว่าท่านสนใจนะคะให้โทรที่021143990นะคะอีกครั้งนะคะ021143990นะคะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียเดี๋ยวนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็มีทักทายกันอีกนิดนึงมีคุณมนบไรเดอร์รังสิตก็ยังคงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีคุณอะไรมันอ่านไม่ออก AOOOAOOOFRAN แล้วก็คุณสาครแล้วก็พี่นาดก็บอกว่าถ้าอยากจะไม่ให้ง่วงนอนก็เดี๋ยวเอาเพลงเร็วๆไปส่งเสนอมา2 4เพลงอ่ะให้เลือกเอาเดี๋ยวก็จะเลือกเอาสักเพลงนึงนะคะไปเปิดท้ายๆค่ะพี่แล้วก็มีคุณเน่งแนะนำเพลงมาเขียนมาบอกว่าสวัสดีครับพี่อ้อยและแฟนเพลงทุกลูกกรุงสุนทรภรณ์ทุกๆท่านคำสารภาพของชายโสดจะอดไหมกลัวเสียใจหากขอไปคิวไม่ว่างหากสุเทพท่านจะไม่ร้องให้ฟังก็จะนั่งฟังจนครบจบรายการขอบคุณมากมากครับค่ะก็มอบสิคะทำไมจะไม่มอบคำสารภาพของชายโสดแต่มีอยู่เพลงนึงนะที่แนะนำเข้ามาจากคุณเล็ก8ริ้วบอกว่ามอบให้กับน้องแป้งหลังไมค์คือเพลงนางพญากับคนป่าไอเนี้ยสตริงเลยนะสตริงโดยตรงเลยนะไม่กล้าจะเปิดนะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งขอเพลงมาจะเป็นของคุณทุนทองใจอันนี้เดี๋ยวจะมอบเป็นของพี่กุ้งแทนเพลงเดียวกันนะคะจำไม่ได้ว่าใครแนะนำมาเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันต่อแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปหายาอมให้น้องพดแป๊บนึง

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษณ์อินทรารุณ
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอืมอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
5: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร

0: วาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
4: ค่ะท่านผู้ฟังคะตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ชั่วโมงที่2แล้วก็เพลงที่เปิดเนี่ยเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เพลงวันเพ็ญคุณชรินทร์คุณนภาที่คุณพี่ประเสริฐรอดขำแนะนำเข้ามาแล้วก็จนกระทั่งเพลงสุดท้ายของรายการจะเป็นเพลงที่ท่านแนะนำเข้ามาทั้งหมดนะคะเรียนให้ทราบกันนิดนึงแล้วก็มีเพลงต่อไปที่เปิดไปแล้วมีนัดพบอันนี้ก็คุณนงรักร้องนะคะไม่ใช่หญิงนงรักไม่ใช่หญิงหนุ่ยนงรักนะคะคุณนงรักโรจนะพันธ์ถ้าโรจนธรรมนั้นจะเป็นคุณสิรินันมันคล้ายกันนามสกุลม่านมงคลอันนี้มอบให้กับคุณสุภัทราจังหวัดเชียงรายใช่หรือเปล่าบางทีที่ฉันก็เขียนสับสนคงจะได้ฟังนะคะเพราะว่ามันต่างจังหวัดเนี่ยบางที่ก็จะไม่ได้ออกอากาศไปจนถึงบ่ายหลังจากเที่ยงก็ไม่ได้ฟังกันแล้วนะคะแกล้งทำใจว่าไม่เจ็บอันนี้ให้กับคุณมงคลจังหวัดอุตรดิตถ์เสียงของพี่อ้อยพี่พานะคะคำสารภาพยังไม่ได้เปิดเนาะอีก2เพลงอันเดียวอีกสักครู่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเพลงที่คุณเองแนะนำเข้ามาเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มีท่านผู้ฟังที่ทักทายเข้ามามีพี่นาฏเขาแนะนำเพลงเข้ามาตั้งหลายเพลงนะตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าปกติแล้วช่วงนี้มันจะเปิดได้ประมาณ8เพลงสงสัยจะฝอยหนักไปหน่อยก็เลยได้แค่น้อยลงไปเนาะตอนนี้ก็มาฟังเพลงกันเลยเนาะฟังอีกสัก2เพลงแล้วก็หลังจาก2เพลงนี้แล้วมาฟังข่าวพักเที่ยงนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะฟังเพลงคำสารภาพจากชายโชติเสียงครูสุเทพว่าแบบคุณหนึ่งแล้วก็บาหัวใจพี่หมูดาวใจเพจิตนะคะ

0: งพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,000 ล้านผู้ใช้สิทธิ์กว่า21ล้านรายตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นรวบยกแก๊งโหดซ้อมหญิงคาห้องเช่าชัดชาตินำลิ้วผลสำรวจนิดาโพโค้งแรกเลือกผู้ว่ากทมส่วนสกคนกรุงส่วนใหญ่เลือกสกอิสระยุติค้นหาอีก2คนติดถ้ำสปปลาวนานกว่า2สัปดาห์แล้วหวั่นความปลอดภัยและความหวังในการรอดชีวิตลดน้อยลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะพบกันวันนี้ค่ะวันที่7มิถุนายนวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะคะ2569ก็อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะมีหลากหลายข่าวด้วยกันนะคะแต่ว่าข่าวแรกค่ะก็จะมาสรุปภาพรวมกันสักนิดนึงนะคะแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัส6040แต่ในส่วนกระแสตอบรับเนี่ยต้องเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะทั้งคนใช้แล้วก็คนขายค่ะรัฐบาลก็เลยออกมาเปิดเผยยอดใช้จ่ายที่ตอนนี้ทะลุไป 14,000 กว่าล้านแล้วยอดใช้สิทธิ์กว่า21ล้านรายค่ะร้านค้าที่เข้าร่วมมีมากกว่า1ล้านรายเป็นการสะท้อนกำลังซื้อนะคะที่กำลังจะฟื้นทั่วประเทศเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะซึ่งล่าสุดข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณเมื่อวานนี้ช่วง 5:00 น.ก็มีตัวเลขมาที่สะท้อนว่าโครงการนั้นได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน 26,460,623 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมในโครงการอยู่ที่ 14,000 นะคะกว่าล้านบาทก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจำนวน 8,205 ล้านบาทเอาตัวเลขกลมๆนะคะมีจุดมากมายเลยแต่ไม่ขอพูดถึงแล้วก็เงินที่ประชาชนร่วมกันใช้จ่ายเนี่ยประมาณ 5,800 กว่าล้านโดยที่มีผู้มาใช้สิทธิ์สำเร็จจำนวน 21,852,000 กว่ารายตรงนี้แหละค่ะสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากเข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าก็พบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมให้บริการจำนวน 997,573 ร้านค้าตรงนี้แบ่งเป็นร้านค้าเดิม 866,000 กว่าร้านค้ามีร้านค้าใหม่เพิ่มมา 131,000 กว่าร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 3,600 ร้านค้าและอยู่ระหว่างการยอมรับเงื่อนไขนะคะในโครงการอีก 112,000 ร้านค้าก็สะท้อนความสนใจของผู้ประกอบการที่จะต้องการเข้าร่วมโครงการนี้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันค่ะมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการจำนวน 925,000 ร้านค้าตรงนี้เป็นข้อมูลณวันที่5มิถุนายนนะคะในช่วงเวลา23 นาฬิกาซึ่งพบว่าประชาชนใช้สิทธิ์ในครบ

0: จำนวนวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยมีคนใช้ครบไปแล้วนะ 142,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับที่ดีของประชาชนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้ออย่างตัวเลขการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้นะคะก็สะท้อนมาตรการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้จริงทั้งมิติการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพิ่มรายได้ร้านค้าย่อยแล้วก็การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศโดยรัฐบาลค่ะจะติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในส่วนการใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ก็จะเริ่มเปิดให้บริการนะคะคนที่รอ Food Delivery ส่งตรงถึงบ้านได้เนี่ยก็รอวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการในระบบดิจิทัลมากขึ้นค่ะ
1: ส่วนเรื่องที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ค่ะโดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวนั้นมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเกิดขึ้นภายหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินมาตรการตรวจสอบปลากระพงขาวนำเข้าจากมาเลเซียตามลำดับขั้นจากเบาไปหาหนักค่ะหลังตรวจพบสารเคมียาปฏิชีวนะตกค้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคชาวไทยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้โพสต์อธิบายไว้นะคะซึ่งนางสุภจียังระบุอีกว่าทุกมาตรการที่ไทยดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายทำร่วมกันกับฝ่ายมาเลเซียมาโดยตลอดเพื่อคัดกรองคุณภาพสินค้าปลากระพงให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคแต่การระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียดำเนินการอย่างกระชั้นชิดไม่มีการแจ้งล่วงหน้าไม่เปิดโอกาสให้ไทยชี้แจงหรือว่ากำหนดมาตรการรองรับโดยมาเลเซียแจ้งให้ไทยทราบเมื่อ28พฤษภาคมค่ะแล้วก็มีผลบังคับใช้1มิถุนายนรัฐบาลไทยโดยกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนดประชุมหารือเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายปัญหาขณะที่กระทรวงพาณิชย์พร้อมยกประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกหรือ WTO และอาเซียนและมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศณกรุงกัวลาลัมเปอร์ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์เองก็ให้การช่วยเหลือเกษตรกรนะคะโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในและต่างประเทศเร่งหาตลาดรองรับผลผลิตกุ้งไทยข้อมูลเมื่อปี2569ค่ะพบว่าการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียอยู่ที่300ถึง400ตันต่อเดือนมูลค่าประมาณ44ล้านบาทต่อเดือนจึงได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วน13มาตรการทั้งการหาตลาดส่งออกทดแทนการจัดกิจกรรมจับผู้ธุรกิจเปิดจุดรับซื้อกุ้งจากแหล่งผลิตเชื่อมโยงผู้ส่งออกและโรงงานแปรรูปเข้ารับซื้อผลผลิตโดยตรงรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคกุ้งในประเทศตั้งเป้าดูดซับผลผลิตให้ได้ไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนค่ะเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นระยะสั้นขณะที่การดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนผู้บริโภคกุ้งในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีความหลากหลายรูปแบบในช่องทางที่สามารถทำได้การหาตลาดทดแทนขยายโอกาสทางการค้ายกระดับประเด็นนี้เข้าสู่เวที WTO และอาเซียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรค่ะซึ่งคุณสุภจีทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าจะสู้ทุกรูปแบบและทุกช่องทางเพื่อลดผลกระทบให้กับเกษตรกรค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของผลไม้ค่ะโดยกรมการค้าภายในเดินหน้าแผนบริหารจัดการผลไม้ปี69ผลักดันผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วผลเล็กแต่คุณภาพดีเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคนายวิทยากรมณีเนธอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะบอกว่าผลไม้หลายชนิดมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนบางชนิดเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30ทางกรมการค้าภายในก็เลยเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกรองรับผลผลิตที่ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่มะพร้าวน้ำหอมมะม่วงไปจนถึงผลไม้ฤดูกาลสำคัญอย่างทุเรียนมังคุดเงาะที่ตอนนี้กำลังออกอยู่อธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการตอบรับดีคือการส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ขนาดเล็กหรือผลไม้ซุปเปอร์จิ๋วอย่างทุเรียนลูกเล็กมังคุดลูกเล็กในอดีตมักถูกมองว่าเป็นผลผลิตที่มูลค่าต่ำและประสบปัญหาราคาตกต่ำแต่ปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากมีผู้บริโภคเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาปรับตัวดีแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรโดยทางกรมจะร่วมกับตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศขยายช่องทางการจำหน่ายผลไม้กลุ่มดังกล่าวปีนี้ค่ะกรมการค้าภายในก็เลยมีเป้าหมายจัดการผลไม้ในประเทศ1ล้านตันจากปริมาณผลผลิตมากกว่า6ล้านตันโดยใช้กลไกตลาดกลางตลาดสดตลาดต้องชมห้างค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่เป็นช่องทางสำคัญเพื่อดูดซับผลผลิตขณะที่ตลาดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสินค้าเกษตรและผลไม้ที่สำคัญของประเทศสามารถช่วยดูดซับผลไม้ไทยได้แล้วกว่า 500,000

0: แสนตันนับตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังดำเนินมาตรการเพิ่มอำนาจต่อรองยกระดับราคาผลผลิตเกษตรกรโดยตั้งล้งชุมชนมะพร้าวจังหวัดราชบุรียกระดับราคามะพร้าวหน้าสวนให้กับเกษตรกรจำหน่ายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า15บาทต่อลูกขณะเดียวกันยังจัดงานตั้งลานประมูลมังคุดจันทบุรีแห่งแรกสร้างกลไกการแข่งขันด้านราคาและการซื้อขายให้เป็นไปตามคุณภาพสินค้าอย่างแท้จริงส่วนสถานการณ์เงาะปีนี้ค่ะก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและความต้องการนำเข้าของตลาดเวียดนามชะลอตัวกรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงผู้ค้าตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งโมเดิร์นเทรดเข้ารับซื้อผลผลิตจากสวนโดยตรงเลยช่วยระบายสินค้านะคะแล้วก็ลดผลกระทบต่อเกษตรกรขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและราคาหน้าสวนก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นซึ่งทางกรมการค้าภายในค่ะจะเดินหน้ารณรงค์ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยภายใต้แคมเปญนะคะไทยแลนด์ The Land of Tropical Fruits 2026ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดตลาดต้องชมห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการทั่วประเทศกระตุ้นการบริโภคในประเทศเพิ่มช่องทางตลาดรองรับผลไม้ที่ยังทยอยออกสู่ตลาดในช่วงหลายเดือนข้างหน้าแล้วก็ขอเชิญชวนประชาชนด้วยค่ะไปเลือกซื้อผลไม้เพื่อบริโภคหรือว่าจัดกระเช้าของขวัญแทนผลไม้นำเข้าร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยช่วยสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นที่มีการไปจับกุมนะคะเป็นแก๊งโหดที่ก่อเหตุโทรมหญิงค่ะรายละเอียดติดตามช่วงหน้าค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นซุ่มเงียบ4จุดรวบยกแก๊งโหดโทรมหญิงคาห้องเช่าค่ะโดยตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือ CIB ตำรวจกองกำกับการ4กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมกันจับกุม4ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงในซอยศรีนครินทร์26ค่ะคือนายรัฐธรรมนูญอายุ30ปีนายคทาวุฒิอายุ21ปีนายณัฐวุฒิอายุ20ปีและนายกิติพันธ์อายุ22ปีทั้ง4คนกระทำความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นร่วมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายลักษณะโทรมหญิงพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารค่ะพฤติการเมื่อช่วงปลายปี2568นะคะมีนางสาวเอกับนางสาวบีซึ่งขณะเกิดเหตุอายุเพียง17ปีค่ะพักอยู่ในห้องพักรายวันอยู่ที่แถวแขวงหนองบอนเขตประเวศนางสาวเอได้พูดคุยกับนายกิติพันธ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหารายที่4รู้จักกันอยู่ก่อนแล้วค่ะมีการชักชวนให้มาพบที่ห้องพักมีการแจ้งว่าจะนำเพื่อนมาด้วยต่อมานายกิติพันธ์ค่ะมาที่ห้องพักพร้อมกับผู้ชายอีก3คนก็คือผู้ต้องหาที่1ถึง3นางสาวเอให้การนะคะว่าหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับนายกิติพันธ์ก็พักผ่อนในห้องแต่ว่าถูกผู้ต้องหาที่1ถึง3สับเปลี่ยนกันมากระทำชำเราถูกจับขืนร่างกายไว้ไม่ให้ขัดขืนยืนยันว่าทั้ง3คนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะและไม่ยินยอมให้กระทำหลังจากเกิดเหตุการณ์ปิดาผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.พระโขนงแกะรอยจนกระทั่งสามารถจับกุมยกแก๊งได้ทั้ง4คนทางผู้ต้องหายอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและไม่เคยถูกจับคดีนี้มาก่อนแต่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจชุดจับกุมแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ์ตามกฎหมายให้ผู้ถูกจับและผู้ต้องหาจากนั้นค่ะได้นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายที่สน.พระโขนงค่ะ
0: อีกคดีนึงเป็นการจับกุมบ่อนพนันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ

0: คืนค่ะในช่วงกลางคืนที่ตำรวจนำกำลังไปจับบ่อนพนันที่วัดแห่งหนึ่งหมู่11ตำบลคูบัวอำเภอเมืองหลังจากที่มีสายข่าวรายงานนะคะวัดแห่งนี้มีการจัดงานศพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ราชบุรีค่ะเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมนะคะตรวจค้นจับกุมซึ่งมีนักพนันล้อมวงเล่นพนันกัน2วงค่ะทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันวิ่งหนีนะคะและก็มีการจับกุมนักพนันได้บางส่วนถึง21คนด้วยกันมีของกลางค่ะก็เป็นอุปกรณ์ในการเล่นจำนวนมากมีลูกไฮโลไพ่นะคะแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยมีกระสุนปืนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ้าของปืน2คนเอาไว้นำตัวไปดำเนินคดีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่นำตัวนักพนันทั้งหมดบันทึกการจับกุมค่ะ
1: มากันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้เตรียมเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายนโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3 8-9 มิถุนายนณกรุงฮานอยค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีผู้แทนระดับสูงของไทยร่วมเดินทางไปด้วยนะคะอย่างเช่นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพตลอดจนผู้แทนเอกชนชั้นนำของไทยที่ลงทุนในเวียดนามกว่า4บริษัทเข้าร่วมคณะด้วยค่ะโดยการเยือนเวียดนามครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ในการเยือนเวียดนามค่ะหารือกับผู้นำเวียดนามระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมไปถึงพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมและยังเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3เวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตที่ทางพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญในภูมิภาคค่ะซึ่งการจัดการประชุมปีนี้อยู่ภายใต้หัวข้อนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสันติสุขด้วยค่ะแชปปิ้งOur future together, peace, prosperity, นะคะแล้วก็มี purple control, purple center ด้วยค่ะในขณะที่มุ่งหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างในด้านของบทบาทอาเซียนในการรับมือความท้าทายความไม่แน่นอนของโลกสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมไปถึงการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางก็คือ people center นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมซึ่งในวันที่8มิถุนายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเดินทางถึงกรุงฮานอยในช่วงเวลา10นาฬิกาจากนั้นจะพบหารือกันกับทวิภาคีผู้นำระดับสูงของเวียดนามหารือกับเอกชนไทยที่ทำธุรกิจในเวียดนามและในช่วงบ่ายค่ะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือข้อราชการเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาลเวียดนามส่วนวันที่9ก็จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลไฟเขียวให้อำนาจผู้บริหารโรงเรียน ถ้าเกิดว่ามีกรณีน้ำมาน้ำท่วมฉับพลันนี่สามารถติดได้เลยนะคะจากการเปิดเผยของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังรับมืออุทกภัยให้สถานศึกษาค่ะจากการประเมินโดยกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ปภ.พบว่าแนวโน้มอุทกภัยดินสไลด์น้ำท่วมฉับพลันในทุกภูมิภาคมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น

0: จากข้อมูลย้อนหลัง3ปีโดยเฉพาะปี68พบว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 2,000 แห่งมีนักเรียนได้รับผลกระทบมากกว่า 160,000 คนและยังพบโรงเรียนจำนวนมากประสบภัยพิบัติซ้ำซ้อนล่าสุดนี้นะคะวันนี้รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการตั้งรับเป็นการทำงานเชิงรุกออกมาตรการระยะสั้นคุมเข้มสถานศึกษาทั่วประเทศป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกำชับติดตามพยากรณ์อากาศประสานงานปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดให้อำนาจผู้บริหารสถานศึกษาประเมินความเสี่ยงสั่งปิดโรงเรียนได้ชั่วคราวทันทีพร้อมปรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ออนแฮนด์หรือออนดีมานด์ตามความเหมาะสมขณะเดียวกันให้ครูผู้สอนผ่อนปรนการส่งการบ้านและการสอบในช่วงวิกฤตเพื่อดูสุขภาพจิตของเด็กนะคะเป็นการดูแลสภาพจิตใจของเด็กและผู้ปกครองไม่ให้เครียดมากเกินไปนอกจากนี้ยังสั่งการสถานศึกษาจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวชุมชนกรณีต้องมีการอพยพประชาชนแล้วก็ทุกโรงเรียนให้มีการรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่ออนุมัติถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นอย่างทันท่วงทีก็เป็นการรับมือนะคะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะหลายพื้นที่อาจจะต้องเจอฝนค่ะก็เป็นการปรับการทำงานที่มีการทำงานเชิงรุกมากขึ้นของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลพักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ช่วงนี้มาดูเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันนะคะมีผลสำรวจจากนิด้าโพค่ะเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องโค้งแรกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมปี69ทำการสำรวจตั้งแต่2ถึง4มิถุนายนเกี่ยวกับแนวโน้มการเลือกตั้งทั้งตัวผู้ว่าและตัวสกค่ะซึ่งการสำรวจนะคะถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอันดับ1ค่ะ 67.30 ระบุเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์สังกัดอิสระนะคะในลำดับที่2ค่ะอันดับ2 10.20% นะคะระบุว่ายังไม่แน่ใจอันดับที่3ค่ะร้อยละ 8.20 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ4 7.30% ระบุว่าเป็นนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะอันดับที่5 3.10% เป็นนายอนุชาบุรพาชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะในขณะที่แนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกพบว่าอันดับ1ค่ะร้อยละ 29.10 ระบุว่าเลือกคนที่สังกัดอิสระนะคะส่วนอันดับ2ค่ะร้อยละ 26.50 ระบุว่าพรรคประชาชนอันดับที่3 18.35% ค่ะยังไม่ตัดสินใจอันดับ 41.50 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์และอันดับที่5 6.05% ระบุว่าเป็นกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวค่ะ
1: มาดูเรื่องของความปลอดภัยนะคะในการเดินทางรถไฟล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าภารกิจมิชชั่นซีโร่ลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางรางค่ะนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางรางพร้อมเสนอกิจกรรม SRT Mission Zero รถไฟห่วงใยปลอดภัยทุกเส้นทางภายในงาน SRT JRM 2026นะคะ Relation ความสัมพันธ์ระหว่างรางณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้เส้นทางร่วมนะคะแก่ระบบรถไฟแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยในการจัดงานนะคะมีผู้เข้าร่วมในผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้โลกของรถไฟผ่านกิจกรรมนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างการจัดแสดงโมเดลรถไฟจำลองพร้อมระบบอนุสัญญาณการสวมบทบาทนายสถานีผ่านระบบ e-token นะคะแล้วก็มีการทดลองขับรถไฟไคฮาแล้วก็ไคฮาชื่อนี้ถูกต้องไหมคะคุณพจนา
0: ค่ะ
1: คีฮะดิฉันก็สับสนบางคนก็เรียกแบบนี้นะ
0: ค
1: ีฮะคุณพจนาถมาแล้วเป็นการทดลองขับรถไฟคีฮะแบบเสมือนจริงรวมถึงเรียนรู้การทำงานระบบควบคุมการเดินรถนะคะผ่าน interlockingSimulation นะคะ Simulator ซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วก็ประสบการณ์เสมือนจริงแล้วตรงนี้ล่ะค่ะจะยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเดินรถและความปลอดภัยทางรางได้อย่างถูกต้องในกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจ Mission Zero ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทางนี้ก็มุ่งลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะคะทั่วประเทศเลย

โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างการรถไฟชุมชนสถานศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นในการเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรการใช้ทางตัดรถไฟอย่างถูกต้องการปลูกฝังวินัยด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ

0: ภูมิภาคเลนินกราดนะคะพื้นที่รอบเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งอเล็กซานเดอร์ดรอสเตนโกผู้ว่าการภูมิภาคเลนินกราดค่ะก็ระบุว่าเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอเล็กซานเดอร์เบกรอผู้ว่าการเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กค่ะออกประกาศเตือนให้ประชาชนหลบอยู่ภายในอาคารซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการออกคำสั่งลักษณะนี้ตั้งแต่สงครามกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศปูโกโวซึ่งก็มีการสั่งระงับการบินเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือในพื้นที่ระหว่างช่วงเวลาเกิดเหตุประธานาธิบดีวลาดิมีร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าพุ่งเป้าไปที่คลังแสงของกองทัพเรือรัสเซียและฐานทัพเรือที่เมืองครอปสตัดซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของกองเรือรัสเซียในทะเลบอลติกค่ะในขณะที่สถานประกอบการกระทรวงกลาโหมในเขตโลโมโนซอฟสกี้และโดรนพิสัยไกลของยูเครนสามารถบินข้ามระยะทางได้กว่า 1,000 กิโลเมตรเพื่อเข้าโจมตีสถานีขนส่งน้ำมันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจนเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่เซเลนสกี้ระบุว่าการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียถือเป็นการตอบโต้อย่างชอบธรรมต่อการที่รัสเซียยังคงเดินหน้าทิ้งระเบิดใส่โครงสร้างพื้นฐานและพลเรือนของยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สปป.ลาวนะคะมีคนติดถ้ำอยู่ซึ่งตอนนี้ภารกิจนะคะที่ยังทำกันอยู่คือการตามค้นหาชายอีก2คนที่สูญหายแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้มีรายงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยยุติการค้นหา2คนแล้วนะคะด้วยเหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แนวโน้มความหวังในการรอดชีวิตนั้นมองว่าอาจจะลดน้อยลงชาวบ้าน7คนที่ติดอยู่ภายในถ้ำแห่ง1ในแขวงไซสมบูรณ์เมื่อวันที่20พฤษภาคมหลังจากน้ำป่าหลากปิดทางออกนะคะขณะที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังเข้าไปล่าค้างคาวเพื่อเป็นอาหารค้นหาทองคำในพื้นที่เหมืองเก่า1สัปดาห์ผ่านมาทีมกู้ภัยพบผู้ประสบภัย5คนยังมีชีวิตอยู่สามารถช่วยเหลือคนแรกออกมาได้29พฤษภาคมและอีก4คนได้รับการนำทางออกจากถ้ำในวันถัดมาหลังจากมีการสูบน้ำออกจากโพรงถ้ำที่ถูกน้ำท่วมแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังคงเหลือชายอีก2คนที่ยังสูญหายแม้ว่าทีมกู้ภัยจากลาวและนานาชาติจะดำเนินการค้นหาอย่างเข้มข้นก็ตามหนึ่งในนักดำน้ำถ้ำที่เข้าร่วมภารกิจตั้งแต่28พฤษภาคมให้สัมภาษณ์สำนักข่าว APF บอกว่าปฏิบัติการค้นหาสิ้นสุดลงแล้วเพราะความเสี่ยงจากการค้นหาต่อมีมากกว่าโอกาสอันน้อยนิดที่จะช่วยเหลือผู้ที่สูญหายได้สำเร็จแม้ว่าน้ำในถ้ำเริ่มอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้แต่ทางเข้าถ้ำนี่สิเริ่มมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงทำให้การดำเนินภารกิจต่อไปมีความเสี่ยงมากทีมกู้ภัยก็เลยบอกว่าทุกคนพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพวกเขาพร้อมทั้งระบุว่าเป็นภารกิจกู้ภัยที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยร่วมมาทีมงานต้องเผชิญน้ำท่วมโครงสร้างถ้ำไม่มั่นคงทางแคบมากคุณภาพอากาศก็แย่ด้านนายเก่งกาจบงกาวงหัวหน้ากู้ภัยชาวไทยโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าไปในถ้ำอีกแล้วเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงเกินไปสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งนี้การสูบน้ำจากภายนอกนะคะออกจากภายนอกก็ยังดำเนินต่อไปโดยเขาบอกว่าแม้ไม่ทราบว่าสภาพทั้งสองคนในขณะนี้จะเป็นอย่างไรแต่การลดระดับน้ำภายในถ้ำก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดนายเก่งกาจยังบอกว่าทีมกู้ภัยได้วางอาหารอุปกรณ์ยังชีพไว้ตามจุดต่างๆในถ้ำก่อนจะยุติการค้นหาเพราะถ้าหากปฏิหาริย์มีอยู่จริงเชื่อว่าประสบการณ์ทักษะของผู้สูญหายทั้งสองน่าจะช่วยให้พวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: จีนเริ่มทดสอบหุ่นยนต์แม่บ้านในสภาพแวดล้อมจริงแล้วค่ะหุ่นยนต์ Human น้อยรุ่น Z-Lite S1 เริ่มทดสอบการทำงานบ้านทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์จริงแล้วที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งพัฒนาโดยสตาร์ทอัพ Giga AI ร่วมทุนโดยบริษัทของหัวเว่ยร่วมกันกับศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Human น้อยแห่งมณฑลหูเป่ยเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมสูงวัยในจีนค่ะหุ่นยนต์นี้มีระดับสติปัญญาใกล้เคียงเด็กอายุประมาณ 3-4 ปีตอบโต้ได้ผ่านเสียงพูดช่วยทำงานบ้านประจำวันได้หลายอย่างนะคะทั้งการเตรียมอาหารเก็บกวาดโต๊ะอาหารล้างจานเอาผ้าเข้าเครื่องซักผ้าตากผ้าพับผ้าจัดเตียงเปิดปิดผ้าม่านรวมไปถึงล้างห้องน้ำซึ่งขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงรับรู้กายภาพเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัลเข้าสู่ร่างกายของหุ่นยนต์โดยตรงค่ะทำให้รับรู้สภาพแวดล้อมตัดสินใจได้โดยที่ไม่ต้องรอคำสั่ง และมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอัจฉริยะซึ่งการทดสอบนี้มุ่งเน้นปรับปรุงทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์เพื่อแก้ไขความท้าทายสำคัญอย่างเช่นการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในพื้นที่ซับซ้อนมีความแม่นยำ

0: ในการทำความสะอาดระยะเวลาการใช้งานของของแบตเตอรี่นะคะในขณะที่เป้าหมายการแก้ไขปัญหาพบได้บ่อยในหุ่นยนต์ในตลาดปัจจุบันก็คือระบบนำทางที่ไม่มีประสิทธิภาพหากว่าการทดสอบนี้ประสบความสำเร็จก็จะเป็นก้าวสำคัญสู่การใช้งานหุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยในบ้านแบบอเนกประสงค์ที่สามารถทำงานบ้านได้หลายอย่างทดแทนมนุษย์ได้จริงค่ะ
1: หมดเวลาแล้วค่ะข่าวพักเที่ยงครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาถ ธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะก็อ้อยวิภาจันทรกุลนะคะวันนี้ยังไม่มีหญิงหน่วยแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหญิงหน่วยก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะคะสำหรับเพลงที่เปิดช่วงหลังๆเนี่ยจะเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาทุกเพลงนะคะแล้วก็มีขอทักทายกันนิดนึงคุณเลิฟวัชราพรคุณฮักพอกำกำน้องต้าคุณสมพงษ์คุณ TS TTTวีจีหรือจีจีนะคะแล้วก็คุณเจริญศักดิ์คุณนาเกณจากจังหวัดพะเยาแล้วก็คุณอรุณธรีบอกว่าอาทิตย์หน้าขอเพลงสุขสันต์วันเกิดนะคะเป็นขอเป็นเสียงของคุณธานินเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้นะคะซึ่งจะมอบให้กับเพื่อนนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เรามาตรงนี้ดีกว่าก็อย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อรอบที่แล้วนะคะว่าเวลาที่เราจะต้องออกแรงเดินขึ้นลงบันไดหรือว่าไม่ว่าเราจะขยับตัวอะไรลุกขึ้นปุบปับปุบปับอะไรเงี้ยนะเราต้องเริ่มระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็คืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยตัวถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะแล้วก็สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะชื่อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเนี่ยจะแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรที่02114-3990 02114-3990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียรายการต่อไปสักครู่หนึ่งเนี่ยจะได้พบกับรายการหวานวันวานนะคะเป็นเพลงสตริงยุคเก่ารวมเพลงเพราะเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็จะได้พบวันนี้จะพบกับคุณต้นสุชาติชวางกูลกับน้าแอดคาราบาวนะคะแล้วก็มีเพลงที่จะมอบให้ในช่วงนี้ก็คือใจเดียวในดวงใจคุณอุมาพรบัวพึ่งแนะนำเข้ามานะคะแล้วก็มีมนนางรำนะคะให้กับพี่นาฏนะคะเป็นเสียงของคุณเลิศผสมทรัพย์แล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขมากๆขอบพระคุณมากสำหรับท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ที่หน้า Facebook ด้วยนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะที่เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองย้ำรัฐบาลเดินหน้าอันครอสเพื่อกำหนดเขตแดนทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางนี้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันครอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังเห็นแตกต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบโดยประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทางด้านการต่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างเต็มที่ผลิตแจงเสียข้อกล่าวหาปปช.หวังประธานสภาพิจารณาคำร้องปปช.คดีศักดิ์สยามก่อนหมดสมัยประชุมขู่ฟ้องมาตรา157หากไม่ส่งคำร้องนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลพร้อมนายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนแถลงข่าวเปิดรายละเอียดคำร้องที่พรรคฝ่ายค้านและส.ว.ได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยนายประกรณ์วุฒิกล่าวว่าจากกรณีที่มีการยุติการตรวจสอบและยกคำร้องคดีการซุกขุ้นของนายศักดิ์สยามสืบเนื่องจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2565พบชัดเจนว่านายศักดิ์สยามนอกจากจะถือหุ้นในบริษัทบุรีเจริญนครแล้วยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยซึ่งมีการถือหุ้นอยู่ถึง 80% และบริษัทก็ตั้งอยู่ที่บ้านของนายศักดิ์สยามอีกด้วยด้านนายผลิตได้กล่าวย้ำอีกว่าคำร้องดังกล่าวที่ร้องปปช.ผ่านประธานรัฐสภามี4ข้อกล่าวหาหลักคือปปช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องปปช.ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีโดยมิชอบไม่พิจารณาอย่างตรงไปตรงมาผิดพลาดอย่างชัดแจ้งปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสและปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากประธานสภาไม่ส่งเรื่องต่อไปยังศาลฎีกาและเห็นว่าเป็นการปฏิบัติงานโดยมิชอบก็จะยื่นร้องประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ต่อไปยิงกันคางงานเทศกาลชุมชนในสหรัฐบาดเจ็บ12มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย12คนในงานเทศกาลชุมชนโอเวสเอ็นที่เมืองโทเลโดรัฐโอไฮโอของสหรัฐเมื่อวานนี้หลังจากมือปืน2คนเปิดฉากยิงตอบโต้กันโดยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเหตุเกิดขณะมีผู้คนอยู่ภายในงานหลายร้อยคนและในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอายุตั้งแต่14ถึง61ปีมี2คนที่มีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังตามไล่ล่าตัวผู้ต้องสงสัยมาดำเนินคดีหากไม่นับรวมเหตุการณ์ที่เมืองโทเลโดเว็บไซต์คลังข้อมูลความรุนแรงจากอาวุธปืนได้บันทึกสถิติเหตุการณ์กราดยิงในสหรัฐในปีนี้ไว้แล้วถึง171ครั้งโดยได้นิยามเหตุการณ์ยิงไว้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจากอาวุธปืนอย่างน้อย4คนขึ้นไปโดยไม่รวมตัวผู้ก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ

0: ก่อจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

มาแล้วเปิดยังสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครก้าวเข้าสู่ปีที่22แล้วนะครองใจคุณผู้ฟังกันมาถึง22ปีแล้วก็หวังว่าจะครองใจกันต่อไปนะครับนี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์แรกของเดือนนะครับวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569เนี่ยเผอแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาสู่เดือนที่6แล้วนะจะครึ่งปีละแป๊บเดียวเองสงครามที่อิหร่านก็มีตั้งแต่นะมีนาเมษาพฤษภาก็เดือนนี้เข้าเดือนที่3ละก็ดูกันต่อไปว่าจะจบลงอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆวันนี้เรามีเพลงที่แบบว่าเลือกเอามาให้คุณผู้ฟังและที่คุณผู้ฟังแนะนำกันไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ยโหน้องแป้งก็แบบมาจัดให้อย่างเต็มที่เลยนะจะโทรก็ไม่โทรมาลิงเนี่ยฟังเนี่ยเพลงแรกนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เพิ่งจบลงไปเป็นเสียงของพี่ต่อยวิชัยปุญญยันต์กับเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอก่อนหน้านี้ก็เป็นเสียงของหนูแหวนแขนอ่อนนะครับคนที่รู้ใจแล้วก็สบายดีหรือเปล่า XYZ มาเปิดรายการของเราในบ่ายเย็นวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์กลัวใครก็จะแย่งพูดเนี่ยก็ผมมารับช่วงต่อนะครับจากพี่อ้อยวิภาจันทรกูลเจอกันข้างล่างก็แบบเมามอยกันใหญ่เลยนะครับก็รีบก็ขึ้นมานะครับเอาละวันนี้นะครับในช่วงแชมเปญไดอารี่เราจะได้คุยกับบุคคลพิเศษนะครับ MCOT ESG Insight สร้างคุณค่าสู่ความยั่งยืนการสัมภาษณ์บุคคลที่มีเรื่องราวชีวิตน่าสนใจและการทำที่และการสร้างการทำธุรกิจที่สร้างคุณค่าพร้อมความยั่งยืนเพื่อให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนรายการลูกทุ่งมหานครของเรานะครับในบ่ายวันอาทิตย์นี้เราจะได้คุยกับคุณธนัทสุริยะภูมิหรือคุณเมลนะครับซึ่งก็เป็นผู้จัดการร้านลาบก้อยซอยนานานี่เองแค่ชื่อร้านก็น้ำลาย

ไตเราเนี่ยขอยืมแขนเสื้อหน่อยสับขึ้นมาลาบก้อยซอยนานานี้เองนะครับกับคัมภีร์มังกรฟ้าของแม่เป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาตามกันเลยนะครับในช่วงแชมเปี้ยนไดรี่ก็จะมาคุยกับคุณเมลหรือคุณสุริยะคุณธนัทนะครับสุริยะภูมิพร้อมกับพี่แอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติของเรานะครับให้ฟังกันอีก3เพลงสบายๆแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามตั้งเครื่องนะครับไลฟ์สดทาง TikTok ทางต้นสุชาติชวังกูลเราก็จะได้คุยกันหลังไมค์นะครับตอนช่วงที่ไลฟ์สดด้วยเอาละอีก3เพลงที่จะผ่าอีก2เพลงเองนะครับให้ฟังกันถึง3เพลงสินะหาเพลงแรกนะครับไปฟังเสียงของณแต้มนะครับพี่แต้มชลัดเฟื่องอารมณ์กับเพลงทั้งรู้ก็รักแล้วก็ตามด้วยรักไม่รู้ดับโอ้โหเวอร์ชันนี้กำลังดังอยู่ใน TikTok เลยครับคุณผู้ฟังเด็กๆ เขาน้องๆเขาเอาไปประกอบภาพเลยนะหวานๆนะของเด็กๆรักไม่รู้ดับของสุชาติชวังกูลแล้วก็สายเกินไปของพี่ก้อยพรพิมลครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
11: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่ในเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษวันนี้นะครับวันนี้เราจะได้คุยกับเรียกว่าคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับที่นำวิทยายุทธวิทยาการสมัยใหม่มาผสมผสานกับคัมภีร์มังกรฟ้าของแม่เป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณธนัทหรือคุณเมลสุริยะภูมิอยู่ในสายเจ้าของผู้จัดการร้านลาบก้อยซอยนานาอยู่แล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับคุณเมลครับ
12: สวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้เวลากับเราในบ่ายวันนี้นะครับวันนี้ยุ่งไหมครับที่ร้าน
12: อ๋อพอดี

0: ไม่ยุ่งครับพอดีไม่ยุ่งครับพอดีสอนที่นี้พาทีมงานพาพนักงานในร้านมาเอาติ้งที่ชัยภูมิครับใกล้ๆขอนแก่นกันนะครับผมอ๋อ
1: เอาไปข่าว
0: เอาแก่สบายๆครับคุยกับพี่ต้นได้ชิวๆเลยครับผม
1: อ๋อขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้จะได้คุยกับพี่แอดคาราบาวด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับต้น
1: ฮะสวัสดีครับ
0: มาพอดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธนัทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่ครับชื่อเล่นชื่อน้องเมลครับผม
2: อ๋อน้องเมลครับ
1: ฮะ
0: น้าแอดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเมลครับ
1: เขาวันนี้น้องเมลเขาอยู่ที่ชัยภูมิครับพี่แอดอยู่ที่ไหนวันนี้
2: อยู่สุพรรณครับวันนี้เล่นที่วัดไผ่ลงวัว
1: น้องอยู่สุพรรณพี่อยู่น้องอยู่บางชันพี่อยู่สุพรรณพี่อยู่สุพรรณบุรีวัดไผ่ลงวัวครับผมวันนี้นะครับเราคุณเมลเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้จัดการร้านลาบก้อยซอยนานาครับผมซึ่งก็เป็นแค่ฟังชื่อร้านก็น้ำลายไหลแล้วพี่
2: เห็นได้คำพีเต่าเต็กเก่งเมืองอะคำพีอะไรนะ
1: คำพีมังกรฟ้า
0: ลูกมังกรฟ้าครับอันนี้เป็นคำที่เราเรียกเองคร
2: ับ วันนี้ยายกินยงเลยคำพีทำอาหารคำพีประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการโอ้ยอด
1: เรื่องราวเป็นฮะเรื่องราวเป็นไงครับคุณเมลครับผมน้องเมลครับ
0: ก็เรื่องราวใช่ไหมหมายถึงว่าตั้งแต่ร้านเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมฮะตั้งแต่งานเรื่องงานเรื่องร้านเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงมายังไงเพราะที่ได้ทราบข้อมูลมาก็เหมือนกับว่ามีความขัดแย้งกับคุณแม่นิดนึง
0: ใช่ครับก็จริงๆเราเป็นรุ่นที่สองแล้วกันนะครับที่มารับช่วงต่อในการช่วยทำธุรกิจกับแม่จริงๆมันก็มีเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเรื่องความขัดแย้งเพราะเราคนละเจนกันเนาะกับคุณแม่ครับบางทีมุมมองอะไรต่างๆอะไรเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เข้ามาช่วยงานกันก่อนหน้านี้ก็ทำงานวิศวกรนะครับก่อนได้มาช่วยร้านคุณแม่เนี่ยครับก็จริงๆก็จูนกันนานเหมือนกันนะแต่เราก็คนตัวบ้านจริงๆแล้วการที่จะให้มันราบเรื่อนนะครับคือเหตุผลที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบว่าอ่ะถ้าเกิดพี่ต้นลองนึกภาพดูก็ได้ครับแบบคนรุ่นใหม่เราเข้าไปสานต่อธุรกิจของรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยครับอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เลยมันจะมีมุมมองความคิดหลายๆอย่างที่บางทีมันอาจจะไม่ตรงกันแต่แรกเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามเราเลยทั้งที่เราแบบเราเรียนมานะเราคุ้นเคยกับโลกยุคใหม่มากกว่านู่นนั่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่ได้มาเข้าใจช่วงหลังนะช่วงที่แบบได้เข้ามาช่วยแม่จริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่สั่งเรานะครับเขาแค่เป็นห่วงเราเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปเปลี่ยนอะไรในร้านเนี่ยโดยที่เรายังไม่เข้าใจมันเนี่ยครับมันจะสร้างความเสียหายมากกว่าได้ผลดีใช่ครับ
1: ต้องใช้เวลาตรงนี้นานไหมครับกว่าเราจะเข้าใจคุณแม่แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่ท่านเป็นห่วงเนี่ยคืออะไร
0: ถึงพูดตามตรงตอนนี้ก็ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆนะ
1: แต่ก็เริ่มเข้าใจ
0: แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ราบรื่น 100% นะครับแต่ว่าเรียกว่ารับฟังมากขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คุณแม่ก็รับฟังเรามากขึ้นเหมือนกัน
1: อยากให้น้องแมวไปฟังเพลงนี้ของ Megan Trainor นะครับ Mother เพลงชื่อ Mother กดเข้าไปใน YouTube เราจะเจอเลย I am your mother so listen to me
0: ใช่ครับผมเพลงก็ให้ง่ายคิดเนาะเพลงไปไหวถือว่าดีนะ
1: เพลงนี้น่ารักมากทีนี้ร้านเนี่ยนะครับเราเป็นร้านลาบก้อยผลิตภัณฑ์เราคืออะไรครับ
0: โอ้แน่นอนครับตามชื่อเลยครับก็เราขายอาหารอีสานครับเราขายลาบก้อยนะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าลูกค้าชอบจากร้านเรานะอันนี้แบบโมเมลเองนะก็คือรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นหลายๆเรื่องครับที่มันทำให้องค์ประกอบของการมาทานร้านอาหารร้านนี้มันพอดีเราเคยฟังอย่างของพี่ต่อถึงกินเนาะที่โมก็เคยไปฟังอบรมเมื่อนั่นเองจริงๆแล้วคนที่มาทานร้านอาหารนะครับเขามีความคาดหวังครับหน้าที่ของร้านอาหารเนี่ยก็คือทำให้มันใกล้เคียงกับความคาดหวังนั้นมากที่สุด
1: เขาคาดหวังอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมาเนาะก็พื้นฐานของร้านอาหารเนี่ยมันคือการหนึ่งเนี่ยต้องมีอาหารที่อร่อยเนาะในวงเล็บสูบปากเขานะครับสองเนี่ยก็คือบรรยากาศร้านอะไรอย่างแล้วก็สามสุดท้ายเนี่ยก็คือการบริการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมาร้านเนี้ยแล้วแฮปปี
1: ้
0: แล้วโอเคใช่ครับแบบเนี้ยนี่ก็ว่าคือมันก็คือรวมๆมากันว่าร้านอาหารร้านนั้นจะดีถ้าทำสามองค์ประกอบเนี่ยได้ดีแล้วโปรดักสามอย่างที่เขาบอกเนี่ยถ้าเกิดเราทำได้ดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นมาร์เก็ตติ้งโดยอัตโนมัติเลยครับลูกค้าจะเริ่มบอกปากต่อปากเราจะเริ่มมีลูกค้ามากขึ้น ยพื้นฐานโดยอัตโน

0: ไปเลยอันนี้ที่เราสังเกตนะ
1: เอาตัวแรกก่อนเลยนะครับที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากเนี่ยก็คืออาหารเนี่ยเรามีเมนูอะไรบ้างครับ
0: อาหารหลักๆที่เป็นเมนูขายดีของร้านเมลเลยครับต้นก็คือเป็นเมนูก้อยเสือขั้วครับเป็นเมนูที่ประมาณ10โต๊ะต้องมี9โต๊ะครับที่มาถึงเราต้องสั่งเมนูนี้คือเมนูก้อยเสือขั้ว
1: ก้อย
0: เสือขั้ว
1: เสือขั้วพี่แอดเคยทานไหมครับ
2: ไม่เคยฮะพวกเสือร้องไห้พวกนี้จะผ่าเอามาคั่วใช่ไหม
0: จะเป็นเนื้อเสือร้องไห้ครับเนื้อเสือร้องไห้เป็นเนื้อวัวครับ
2: เพราะว่าผมไม่เคยกินเสือร้องไห้มันเหนียว
0: ใช่ครับมันมีความหนุบหนุบเหนียวเหนียวนิดนึง
2: เหนียว
1: เหนียว
2: เหมือนกินรองเท้าแตะ
0: ที่
2: เมาเท้าแตะ
0: แต่อันนั้นมันก็หนักเกินทำไม
1: นอกจาก
0: ก็ที่ร้านเราคือมันก็เสือขั้วเนี่ยคำว่าขั้วคือเราทำสุกเนาะนะครับแล้วรสชาติจะไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้เลือดท่วมจนเกินไปนะครับจะใจเป็นว่าเออกินได้ทุกเพศทุกวัยครับแต่ไหมครับ
1: ทีนี้
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เห็นคนชอบก็เสือขั้วครับแต่ว่าอย่างอื่นในร้านเราก็มีนะครับ
1: มี
0: ท
1: ั้
0: งแบบลาบต้มเนาะแล้วก็เป็นตัวส้มตำครับที่ลูกค้าหลายคนก็ชอบเหมือนกัน
3: โทษเถอะครับก้อยเสือนี่ดิบไหม
0: ก้อยเสือ
1: คั่ว
0: เมลมันเป็นก้อยเสือคั่วครับคือเราไปคั่วแล้วมันก็จะสุกเนาะ
2: สุกประมาณ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นสูตรปกติเราจะทำสุกอยู่แล้วครับ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าถ
1: ้
0: ามีลูกค้าบางคนก็ชอบกินดิบนะเราก็ทำดิบได้เมนูดิบของร้านเราก็จะมีตัวพวกแบบก้อยมะนาวก้อยผมแบบนี้ครับนะครับ
2: ผมมีคำว่าก้อยแล้วมันก็นึกถึงดิบอ่ะ
1: แล้วมันเหนียวไหมครับมันเหนียวไหมถ้าเกิดว่าน้าแอดแบบพี่แอดเราอยากจะไปกินแล้วบอกว่าขี้เกียจเคี้ยวอ่ะผมก็ไม่เคี้ยวแล้วเหมือนกัน
2: ก็ขี้เมาชอบพวกนี้ยิบเคี้ยวนานๆน่ะ
1: เคี้ยวนาน
0: ๆครับตามรสชาตินะครับรสชาตินี
1: ้แต่พี่แอดไม่ดื่มแล้วนี่เพราะนั้นพอเราไม่ดื่มปั๊บเราก็ไม่อยากเคี้ยวเนาะใช่ไหม
2: ไม่อยากเคี้ยวเดี๋ยวเจอขี้เมากับเผาแตก
0: แต่ว่ามันก็ด้วยความที่ธรรมชาติเนาะเนื้อเสือร้องไห้คือลักษณะพิเศษของเขามันจะมีความเหนียวอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นส่วนเนื้อที่มีมันและเอ็นแทรกอยู่บ้าง
1: โอเค
0: ใช่ครับ
2: แล้วเมนูอื่นเลยครับเมนูอื่นที่น่าสนใจ
0: เมนูอื่นที่น่าสนใจตอนนี้เมลออกเมนูใหม่มานะครับก็คือเป็นเมนูก้อยกุ้งสดครับผ
1: ม
0: ใช่ครับแต่ว่าก้อยกุ้งสดของร้านเนี่ยจะไม่ได้ใช้เป็นกุ้งเต้นนะจะใช้เป็นกุ้งขาวครับหั่นเป็นเต๋าแล้วก็เอาไปก้อยครับซึ่งสูตรนี้เราจะใส่กับปลาร้าสูตรของทางร้านด้วยนิดหน่อยรสชาติเนี่ยมันจะเป็นเผ็ดๆเด้งๆเนื้อกุ้งครับเป็นกินแล้วสดชื่นครับใช่ครับผม
1: น้ำลายไหลอีกแล้ว
2: อันนี้ยังดิบไหมครับ
0: อันนี้สั่งดิบได้สั่งสุกได้ครับ
2: โอเคครับเพราะบางคนก็ยังชอบทานดิบ
1: แล้ว
2: แต่ถ้าจริงๆแล้วไม่แนะนำเนาะ
1: ไม่แนะนำ
2: ทานสุกดีกว่า
1: ใช่อย่างแล้วอย่างพวกเมนูพื้นๆแบบละหมูแดดเดียวคอสันคอหมูอะไรอย่างนี้ก็มีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันนี้มีอยู่แล้วครับผมแล้วก็อยากจะขายที่นึงด้วยตัวหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวของร้านเมลเนี่ยก็คือเป็นสูตรของคุณแม่ครับเราทำเองแต่เอาเนื้อสดมาแล่แล้วมาแดดเองเลย
1: โอ้เอาละ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็คือว่าได้เมนูส่วนใหญ่เนี่ยก็คือได้คัมภีร์ของคุณแม่มาทีนี
0: ้
1: ที่เราได้ไปศึกษาข้อมูลมาเนี่ยนะครับคำว่าคัมภีร์มังกรฟ้าแล้วการใช้ระบบSOP หรือ Standard Operating Procedure มาเข้าปรับกับการดำเนินงานของเราเนี่ยมันมีอุปสรรคแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับ
0: อุปสรรคในการใช้ขั้นตอนวิธีการเหรอครับจริงๆอ่ะพี่ต้นบอกว่าตอนที่เรามีเราเรียกว่าจริงๆเรื่อง SOP พวกนี้ครับโดยเชื่อว่าร้านอาหารทุกๆร้านเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันมีระบบได้จริงๆเนี่ยต้องใช้อยู่แล้วใช่ครับในส่วนนี้ต้องมีซึ่งไอ้ตรงเนี้ยตอนแรกกับหนูคิดว่าร้านเราอ่ะไม่มีพี่ต้นใช่ไหม
1: แต่ว่าคุณแม่เขามีอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วแบบคุณแม่มีอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถ้าเปิดร้านลาบนะครับตอนนี้ก็เพิ่งครบ11ปีนะครับเปิดตั้งแต่หนูปีหนึ่งเลยเนี่ยคือตอนที่หนูไปเรียนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าให้เราเริ่มมีความรู้เราแต่เป็นว่าความรู้นั้นมันคืออีโก้ของเราครับเราจะรู้สึกว่าที่คุณแม่เราช้านะคุณแม่เราไม่มีอะไรแบบที่เขามีกันนะแต่พอเราได้เข้าไปทำงานในร้านจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก่อนที่เราจะรู้เรื่องนี้หรือก่อนที่ใครจะสอนเรื่องนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนั้นนี้แม่ก็จดไปเป็นปกติครับแล้วก็สอนพนักงานใหม่ในร้านซึ่งเราว่าประสบการณ์จริงๆในการเอามาเรียกว่า implement เนาะใช้ระบบพวกนี้ครับมันคือการเลือกคนที่พร้อมที่จะ

0: ียนรู้เรื่องนี้เราเติบโตไปพร้อมกับเราด้วยครับนะใช่ครับตอนเราเลือกคนที่จะเข้ามาเขาเรียกว่ามาเรียนรู้กับเราเนาะมาทำงานในมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานของร้านลาบก้อยซอยนานาแล้วกันคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีประสบการณ์เหมือนกันครับมีอีโก้มาก่อนเรียนทำร้านอาหารร้านอื่นมาก่อนแล้วเขาไม่พร้อมใช้ระบบกับเราเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ายากครับมันจะเกิดกันเรื่อยเสียระบบในร้านอย่างที่ต้องดูภาพออกนะครับ
1: ก็คือว่าคุณแม่เนี่ยท่านมีจดไว้เหมือนเป็นคัมภีร์แต่ว่าไม่ได้ทำขึ้นมาเป็นในระบบแบบคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็เลยถ่ายทอดลำบากนอกจากตัวท่านจะมาถ่ายทอดเอง
0: ใช่ครับคือมันอยู่ในหัวแม่เนาะแล้วก็มีจดไว้แต่จดไว้เป็นคร่าวๆครับพอเมลเข้ามาเนี่ยเรารู้ว่าแม่มีเนี่ยก็เลยพยายามเฮ้ยเราทำมาให้มันเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน
1: ต้องเรียกมาเรียกมาสอบปากคำเอ้ยไม่ใช่สัมภาษณ
0: ์มาสอบมาทำจริงๆจะพูดอะไรกันก็ได้นะเพราะว่าบางอย่างคือมันมีคำนี้ครับที่ต้นมันคือเขาเรียกว่าเมื่อสิทธิ์พร้อมอาจารย์จะปรากฏนะครับคือก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยเล่าเรื่องนี้มาก่อนเลยเนาะเพราะว่าเมลไม่ได้มาสนใจร้านลาบเลยเมลไม่ได้มาอินอะไรกับร้านลาบในช่วงที่เมลเรียนหรือช่วงที่เมลทำเป็นวิศวกรนะครับอะไรเนี่ยแต่พอเราเริ่มอินกับร้านลาบแล้วเราออกจากงานประจำเนาะเรามามีส่วนรับผิดชอบเรามีอะไรว่ามีเป้าหมายในร้านลาบประมาณนี้ครับแม่ก็จะเริ่มสอนอะไรบางอย่างกับเราซึ่งบางทีมันจะไม่ได้มาแบบเฮ้ยเรียนมานั่งแล้วก็แม่จะสอนเรื่องนี้ไม่มีไหมม
1: ัน
0: ไม่ใช
1: ่แบบนั้นครับใช่เราต้องพร้อม
0: เรียนไปเก่งขึ้นตอนที่เราเริ่มได้แบบไปลงมือทำแล้วเราเริ่มมีความผิดพลาดหรือเราเริ่มเกิดข้อสงสัย
1: แล้วทีนี้
0: เราจะนำเรื่องพวกนี้ไปถามแม่
1: จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของเราที่เมื่อก่อนนี้เราเป็นวิศวกรแล้วอยู่ๆทำไมเรามาทำอาหารนะเรามาดูร้านอาหาร
0: จุดเปลี่ยนเพราะว่าทำงานวิศวกรอยู่กรุงเทพมาประมาณ10เดือนเนาะแล้วก็ได้กลับมาอยู่ขอนแก่นทำอยู่โรงงานต่อรถบรรทุกอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็เกิดวิกฤตโควิดเนาะหลายอย่างมันก็แย่ลงรวมถึงร้านอาหารก็แย่ลงด้วยครับในตอนนั้นพอร้านอาหารยอดขายเริ่มตกเริ่มแย่แล้วเนี่ยแม่ถึงขั้นแต่นี่ยื้อย้อนไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะใช่ครับแม่ก็แบบพูดประมาณว่าเดี๋ยวจะปิดร้านดีซึ่งเมลตอนเมลได้ยินคำนี้เมลก็รู้สึกแบบแย่หายครับแล้วก็แบบเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราจะกลับมาช่วยร้านแล้วเอาองค์ความรู้หรือประสบการณ์ที่เราเคยผ่านการทำงานมาเนี่ยมาเริ่มทำที่ร้านเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ไม่ได้แบบออกจากงานมาเรามีเงินพร้อมเราตู้มเปิดสาขาใหม่ขึ้นมามีเงินเข้ามาเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะมันก็แบบผ่านการแบบความเครียดเนาะแล้วก็การแบบคิดช่วยกันทั้งครอบครัวอะไรนะจนสุดท้ายแบบตัดสินใจออกจากงานมาพร้อมกับหนี้ก้อนหนึ่งเพื่อมาสู้กับนี่แหละครับเพื่อมาลงกับร้านลาบนี
1: ่พี่แอดไม่อยากจะถามอะไรไหมครับพี่แอดครับ
2: ผมคิดว่าที่น้องเมย์เล่ามาเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันกับอาชีพพวกก่อสร้างเพราะว่าจบวิศวะจุฬาหรือว่าจบที่ไหนก็ตามหรือว่าจบสถาปัตย์จุฬาหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยเก่งๆนะพอจบออกมาเนี่ยในที่สุดเวลาไปทำงานจริงเนี่ยคุณต้องอาศัยช่างเทคนิคหรือไม่ก็หัวหน้าช่างเพราะเราไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะเราเรียนมาแล้วเราเรียนแต่ทฤษฎีแต่พอหน้างานจริงๆเนี่ยโอ้โหมันมีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้นอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีประสบการณ์เหมือนแบบคนที่เคยทำจริงมาก่อนเป็นแค่ช่างเทคนิคธรรมดาเนี่ยไม่ได้จบมหาลงมหาลัยหรอกหรือบางคนอาจจะไม่ได้จบป.4ด้วยซ้ำแต่ทำมาตลอดชีวิตกับงานก่อสร้างเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เราบางทีเรานั่งแก้แบบเรามองไม่เห็นเนี่ยช่างมองแป๊บเดียวเขาบอกโอ้ยทำอย่างนี้ดิจบเลยนี่แหละนี่คือสิ่งที่น้องเมลได้จากคุณแม่ครับเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก
0: ใช่ครับของจริงเลยครับนะแอดเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆเลยนะเพราะว่า
2: ครับ
0: มันประสบการณ์
2: ใหม่แล้วก็ไกลแรง
0: อ่ะมันเป็นที่ดีมาตอบไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: จริงแล้วนี่แหละพอเราได้มาทำงานจริงๆเนี่ยเราถึงได้รู้อ่ะ
2: ใช่โลกมันหมุนทุกวันแต่เราตำราที่เราเรียนอยู่มอเขียนแล้วมันก็ตายนิ่งหยุดอยู่กันแต่โลกมันเปลี่ยนทุกวันยิ่งตอนนี้โลกมันไปเร็วมากอ่ะหลวงผมไม่แน่ใจว่าโรงเรียนจะสอนครบหรือเปล่าเนี่ย
1: ไม่ครบแล้ว
2: การหาประสบการณ์นอกโรงเรียนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยตรงนี้คือเป็นสิ่งที่หลายประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากเขาไม่สนใจเรื่องปริญญาเลยนะถ้าจะรับพนักงานเนี่ยเขารับแต่ประสบการณ์คุณมีประสบการณ์ไหม
1: ประสบการณ์สำคัญที่สุดตอนนี้ครับแล้วแผนงาน

0: ของน้องเมลในอนาคตเนี่ยครับคิดว่าจะทำยังไงต่อครับกับร้านลาบก้อยนี่นะครับ
1: อ๋อจริงๆร้านลาบก้อยก็พอคนออกมาจากงานประจำเนาะเราได้เปิดอีกสาขาที่สองเนี่ยสาขาแรกอยู่มอขอเนาะสาขาที่สองอยู่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้บอกว่าเมลเป็นคนประสบความสำเร็จแล้วนะครับพี่ต้นกับแม่แต่เรารู้สึกว่าที่เราสามารถที่จะโตขึ้นกว่านี้ได้เพราะว่าการที่เรามีระบบของคุณแม่เนี่ยมีสิ่งที่คุณแม่สร้างไว้เนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดให้มันไปไกลกว่านี้ได้มากเลยเราก็เลยมองถึงเรื่องว่าเราจะไปตลาดที่มันโตกว่านี้ก็คือให้เราวางแผนว่าเราอยากจะลองเข้าไปในกรุงเทพนะอะไรประมาณนี้ครับนี่คืออาจจะเป็นแผนในอนาคตแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงแบบเรากำลังศึกษากันในครอบครัวเหมือนกันครับว่าเราจะไปกรุงเทพดีแล้วไปตรงไหนดีหรือจะเพิ่มรายอาหารอื่นๆบ้างไหมอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าแน่นอนครับมีแผนจะพัฒนาต่อแน่นอนพี่ต้น
0: ร้านลาบก้อยซอยนานานี่อยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมไม่ใช่ซอยนานาตรงสุขุมวิท
1: ใช่ครับ อยู่ที่ขอนแก่นครับแต่ว่าที่ซอยนานาแล้วอยู่ขอนแก่นไม่มีซอยนานานะพี่ต้นชื่อร้านก้อยซอยนานาเนี่ยเรามาจากกรุงเทพนี่แหละครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยสมัยเรียนคุณแม่ก็ไม่ได้เรียนจบปริญญาอะไรมาสูงนะคุณแม่ก็ไปเรียนไปก่อนเนี่ยแม่เคยเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อสมัยแม่เด็กๆอ่ะถ
0: ้
1: าเกิดคนขอนแก่นเนาะเริ่มมีตังค์สักหน่อยเนี่ยเขาจะส่งลูกไปเรียนอยู่กรุงเทพครับเราส่งลูกไปเรียนอยู่กรุงเทพเนี่ยเราแม่ไปอยู่กรุงเทพแม่ก็ไปอยู่ญาติครับแล้วบ้านญาติเนี่ยอยู่ที่ซอยนานาตรงสุขุมวิทนั่นแหละครับใช่ครับอยู่ในตึกแล้วมันไม่ได้สบายครับพี่ต้นไปบอกมันไม่ได้สบายครับมันลำบากแล้วแม่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรเนี่ยแม่ก็เลยรู้สึกว่าพอมันมีคำว่าซอยนานาแม่นึกถึงช่วงเวลานั้นจะรู้สึกว่าไม่ชอบคำว่าซอยนานาเพราะว่าตอนซอยเราเขียนซอจุดเนา
0: ะ
1: แล้วเขียนนานาเนี่ยพอมันซอจุดเนี่ยมันมองว่าซอยหรือมองคำว่าเป็นแซบก็ได้แม่ก็เลยมาเป็นตั้งชื่อว่าลาก้อยซอยนานาซอยจริงๆจริงๆเนี่ยมันเป็นซอแล้วก็จุดแล้วก็นานาครับ
0: ครับอ๋อนี่เพิ่งเฉลยครับพี่แอดผมนึกว่าลาบร้านที่เขาอยู่ตรงซอยนานาใจเราไปคิดอยู่ตรงนั้น
2: เยี่ยมเลยฮะมันขายจองดีลาบก้อยซอยนานา
0: จะอยู่ที่
2: ม
0: ี
2: ความสัมผัสสัมผัสสัมผัสวรรณยุกต์ใช่ไหมซอย
1: ใช่ครับใช่ครับแม่รู้สึกมันคล้องจองดีมันลื่นหูดีอะไรแบบนี้ก็เลยแบบแล้วก็บอกกับนานาเป็นอดีตของแม่ด้วยที่ผ่านมา
2: ครับ
0: ที่อยู่ที่มขมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยและอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ไหนนะครับ
1: อยู่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นคร
0: ับ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเอาละครับใครที่ไปขอนแก่นเดี๋ยวพี่แอดจะไปร้องเพลงขอนแก่นเมื่อไหร่ครับ
2: ต้องไปเยี่ยมแล้วผมไปบ่อยฮะขอนแก่นครับอยู่ตรงหลังนุสบุรีเลยนะเมืองไหนนะโอเคอ
0: ยู่ตรงศาลเจ้า
2: พ่อหาไม่ยากครับ
0: หาไม่ยาก
2: ครับ
0: พี่แอดอยากจะให้พี่แอดเนี่ยได้อวยพรแล้วก็ให้ข้อคิดกับน้องในการที่จะไปต่อยอดธุรกิจแล้วก็เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้าต่อไปครับ
2: ครับก็ขออวยพรให้น้องเมลประสบความสำเร็จก็อาจจะประสบความสำเร็จแล้วล่ะถึงได้มาออกรายการแต่ว่าอยากให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นโดยที่น้องเมลอาจจะต้องพัฒนาพัฒนาการให้มันมีความอะไรน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราหยุดนิ่งมันก็คือถอยหลังต่อคนอื่นก็อาจจะแซงเราได้นะคร
0: ับ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับน้องเมลครับแล้วอย่าลืมไปฟังเพลง Mother ของ Megan Trainor นะครับเวลาเถียงคุณแม่ไม่ชนะไปฟังเพลงนี
1: ้ขอบคุณครับนะแอดขอบคุณครับพี่ต้น
2: คร
0: ับขอบคุณมากๆครับน้องเมลครับ
1: โอเคยินดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับพี่แอดครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พี่แอดครับอัปเดตข้อมูลพี่แอดนิดนึงครับสัปดาห์นี้จะไปไหนครับ
2: ครับวันนี้เล่นที่สุพรรณที่อะไรล่ะวัดไผ่ลงวัวใครอยู่แถวนี้มาชมได้ครับ
0: กรุงเทพไปก็แป๊บเดียวฮะ
2: ครับ
0: แล้วสัปดาห์แล้วไปไหนอีกครับสัปดาห์ต่อไปนะคร
2: ับสัปดาห์นี้ก็เล่นอยู่ในแถวภาคกลางนะครับ
0: ภาคกลางยังตัวเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจำไม่ได้ว่าเล่นที่ไหนแต่รู้ว่าวันนี้สุพรรณ
2: ผมเล่นทุกวันจำไม่ได้เมื่อคืนก็เพิ่งเล่นจากที่เขาใหญ่มาที่เมาเทนคอนเสิร์ตเป็นที่จัดงานคอนเสิร์ตคนประมาณสักหมื่นคนได
0: ้
2: ก็ดีเหมือนกันครับ
0: ดีเลยครับผมก็ขอให้พี่แอดสนุกสนานกับการร้องเพลงทุกวันนะครับเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยแล้วก็เดินทางโดยสมรรถภาพ
2: วันนี้เหมือนกันน่าต้องออกกำลังกายเหมือนก
0: ัน ขอบพระคุณมากครับเมื่อเช้าลงไปพายเรือมาครับพี่ปวดแขนแล้วตอนนี้ครับ
2: เยี่ยมเลย
0: วันนี้ขอเสนอเพลง No Plum Plum ของพี่แอดนะครับ
2: โอเคครับ
0: ครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับพี่แอด
2: ครับครับครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเฝ้าระวังอีโบลานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศจึงสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดสนับสนุนการดำเนินการ3แนวทางคือดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันสอบสวนและควบคุมโรคโดยการคัดกรองและติดตามผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานระดับพื้นที่อาทิด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานท่าอากาศยานในการติดตามตรวจสอบถิ่นที่อยู่และการเดินทางในระหว่างผู้มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงเปล่งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงสำหรับโรคติดต่อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายพุทธศักราช2559โดยพบเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วและมีอัตราการเสียชีวิตสูงปราสาทตาควายและเนิน350ฮอตไม่หยุดนักท่องเที่ยวทะลักวันที่2กว่า 1,500 คนบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักไดอำเภอพนมรงค์รักจังหวัดสุรินทร์ยังคงคึกคักต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ภายใต้มาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเป็นระบบโดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและพื้นที่แห่งวีรกรรมของทหารไทยตามแนวชายแดนจำนวนมากตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนทั้งในรูปแบบจองผ่านแอปพลิเคชันและ Walk in อย่างต่อเนื่องเพื่อขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทตาควายและเนิน350ซึ่งเป็นจุดชมวิวและจุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่ามกลางมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องจอดรถบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขก่อนลงทะเบียนและให้บริการรถ2แถวที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมไว้รอรับส่งเพื่อควบคุมการสัญจรและการบริหารจัดพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยโดยไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปยังจุดท่องเที่ยวด้านบนขณะเดียวกันนายณัฐพัฒน์บุญมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดได้จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรในปี2569ครั้งที่3ภายใต้ชื่องานของดีบักไดณโรงเรียนบ้านสันติสุขหมู่16ตำบลบักไดเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้โดยตรงคิมจองอึนสั่งเพิ่มกำลังผลิตขีปนาวุธสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งข่าวไม่เปิดเผยสถานที่ตั้งที่แน่ชัดและสั่งการเพิ่มกำลังการผลิตขีปนาวุธขึ้นอีก 2.5 เท่าภายใน5ปีข้างหน้าการเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นเพียง1วันก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางไปเยือนกรุงเปียงยางและจะถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีของผู้นำจีนทางการจีนเปิดเผยว่าผู้นำจีนจะพบปะกับนายคิมหารือกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจร่วมกันขณะรัฐบาลจีนกำลังมองหาแนวทางกระชับสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาอย่างเป็นทางการเพียงหนึ่งเดียวของจีน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์

0: ู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: ดีครับโอ้โหนั่งทักทายกันอยู่ที่ TikTok ครับผมระหว่างที่เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังฟังทาง FM 95เนี่ยผมก็ทักทายกับคุณผู้ฟังที่อยู่ใน TikTok นะครับตอนนี้ไลฟ์อยู่ทางต้นสุชาติชวังกูลนะครับไปเจอบัญชีไหนก็ได้มีทั้ง2บัญชีนะครับบัญชีหนึ่งจะเป็นภาพเนี่ยจะเป็นนั่งอยู่กลางเวทีแล้วก็ถ่ายเซลฟี่กับคุณผู้ชมส่วนอีกบัญชีหนึ่งจะใส่สูทสีน้ำเงินนะครับขอบคุณมากๆทั้งสองแอคเคาท์นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับคุณปลาฟารี่บอกว่าฟังอยู่แถวฝั่งทนนะครับนี่ตอนนี้ฟังทั้งแล้วฝั่งทนก็รับ FM 95ได้นะครับลูกทุ่งมหานครวันนี้นะครับช่วงที่สองเราเปิดรายการของเราด้วยเสียงของเบิร์ดกับฮาร์ดกับเพลงฝนนะครับซึ่งถามคุณผู้ฟังใน TikTok ว่าเอ๊ะตกลงเป็นพี่เบิร์ดหรือพี่ฮาร์ดใครเป็นคนร้องคุณผู้ฟังก็ตอบมาเลยทันทีว่าเป็นเสียงของพี่เบิร์ดนะครับกับเพลงฝนเปาะแปะแล้วก็ตามด้วยเปาะแปะเปาะแปะของวงคีบูนนะครับเป็นเสียงของพี่ออสรณชัยถมยาปฏิวัติก็คือเปิดเพลงคนไหนผมก็เมาเขาหลังใหม่ใครที่อยากจะฟังว่าเมาถึงพี่ๆเขาอะไรกันบ้างนะต้องมาดูใน TikTok นะครับแล้วเพลงที่3นี่คือเป็นของพี่ไก่พันนิพายามเมื่อฝนโปรยปรายตกลงแล้วข้างนอกนี่ฝนตกไปเนี่ยเพราะเมื่อเช้านี่แบบตกมาผมนึกว่าเออดีเลยวันนี้จะไม่ต้องแบบรดน้ำต้นไม้ตกมาแบบแค่ให้เราวิ่งไปเก็บผ้าเท่านั้นแล้วก็หยุดโกรธจริงๆนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ต้องรดน้ำต้นไม้เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนออกมานี้ก็เรียกว่าฝนก็พรึมๆก็เลยไม่ใช่พรึมๆฟ้าครึ้มครึ้มนะครับฟ้าครึ้มครึ้มนะครับอยากขอเพลงบอกรักของชมพูฟุตตี้ถ้าจัดให้แล้วให้อะไรเราจะได้อะไรน้องแป้งถามมา มีอะไรมาแลกมีขนมมาแลกป่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับช่วงนี้นะครับเอ๊ะเราจะอ่านจดหมายดีหรือว่าเปิดเพลงกันก่อนดีตึงตึงตึงอ่านจดหมายก่อนละกันนะครับนี่เพราะว่าผมเนี่ยมีการเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับให้ร่วมกันนะครับเขียนจดหมายมาคุยกันอ้าวหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังเปิดอยู่อ้าวอยู่นี่ใจหายแว๊บคุณผู้ฟังนี่เพราะว่าพอคุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาคุยกับผมนะครับที่ส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327 10ท่านแรกที่ส่งมาแทนทารันท่านใครที่ดูทาง Facebook ดูทาง TikTok ก็จะเห็นนี่ผมมีเสื้อตัวนี้นี่ๆๆซื้อมา10ตัวจะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนมาเป็นกำลังใจให้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่11นะครับเพราะฉะนั้นผมใส่แล้วค่อนข้างจะแบบว่าเลอะตุ้มเป๊ะนี่ยังไม่ได้ส่งตัวนี้ให้เราส่งตัวที่ใหม่เลยนะครับมอบให้กับคนที่เขียนจดหมายมาเล่าอยากจะให้เล่าหน่อยเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรอย่างที่ท่านอยู่ถ้ามูอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลๆอยู่ตรงไหนก็ได้เล่าดูว่าแถวบ้านนั้นเป็นยังไงอยู่แถวบางรักเป็นยังไงแถวซอย65บางพลัดนี่เป็นยังไงจรัญสนิทวงศ์อะไรอย่างนั้นนั้นเป็นยังไงบ้านมีอะไรกินอร่อยๆนะเขียนมาเล่าสู่กันฟังอันนี้เป็นจดหมายจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคุณลำดวนพาพันธ์นะครับมาจากตำบลปล้องเนาะตำบลปล้องเขียนมาสวัสดีครับพี่ต้นสุชาติชอบพี่ต้นจัดรายการเพลงสตริงเก่ายุค80-90ฟังจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงรายเวลาบ่าย2ตอนที่นู้นเขาเปิดบ่าย2เนาะบ่าย2ถึง5โมงเย็นชอบเมื่อครั้งอดีตที่สมัยเรียนหนังสืออยู่ตอนม.25รุ่นสุดท้ายหูยคุณผู้ฟังที่มีใครอยู่ม.25รุ่นสุดท้ายบ้างเขียนมาทักทายเป็นชมรมของพวกเรานะเพราะว่าในยุคนู้นเนี่ยครับเวลาจะติดต่ออะไรกันทีจะขอเพลงก็ไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาง่ายๆเหมือนสมัยนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้ขอมาทางลงทางไลน์อะไรอย่างนี้หรอกต้องเขียนจดหมายไปแล้วก็รออีกโอ้โหไม่รู้เป็นอาทิตย์เลยเนี่ยแล้วก็คอยฟังนะว่าเอ๊ะดีเจเขาจะพูดชื่อเราหรือยังแล้วเพลงที่จะขอส่งไปให้แฟนเนี่ยเปิดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วการใช้การเขียนจดหมายเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสมองเราได้ใช้ความคิดครับเราคิดวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลออกมาเป็นการสื่อสารด้วยคำพูดซึ่งทักษะตรงนี้ของเรามันจะหายไปเรื่อยๆครับคุณผู้ฟัง เพราะว่าตอนนี้เรามี AI มาเดี๋ยวนี้นะมีข้อมูลอะไรมาใช่ไหมตัวเลขเยอะๆมาปั๊บมาเนี่ยมาให้วิเคราะห์ไม่ต้องมานั่งคิดมาบวกลบคูณหารสั่ง AI ปั๊บพรึมมันทำให้เสร็จเลยวิเคราะห์กี่อย่างงานที่เราต้องเคยทำใช้เวลาเยอะๆใช้สมองคิดเยอะๆหายไปหมดครับเพราะฉะนั้นเหลืออยู่อย่างเดียวเขียนจดหมายมาคุยกันแล้วเดี๋ยวเด็กสมัยนี้เขาก็มีการเขียนจดหมายเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อช่วงหน้าทีนี้คุณลำดวนบอกว่าตอนนั้นนะเป็นม.5 ม.25รุ่นสุดท้ายก่อนจะมีม.1 ถึงม.6เพลงเก่าสมัยนั้นชอบฟังเพลงเก่าของพี่ต้นสุชาติชวงกูลเพลงผวังรักใจรักดั่งเม็ดทรายเพลงของวงชาตรีวงฟรีเบิร์ดคิริบูนสาวสาวสาวเพลงสติงเก่าฟังทุกเวลาไม่เบื่อเปิดเวลารับฟังทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย14นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกวันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณลำดวนครับเดี๋ยวจะส่งอันนี้ไปให้นะแล้วอย่าลืมเขียนจดหมายมาอีกนะครับไปไหนแล้วเสื้อนี่โชว์อีกแล้วตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับคุณผู้ฟังไปฟังอีก3เพลงกันดีกว่านะ
1: วันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน

เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับ3เพลงที่เปิดให้ฟังในช่วงที่2นี้ก็เล่นเกมกันนะครับทักทายกันกับคุณผู้ฟังที่ชมทาง TikTok บัญชีต้นสุชาติชวังกูลนะครับเปิดมาก็เจอหน้าผมเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบ็คกราวด์ของสถานีด้วยนะครับ FM 95คุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังได้จากทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครในกรุงเทพมหานครแล้วก็เครือข่ายของอสมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นยังฟังได้ทาง Facebook ด้วยรวมทั้งเว็บไซต์ของเราก็มีใช่ไหมซึ่งเว็บไซต์เนี่ยจริงๆแล้วเสถียรที่สุดเลยเว็บไซต์เราอนุนใช่ไหมชื่อเขาก็ไม่รู้อะไรเราไม่ค่อยได้พูดกันเท่าไหร่นะครับกูอ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่า

ไม่มันแบบน้องก็จะหยิบให้นะครับมันกระเด้งบุ้งออกไปทางนู้นเลย3เพลงที่เราเปิดไปเมื่อกี้นี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยเริ่มต้นกันที่2เราเท่ากันเกิดในยุคที่เขาเรียกว่าความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศเนาะพี่กำลังแบบว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นแล้วเมื่อก่อนนู้นมันเป็นประเด็นมากนะความเสมอภาคเนี่ยตอนนั้นมาพี่เต๋อหรือณเต๋อนะครับหรือลุงเต๋อของใครๆหลายๆคนเนี่ยก็ท่านก็แต่งเพลงนี้ไว้แล้วก็ร้องสองเราเท่ากันหมายถึงความเท่าเทียมกันนะครับระหว่างฝ่ายหญิงกับฝ่ายชายนะแล้วก็เพลงที่2ฝันและฝ่ายจากวง The Innocent นะครับแล้วเพลงที่3จากวงเพื่อนเมื่อกี้นี่พี่แอดที่พี่แอดก็อยู่วงเพื่อนใช่ป่ะจากอาจารย์ X มาแล้วก็เป็นวงเพื่อนนะพี่แอดธนงศักดิ์นะครับตอนนี้พี่แอดธนงศักดิ์เนี่ยไปทำร้านอาหารอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านเกิดหรือว่าเป็นเขยขอนแก่นก็ไม่รู้นะพี่แอดอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวก่อนล่าสุดที่พี่ปั่นไปร้องที่ร้านของพี่แอดนะครับผมก็พี่แอดมาบอกทีร้านชื่ออะไรอ่ะผมเคยไปร้องให้กับพี่แอดนู่นนานแล้วก็ก่อนโควิดตั้งหลายปีนะก็ไม่ได้ไปขอนแก่นนานเลยทีเดียวคิดถึงนะครับพี่แอดใครแวะไปขอนแก่นก็ไปรับประทานร้านอาหารของพี่แอดด้วยก็พี่แอดวงเพื่อนมากับเพลงป้ากับปู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกี้นี้คุณมนิกาบอกว่าทักมาใน TikTok บอกว่าเราเคยถ่ายรูปด้วยกันด้วยเขาส่งรูปมาให้ดูใน TikTok ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าวผมบอกให้นะครับว่าถ้าไปฟังเรานะครับลูกทุ่งมหานครทางเว็บไซต์เนี่ย www.ltmfm95.mcot.net นะอันนี้ดูได้ฟังได้เรียกว่าเสถียรแน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าเทคโนโลยีที่จะคงอยู่ตลอดกาลอยู่มานานแล้วก็จะอยู่ต่อไปไม่ว่าอะไรมันจะมาแล้วมันก็จะต้องไปแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ก็คือเว็บไซต์นั่นเองครับคุณผู้ฟังผมก็มีรายการของผมนะชื่อ suchatradio.com ลองเข้าไปฟังดูนะครับเป็นเพลงสากลให้ฟังกันเลยทีเดียวแบบว่าเพลงสากลยุคนู้นแบบยุคไกลพุ่นอ่ะไปฟังอีก3เพลงนะครับในช่วงนี้ฟังเสียงของคุณเพชรโอสถานุเคราะห์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็จากเราไปแล้วอ่ะกับเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษฉันไม่ใช่ผู้วิเศษเพลงนั้นใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยหนุ่มเสกกับเพลงใจบางๆแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์กับขีดเส้นใต้มีนาเลย

มไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและ

0: รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข้าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

แชร์ยิ่งเดือด

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: สุดท้ายในชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังโอ้โหคุยกันแป๊บเดียวนี้สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ผมก็คุยกับคุณผู้ฟังไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะหยุดแอบกินขนมคุยไฟกินไปก็คุยกันสนุกนะครับที่ทางต้นสุชาติชวังกูลนะครับใน TikTok เรามาดูกันด้วยนะครับว่าคุยอะไรกันบ้างในช่วงนี้ครับชั่วโมงจะปิดท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเสียงของพี่มิ้นมารีวันเจมินานะครับกับเพลงคิดถึงเหลือเกินใครคิดถึงพี่มิ้นมาส่งหัวใจให้เราใน TikTok หน่อยนะครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันท์ลงพื้นที่สงขลาติดตามความก้าวหน้านิคมอุตสาหกรรมภาคใต้พร้อมกับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลานายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่เชิงพา

0: นิตและตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้รวมถึงโรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานจากสมุนไพรเพื่อใช้ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหารซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP โดยมีนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารหน่วยงานนักวิจัยและผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานนายยศชนันกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงอว.มีนโยบายผลักดันภาคใต้สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศครอบคลุมทางด้านการแพทย์อาหารการเกษตรท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยมุ่งใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและอัตลักษณ์ของพื้นที่ฝากขังพี่สาวและน้าชายร่วมฆ่าน้ององุ่นตำรวจสภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุมตัวน้าชายอายุ17ปีและพี่สาวต่างบิดาของน้ององุ่นวัย13ปีไปยื่นคำร้องฝากขังที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิหลังผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพว่าเป็นผู้ใช้กระสอบคลุมหัวและบีบคอน้ององุ่นวัย7ขวบจนเสียชีวิตก่อนนำศพไปทิ้งอำพรางในสวนยางพาราโดยมีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดเมื่อวานนี้จุดแรกเป็นบ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่2ที่นำร่างน้ององุ่นไปทิ้งโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพี่สาวน้ององุ่นคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่น้าชายถูกแจ้งข้อหาปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพล่าสุดทางศาลทองผาภูมิไม่ให้ประกันตัวน้าชายและพี่สาวของน้ององุ่นส่งตัวไปยังสถานพินิจกาญจนบุรีต่อไป WHO แถลงข้อมูลอีโบลาระบาดใน DR คองโกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น452คนส่วนยูกันดาพบผู้ติดเชื้อแล้ว19คนพร้อมยืนยันผู้เสียชีวิตสะสมจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วใน DR คองโกอยู่ที่82คนและยูกันดา2คน WHO ยังตั้งข้อสังเกตว่าการที่ DR คองโกและยูกันดาตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วรายใหม่เพิ่มถึง100คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก20คนภายในช่วง24ชั่วโมงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่ายังคงเกิดการแพร่เชื้อในชุมชนอย่างต่อเนื่อง WHO ยังร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศแผนรับมือการระบาดระดับทวีปในระยะ6เดือนแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงที่มาเปิดชั่วโมงที่3ของเรานะครับเริ่มกันที่กวีบทเก่ากับวงนูโวและตามด้วยโอ้ไม่ใช่ครับผมเพลงแดดเธอออโตบานนะครับแล้วก็เพลงที่2คนพิเศษเสียงของพี่ตุ๊กวิยดากุมารกุล นันนครและเพลงที่3ก็คือเพลงหวานของวง Nursery ทำให้นึกถึงเพลงหวานของวงเฉลียงด้วยนะอันนั้นก็จะเป็น Anti Climax นะครับสำหรับขอบคุณมากคุณตําฟูส่งไอ้นี่มาด้วยครับเค้กมา1ชิ้นงามๆพูดแล้วก็เดี๋ยวกินนี่เลยเนี่ยมีเช็คอยู่ตรงเค้กอยู่ตรงนี้ส่งมาปั๊บมาถึงเลยเค้กอันนี้เป็นพี่อ้อยส่งมาให้เดี๋ยวไปทักคุณผู้ฟังใน TikTok กันต่อนะครับช่วงนี้ชั่วโมงที่3ก็จะเป็นเพลงที่แบบฟังสบายๆผมฟังยังไม่ถึง3เพลงเลยอ่ะง่วงแล้วครับผมหลังจากที่รับประทานอาหารไปนะครับอากาศเย็นสบายก็ทำให้เราง่วงได้เหมือนกันถ้าเกิดง่วงก็เผลอหลับไปได้นะครับแต่อย่าลืมนะไม่ใช่ตั้งอะไรไว้บนเตานะครับก็ไปดูให้ดีนะไม่ใช่ตั้งอะไรบนเตาเปิดไฟเอาไว้ก็ไปปิดซะก่อนนะแล้วก็ง่วงๆอย่างนี้ก็ปิดประตูอะไรให้ดีนะครับลงก่อนฟังเพลงเพลินๆหลับไปเลยได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยตื่นมาลากันในชั่วโมงที่4อีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับให้ฟังลิฟกับออยกับเพลงแอมมีเธอตามด้วยคุณเจมเรืองศักดิ์นะครับกับเพลงคนแรกและคุณเต็มวุฒิสิทธิ์กับเพลงก็พอ

ผม3เพลงที่ให้คุณได้ฟังกันไปนะครับแอบมีเธอเสียงของลิฟกับออยตามด้วยเจมส์เรืองศักดิ์คนแรกแล้วก็เต็มวุฒิสิทธิ์กับเพลงก็พอหลายๆเพลงเหล่านี้ก็คงจะอยู่ในความทรงจำของคุณผู้ฟังนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชั่วโมงที่3ก็รู้สึกสโลว์ดาวน์กันนิดนึงก็โดสออฟนั่งมีความคิดเหมือนตัวเองคงจะเหมือนท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฟังเขาบรรยายเรื่องสงครามท่านก็หลับคาที่ประชุมเลยเรื่องการแบบทำสงครามอะไรต่างๆนานาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับบ่ายวันอาทิตย์สบายๆเราก็คุยกันนะครับที่เดี๋ยวจะเล่าจดหมายนี่จดหมายฉบับที่2และอันนี้ในจดหมายฉบับนี้เนี่ยเขาส่งมา2ฉบับเลยนะครับเป็นการเรียกว่ารณรงค์การเรียกว่าลดโลกร้อนด้วย1แผ่นสามารถเขียนได้ทั้ง2หน้าจดหมายฉบับนี้มาจากคุณทัศนีจิรพรเกษมสุขนะครับมีอยู่ในกรุงเทพนี่เองเขตบางขุนเทียนเขียนมาถึงรายการของเรานะครับแล้วก็เล่าแชร์ข้อมูลมาด้วยนะครับบอกว่าในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกสวัสดีค่ะคุณต้นเป็นจดหมายฉบับแรกในรอบหลายปีเนื่องจากการเขียนจดหมายณโลกปัจจุบันเป็นเรื่อง Amazing มากคนส่วนใหญ่ดร.ชิดฟังไว้ให้ดีนะครับคนส่วนใหญ่แทบไม่รู้จักหรือลืมไปแล้วแต่กับคนที่มีอายุ40ขึ้นไปที่ยังมีการเรียนการเขียนจดหมายอยู่เป็นไปตามวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลละเวลาในครั้งนี้เป็นความต้องการของผู้จัดรายการคุณต้นต้องการให้คนในยุคปัจจุบันได้มีการใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาเขียนจดหมายส่งถึงรายการส่วนตัวไม่สะดวกในการเขียนเนื่องจากลายมืออ่านยากและไม่สวยงามจึงต้องขออนุญาตในการพิมพ์เพื่อจัดส่งและทางผู้อ่านจะอ่านง่ายขึ้นสาธุขอบพระคุณครับที่เมตตาว่าก็จริงๆนะจดหมายบางจดหมายเนี่ยคืออย่าว่าแต่ลายมือคุณผู้ฟังเลยลายมือของตัวผมเองที่ผมกลับไปอ่านดูไอ้ที่แบบโน้ตที่เราเขียนเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนด้วยนะเขียนอะไรวะบางทีนี่แบบเวลาผมจัดรายการGood Morning ASEANแล้วคุยกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามเนี่ยท่านจะเล่าเรื่องนี้แบบมันจะเป็นเหมือนกับข้อมูลความรู้อะที่แบบเลคเชอร์เราก็จดนะจบรายการปั๊บมาอ่านเขียนอะไรลงไปเนี่ยก็ต้องแบบพยายามกลับไปเปิดไปดู YouTube ที่เขาบันทึกเอาไว้นะครับว่าอาจารย์คุยเรื่องอะไรบ้างแล้วถึงจะโอเคเข้าใจตัวเองอันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณทัศนีครับแนะนำตัวเลยละกันนะคะชื่อทัศนีค่ะอยู่ใน Gen X นะครับก็ในวงเล็บนะครับเกิดช่วง1965ถึง1980ค่ะโดยส่วนตัว1965ก็ประมาณปี2508 1980ก็ประมาณปี2523นะครับคนที่เกิดในช่วงนั้น2508ถึง2523เขาถือว่าเป็นคน Generation X โดยส่วนตัวเปิดรับความคิดของคนรุ่นใหม่และยอมรับวัฒนธรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจเบื้องต้นของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยค่ะสังคมปัจจุบันยอมรับนับถือไม่ได้ขึ้นอยู่วัยวุฒิรวมถึงสังคมในที่ทำงานเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณมีเพียงอายุงานที่สูงเช่นอยู่มานานแต่ความสามารถในการทำงานไม่มีการปรับเปลี่ยนให้มากขึ้นตามอายุงานและเป็นไปไม่ได้เลยที่พนักงานเข้าใหม่จะยอมรับคุณในเมื่อเขามีความรู้และความสามารถมากกว่าเป็นความจริงที่เกิดขึ้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะอวดอ้างถึงอายุที่มากกว่าอายุงานที่มากกว่าความเป็นรุ่นพี่นี่คือสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาให้ทันกับทุกสิ่งเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองอยู่ทุกวันมนุษย์ก็เช่นกันต้องพัฒนาทุกวันเมื่อวานคุณยังต้องใช้รถในการเดินทางมาทำงานอยู่เลยแต่ณเวลานี้คุณนั่งทำงานอยู่ที่บ้านและใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการทำงานโดยไม่ต้องเดินทางส่วนตัวจึงอยากแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในเจนเบบี้บูมเมอร์นะครับในวงเล็บ1941946ถึง19

เอา64นั่นก็คือประมาณปีพ.ศ. 2489นะครับถึง2507นะและ Gen X นะตระหนักและพัฒนาตนอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ความคิดของคุณต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางของชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งการปฏิบัติตนก็เช่นกันต้องไม่หยุดนิ่งเรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาค่ะขอแสดงความนับถือคุณทัศนีจีรพรเกษมสุขขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณทัศนีครับที่แชร์ข้อมูลมาให้กับพวกเราเห็นไหมครับพวกเราฟังปั๊บเราก็จะได้ข้อคิดแง่คิดในอีกแง่มุมด้วยเหมือนกันก็จริงๆนะครับคนที่ทำงานมานานเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือวิธีการทำงานนะเมื่อก่อนนี้เราจะใช้ Excel นะประมวลผลเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็กลับมานั่งคิดประมวลอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เราสั่ง AI เนี่ยให้มันทำให้มันคิดประมวลตัวเลขติแปรผลของตัวเลขต่างๆเหล่านั้นออกมาเป็นเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์อะไรต่างๆนานาทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเยอะเลยทีเดียวการที่ใช้ตัวเลขเหล่านั้นนะครับวิเคราะห์อะไรที่มันซับซ้อนเนี่ยอาจจะใช้เวลา 3-4 วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้สั่ง AI ปั๊บมันจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับก็นี่4ชั่วโมงก็ถือว่าต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่มหาศาลแล้วนะที่จะประมวลผลนะได้ขนาดนั้น 3-4 วันกับ4ชั่วโมงนะมันย่นระยะเวลาไปเยอะแต่ว่าคนที่มีเทคโนโลยีในการทำงานใหม่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์คือคนที่ทำงานมานานแล้วมีประสบการณ์แต่ไม่มีเทคโนโลยีใหม่วิธีการทำงานก็จะทำให้ล้าหลังแล้วก็ไม่ทันเขาเพราะนั้นก็ต้องปรับตัวเข้าไปทั้งสองฝ่ายนะครับไปฟังกันอีก3เพลงในช่วงนี้นะนานๆก็จะมีสาระเนอะรายการบิวรายการไม่ใช่คุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับขอบคุณสาระจากคุณทัศนีมากเลยนะครับอยากให้ฟังเสียงของคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยกับเพลงอยากไปก็ไปแล้วก็คุณฝันดีฝันเด่นนะครับคู่แฝดนะครับสุดเรียกว่าซูเปอร์ซูคู่แฝดฝันดีฝันเด่นกับเพลงอะไรกันคะและทีสเกิร์ตกับวงเรื่องมันเศร้า

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
10: คุยกันสนุกสนานมากเลยนะครับหน้าไมค์หลังไมค์ถ้าหลังไมค์นี่จะคุยกันที่ต้นสุชาติชวังกูลนะครับเป็นไลฟ์ทาง TikTok ก็แซวนักร้องทุกคนที่ผมรู้จักนะครับที่เราเปิดเพลงของเขานะครับเมื่อกี้นี้ก็เพิ่งเปิดไปแล้วนะครับทีสเกิร์ตกับฟันกับคุณฟันดี้ฟีดฟันเด่นแล้วก็คุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทย3เพลงเราจะปิดท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเสียงของคุณผู้ชงโยธาพิทักษ์กับเพลงเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกับชั่วโมงที่4ของเราในบ่ายเย็นวันอาทิตย์นี้นะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างและก็น้องแป้งเราอยู่ด้วยกันจนถึง5โมงเย็นไปฟังเพียงพอหรือเปล่ากับคุณผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับ

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเดินหน้าอันคลอสกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนไม่ใช่การเจรจาพัฒนาพื้นที่ร่วมกันยันประชาชนมั่นใจได้ไทยยึดผลประโยชน์ชาติสูงสุดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นนี้พื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชานั้นรัฐบาลขอทำความเข้าใจกับประชาชนว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นเรื่องของการหารือและพิจารณาแนวเขตทางทะเลตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่การเจรจาเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันหรือแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรทั้งนี้นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้อธิบายต่อสาธารณชนและทูตกว่า70ประเทศอย่างชัดเจนว่าการเข้าสู่กระบวนการตามอันคลอสเป็นกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อหาทางออกในประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลที่ยังมีความเห็นต่างกันโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาร่วมหรือการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวการที่ไทยเข้าร่วมกระบวนการตามอันคลอสไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยยอมรับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหรือยอมรับแนวทางใดล่วงหน้าแต่เป็นการใช้กลไกสากลที่ทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่กระทบต่ออธิปไตยของชาติพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเดินทางมารับร่างลูกสาวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การพาพ่อเด็กหญิงวัย7ปีมายื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อขอรับร่างลูกสาวนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดติเจียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก่อนนำร่างเด็กหญิงวัย7ปีจากสถาบันเจ้าหน้าที่ได้ให้เอกสารใบแจ้งตายและเอกสารข้อ2เกี่ยวกับการตายข้อ 2.4 สาเหตุการตายสันนิษฐานระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลวซึ่งตรงนี้รอผลและระหว่างการเคลื่อนร่างออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาพ่อของเด็กหญิงวัย7ปีเคาะลงพูดกับลูกว่ากลับไปบ้านเรานะตามพ่อกลับบ้านนะข่าวดีรับพรายมันยาฮอร์โมนข้ามเพศสิทธิ์บัตรทองจัดซื้อแล้วพร้อมบริการภายในเดือนมิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมเตรียมเปิดสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนข้ามเพศและดึงกลุ่มผู้รับบริการเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างปลอดภัยครอบคลุมทั้งยาฮอร์โมนการตรวจดูแลทรานเจนเดอร์ให้สุขภาพดีแบบองค์รวมคาดว่าเร็วที่สุดเริ่มกระจายได้ไม่เกิน10มิถุนายนนี้ไปยังบริการรวม50แห่งปัจจุบันชุดบริการสำหรับการข้ามเพศได้บรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในหลักสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทองและสปสช.โดยได้ดำเนินการจัดซื้อยาฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพทั้ง8รายการถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักประกอบด้วยกลุ่มยาฮอร์โมนเพศหญิงทั้งชนิดเม็ดชนิดทากลุ่มยาฮอร์โมนเพศชายชนิดฉีดกลุ่มยาบล็อกฮอร์โมนเพศชายชนิดเม็ดและกลุ่มยาฉีดกดฮอร์โมนส่วนกลางซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์บริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพแล้วยังให้การครอบคลุมถึงการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำสุขภาพจิตการตรวจทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไประดับฮอร์โมนการทำงานของตับการทำงานของไตและระบบเผาผลาญร่างกายเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ
7: กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

3เพลงที่มาเปิดรายการของเราในชั่วโมงที่4ของหวานวันหวานช่วงเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับเพลงแรกเปิดด้วยผลงานของวง Nuvo ซึ่งตอนนี้ก็ยังรับงานคอนเสิร์ตอยู่นะครับ Nuvo เนี่ยแล้วก็งานไหนที่เขามีกำลังเนี่ยเขาก็จะเชิญพี่ๆวง Nuvo ก็จะไปหมดเลยนะครับจะได้เจอพี่ก้องสหรัฐอเมริกาพี่โจเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งสามสี่หนุ่มของเขาเนี่ยนั่นแหละหมดเลยพี่โจพี่ก้องไปกันหมดนะฮะก็ในนามของดูโบกับเพลงกวีบทกล่าวเป็นเพลงแรกนะครับเพลงที่สองเป็นเสียงของพี่เจเจตรินกับเพลงกองไว้นะเพลงที่สามเป็นเสียงของพี่ตั้มนี่สามหนุ่มสามมุมสามแนวเลยพี่ตั้มสมประสงค์มากับเพลงทนได้ทุกทีนะคุณผู้ฟังอยากจะฟังผมว่าพูดถึงนักร้องท่านไหนที่เราเปิดเพลงของเขานะครับก็ต้องมาฟังไลฟ์สดหลังใหม่ทาง TikTok กับต้นสุชาติชวางกูดนะครับในชั่วโมงที่3ที่4นี้นะครับก็จะเริ่มคึกคักกันขึ้นมาบ้างแล้วเราก็จะชิฟต์เปลี่ยนแนวจากเพลงที่ฟังสบายๆฟังเพลินๆแล้วก็เผลอหลับไปก็มีนะมาเป็นเพลงที่ฟังแล้วสนุกสนานมากขึ้นออกในแนวร็อกพูดถึงเพลงร็อกก็ต้องพากันไปฟังวงไมโครเลยบอกมาคำเดียวนะแล้วก็ตามด้วยนรินทร์ณบางช้างอันนี้ก็เป็นแอซิคควีนของเราไหมเนี่ยจัดว่าเป็นแอซิคควีนได้นะก็คือแบบราชินีเพลงร็อกคนหนึ่งนะนรินทร์ณบางช้างกับเพื่อนไม่ทิ้งกันแล้ววงกัมปนีกับเพลงนักเดินทางฟังทั้ง3เพลงเลยครับ

จบไปแล้วนะครับ3เพลงในแนว Rock and Roll ไมโครกับเพลงบอกมาคำเดียวแล้วก็คุณนรินทร์ณบางช้างกับเพื่อนไม่ทิ้งกันและนักเดินทางจากวงกัมปนีนี่คือวันช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครปีที่12คลองใจคุณผู้ฟังกันมาถึง22ปีแล้วนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตลอดการตลอดไปนะครับปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะหลังจากที่พ่อใหญ่ทำนั่นก็แบบโอ้โหอลาวาดตั้งแต่ปีที่แล้วปี2568โอ้โหสงครามภาษีก็เรียกว่าทำผู้คนวุ่นวายกันเป็นทั้งโลกเลยรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยนะครับผู้คนก็ต้องทำงานมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้มีผลผลิตอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะครับมีแต่ความวุ่นวายแล้วก็ทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นสูงขึ้นอะไรก็ทุกอย่างก็ติดขัดไปหมดก็เพราะว่าการทำงานของท่านพ่อใหญ่ทรัมป์นี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านคิดอะไรของท่านอยู่เนาะก็หลายๆคนก็คนอเมริกันเองก็เริ่มมีความคือเขาก็คิดมานานแล้วว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นพ่อใหญ่ทำนี่เขาเป็นสปายจากประเทศไหนหรือเปล่าว่าแบบส่งมาทำลายประเทศอเมริกาเนี่ยคือมาเนี่ยทำให้อเมริกาได้สูญเสียไปหมดทุกอย่างเลยนะครับความน่าเชื่อถือเรื่องความเป็นธรรมเรื่องมนุษยธรรมเรื่องอะไรต่างๆนานาเละตุ้มเปไปหมดหลังจากทำแพงภาษีปีที่แล้วละปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีนะวันที่3มกราคมถ้าเกิดคุณผู้ฟังจำได้เนาะก็เข้าไปบุกเวเนซุเอลาลักพาตัวประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาไปนี้ก็จับไปอยู่ที่เข้าคุกอยู่ที่นิวยอร์กเมืองนิวยอร์กรุ่นในข้อหาอะไรก็ไม่รู้ยาเสพติดนู่นนี่นั่นโน่นซึ่งเป็นการกระทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่ผิดปกติมากๆนะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีน้ำมันรีเซิร์ฟน้ำมันมีน้ำมันดิบอยู่ในดินแดนของเขาเนี่ยมากที่สุดในโลกแล้วก็ขายน้ำมันเป็นอันดับหนึ่งทำไมประธานาธิบดีต้องมานั่งขายยาเสพติดเนาะซึ่งมันก็แปลกและก่อนหน้านี้นะครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็อเมริกาเขาก็ไปจับตัวอดีตประธานาธิบดีของเอลกวาดอร์คนนั้นเนี่ยโดนข้อหาว่าขนยาเสพติดนะครับเข้าอเมริกาเนี่ยถึง400ตันหรือ 4,000 ตันนี่แหละไม่รู้ว่า03ตัวหรือ42ตัวหรือ3ตัวแล้วก็โดนขึ้นศาลไปจนกระทั่งจบคือเรียกว่าศาลฎีกาจบแล้วให้จำคุกหลายรู้จัก45ปีมั้งพอจำคุกปั๊บประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วเดือนประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วก็อภัยโทษให้เขานะครับหลังจากที่ศาลเนี่ยเรียกว่าขบวนการทางศาลเนี่ยไปจบ

0: สิ้นลงคนที่ต้องโดนติดคุก40กว่าปีแล้วก็โดนข้อหาที่เป็นที่พิสูจน์แล้วจากศาลว่าขนยาเสพติดเข้าอเมริกา400หรือ 4,000 ตันเนี่ยนะก็ถูกปล่อยตัวออกมาเฉยเลยแต่แล้วก็มาตั้งข้อหาให้กับประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาอ่ะเสร็จแล้วก็หลังจากเวเนซุเอลา3มกราคม28กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มทำสงครามกับอิหร่านจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เข้าสู่เดือนที่3แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงอย่างไรหาทางออกไม่เจอหาทางกลับบ้านไม่ได้แต่ก็ทำความเดือดร้อนให้กับคนทั้งโลกแล้วตอนนี้ก็ไปล้อมคิวบาไว้อีกนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีขบวนการในเรื่องของการส่งกองกำลังเขาเรียกว่า Southern Commander อะไรเนี้ยก็คือกองกำลังกองทัพของอเมริกาที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ในทะเลแคริบเบียนยิงถล่มเรือที่บอกว่าอ่ะเรือลำนี้น่าจะขนยาเสพติดเข้าอเมริกาแต่คุณไปดูแผนที่นะครับมันเป็นเรือแบบเรือด่วนเรือเร็วอะไรเล็กๆอ่ะมันจะเดินทางหลายร้อยไมล์ขนาดนั้นไม่ได้หรอกที่จะไปเข้าอเมริกามันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าก็ไปยิงเขาตายมานี่ก็60กว่ารายแล้วมีคนเสียชีวิตไปมากกว่า200คนประเทศต่างๆก็ทำการประท้วงแล้วก็กำลังทำเรื่องไปฟ้องศาลโลกซึ่งก็คงจะทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ารัฐสภาของอเมริกาเองก็ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ก็เรียกเจ้าหน้าที่ของอเมริการวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านี้ไปให้การนะครับไปสอบสวนในรัฐสภาของอเมริกาแต่ก็ยังยิงกันต่อไปซึ่งการกระทำเหล่านี้มันก็ขัดกับความรู้สึกนึกคิดขัดกับหลักกฎหมายสากลซึ่งคุณไม่สามารถที่จะไปอยู่ๆก็ไปยิงชาวบ้านเขาในประเทศอื่นนะถึงแม้ว่าเขาจะมียาเสพติดอยู่ในเรือก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยิงเขาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าข้อหายาเสพติดในอเมริกาไม่ได้ถึงกับขั้นประหารชีวิตแล้วก็เป็นกว่าก่อนที่จะไปโดนว่าเขามียาเสพติดหรืออะไรต่างๆก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลแต่นี่มันไม่มีวิธีการพิสูจน์อะไรทั้งสิ้นเพียงแค่สงสัยก็จัดการยิงถล่มเขาแล้วมันก็เลยทำให้ชื่อเสียงของอเมริกานั้นย่ำแย่ไปอีกนะครับนอกจากเรื่องของการที่จะไปบอกว่าจะยึดกรีนแลนด์จะไปเอาอเมริกาแคนาดามาเป็นรัฐที่51อุ้ยวุ่นนังเป็นหมดเลยทีเดียวก็มาบ่นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันผมมีจดหมายมาอ่านกันอีกดีกว่านะครับจดหมายฉบับที่2ที่คุณทัศนีจิรพรเกษมสุขนะครับส่งมาให้กับรายการของเราซึ่งเราก็รณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายครับแล้วคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาถึงผมนะก็จะส่งตัวนี้ไปให้ตอนนี้เหลือ8ตัวแล้วนะก็คือเป็นเสื้อฮูดสีดำแขนยาวด้วยเห็นไหมครับลายกราฟิกม้าทองคำรึงคือออกเป็นสีเหลืองๆนะครับใส่สบายนะครับก็ไม่หนาเกินไปอากาศเย็นสบายเย็นๆนิดนึงคนที่ทำงานอยู่ที่ห้องที่อยู่ติดแอร์นานๆนะก็เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวเกินไปใส่สบายอ่ะฉบับที่สองที่คุณทัศนีเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นเรื่องภาพยนตร์ในความทรงจำสวัสดีค่ะคุณต้นภาพยนตร์ในความทรงจำเมื่อเริ่มหัวข้อเรื่องนี้ทำให้ย้อนคิดว่าเอ๊ะหนังเรื่องล่าสุดที่ฉันดูและประทับใจอยู่ในความทรงจำมีเรื่องอะไรบ้างนะลองมาย้อนเวลาล้ำลึกนึกถึงดูจากใกล้ๆและย้อนสู่วัยเยาว์1เรื่องอะไรโกหังน่ารักมากเป็นหนังที่ทำให้ร้องไห้ได้ตั้งแต่ต้นเรื่องทำให้ความโดดเดี่ยวที่ต้องการมีผู้ดูแลว่ากันด้วยสุนัขสีขาวที่คนเรียกว่าหมาจรหน้าเซเว่นกับผู้เลี้ยงคนแรกชายวัยเกษียณที่ยังต้องการทำงานโดยไม่ยอมออกแม้บริษัทไม่ต้องการจ้างต่อแล้วในวัยที่ขาดมาเจอกับหมาที่ต้องการหาคนดูแลช่างลงตัวและเกิดความรักความเอาใจใส่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยการจากกันเพราะเกิดโรคระบาดโควิดผู้เลี้ยงเสียชีวิตสุนัขโกหังถูกคนที่ใช้สัตว์ในการหาประโยชน์และทำลายสัตว์เมื่อหมดประโยชน์โกหังได้ถูกช่วยเหลือและหลุดพ้นจากวงจรนั้นแต่คนช่วยก็ไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ต้องไปเป็นหมาจรอยู่ข้างทางรถไฟและมีชีวิตอยู่บนความเสี่ยงต่อโรคภัยในวัยชราและได้รับการช่วยเหลืออีกครั้งจากมนุษย์และมีบ้านจริงๆสักทีส่วนตัวอินมากยอมรับเพราะชอบและรักสุนัขอยู่แล้วชีวิตคนมีหลายคน
1: ให้คนรักและสามารถรักและสามารถรับความรักจากหลายคนแต่สุนัขรักและซื่อสัตย์กับผู้เลี้ยงดูดูเขารักและรักตลอดชีวิตเรื่องที่2 อวตารภาค3ดูครบทั้ง3ภาคเห็นความใจดำของคนที่แสวงหาผลประโยชน์จากทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความเสียหายกับอะไรบ้างธรรมชาติที่เสื่อมสลายหายไปด้วยน้ำมือคนสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไม่น่าเชื่อคนมีขนาดไม่ได้ใหญ่โตแต่การทำลายล้างช่างมหาศาลได้เห็นความรักในเผ่าพันธุ์และความรักต่างเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ความสวยงามของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้วยความเคารพในธรรมชาติและการพึ่งพาการมีชีวิตอยู่ความเป็นครอบครัวกับทุกสรรพสิ่งภาพทุกภาพสวยงามจริงๆเรื่องที่3ตุ๊กแกรักแป้งมากครั้งแรกที่ตั้งใจไปดูเพราะชอบก้าวจิรายุเป็นเด็กน่ารักในความคิดของตนเองเมื่อได้ดูเหมือนได้ย้อนความรู้สึกได้เห็นภาพในอดีตของเด็กที่มีความสดใสสว่างมองโลกในทางบวกความรักที่มีให้เด็กหญิงคนหนึ่งแม้โตและห่างหายกันไปเมื่อกลับมาเจอกันเมื่อกลับมาเจออีกครั้งก็พร้อมจะช่วยเหลือดูแลทุกอย่างความรักที่สวยงามมีความน่ารักทั้งภาพและเนื้อเรื่องมีหนังอีกมากในความทรงจำแต่ยังไม่เล่าหมดเอ่ยถึงได้บ้างเช่น3ใบเถาขอแค่คิดถึงด้วยรักและผูกพันและอื่นและอีกมากมายหลายเรื่องตามอายุไขเอาเป็นว่าจดหมายฉบับนี้ขอเล่าพอสังเขปเพื่อให้ผู้อ่านได้นึกภาพตามโดยไม่ต้องย้อนลำดับความคิดไปไกลขอแสดงความนับถือคุณทัศนีจิรพรเกษมสุขขอบคุณมากๆเลยครับคุณผู้ฟังล่ะครับเคยชมภาพยนตร์เรื่องต่างๆเหล่านี้ไหมที่คุณทัศนีเล่าให้เราฟังนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับคุณผู้ฟังเขียนเรื่องอะไรก็ได้ที่อยากจะเขียนอันนี้อย่างเล่า3ภาพยนตร์3เรื่องนี้มาก็ทำให้เรามีจินตนาการกับภาพยนตร์นะตอนที่เราไปดูแล้วบางทีเราอาจจะประมวลผลไม่ถูกเหมือนกันเนาะคือบางคนเวลาดูแล้วก็รู้สึกสนุกดีฟังแล้วก็ดูมันก็ก็แฮปปี้กับการดูแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาเขาเรียกว่ารีแคปหรือประมวลหรือทบทวนว่าสิ่งที่เราดูไปนอกจากความบันเทิงแล้วนอกจากความชอบไม่ชอบแล้วเราได้ข้อคิดอะไรบ้างนะจากการดูหนังหรือภาพยนตร์ต่างๆเหล่านั้นขอบคุณคุณทัศนีนะครับที่ประมวลผลมาแล้วก็ทำให้เป็นการจุดประกายด้วยสำหรับทั้ง3เรื่องเนี้ยผมไม่เคยได้ดูเลยถึงว่าอวตารเนี่ยได้ดูภาคแรกอันหนึ่งแล้วก็เห็นด้วยจริงๆด้วยว่าคนความโลภของคนเนี่ยมันทำลายอะไรต่างๆนานามากมายก็เหมือนกับสงครามที่อยู่ตอนนี้นะก็มันเกิดจากความโลภของคนอีกเช่นกันนะครับอีก3เพลงที่จะพาไปฟังกันให้ไปฟังเสียงของพี่ก้องกับพี่โจกับเพลงลึกสุดใจตามด้วยพี่นิตยาบุญสูงเนินกับเพลงช้ำคือเราและพี่อิดกับเพลงกับอิทธิพลังกูลนะครับพี่อิดคืออิทธิพลังกูลกับเพลงเก็บตะวัน

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบ
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก

0: 6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ก็เวลาของเราก็จะหมดลงแล้วนะครับน้องแป้งน้องช้างและผมต้นสุชาติชวังกูลนะครับกับหวานวานช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษกับวันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายน7มิถุนา2569ก็กำลังจะหมดลงแล้วนะครับไม่ต้องหมุนคลื่นไปไหนนะครับรายการต่อไปเป็นรายการของคุณอาชัยมง

สิงกับน้องลูกตาลนะครับมาจัดรายการร่วมกันก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งในยุคนู้นแล้วรวมทั้งเล่าเกล็ดสาระอะไรต่างๆมากมายอยู่ด้วยกันไปตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันอาทิตย์ต้นเดือนคือเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนใครที่ชอบฟังเพลงสากลก็ลองไปตาม Beautiful Music นะครับเขียนจดหมายมาคุยกันส่งมาถึงผมได้ที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับวันนี้ก็ต้องขอกลับลาไปก่อนและขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานของ FM 95ทุกคน

7 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพาณิชย์เกษตรลุยแก้ปัญหากุ้งไทยหลังมาเลเซียระงับนำเข้าเร่งดูดซับผลผลิตเปิดตลาดใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งประเทศไทย5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่1 มิถุนายนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทางมาตรการเฉพาะหน้าและแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวโดยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีห่วงใยความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 มิถุนายนที่ผ่านมาให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งเจรจากับมาเลเซียพร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำดูแลผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่องเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากมาตรการระยะสั้นจะเดินทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกกลุ่มส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในจีนทั้งท็อปไทยแบรนด์ที่คุณหมิงเจี๋ยเหมินไทยแลนด์วีคที่ต้าเหลียนและหลานโจรวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์และการโปรโมทกุ้งไทยในการแสดงสินค้าอาหารระดับโลกสำหรับระยะยาวกรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

0: แห่งชาติจะเร่งหารือกับทางการมาเลเซียคลี่คลายปัญหาและเตรียมยกระดับประเด็นเข้าสู่เวที WTO และอาเซียนหากจำเป็นยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกตำบลทักเทียมอำเภอเมืองตรังตำรวจสอบสวนกลางพร้อมชุดปฏิบัติการกองกำลังการ6บกป.ร่วมกันตรวจยึดยาบ้า 220,000 เม็ดที่ศูนย์คัดแยกแห่ง1สาขาตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังหลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดได้รับแจ้งจากสายลับว่าเครือขายยาเสพติดที่มีนายสันติสุขหรือสวัสดิ์อายุ35ปีมีการลักลอบขนส่งยาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายกับกล่องพัสดุสีน้ำตาลโดยถูกส่งผ่านบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ศูนย์คัดแยกถนนห้วยยอดตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังเมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงเดินทางเข้าตรวจสอบและแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อขอตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัยพบกล่องพัสดุสีน้ำตาลมีลักษณะตามสายรับแจ้งจำนวน3กล่องซึ่งไม่พบประวัติชื่อผู้ส่งและผู้รับในระบบทะเบียนราษฎร์แต่จากกระดาษแตะหน้ากล่องพัสดุผู้ส่งคือนางสาวสุนันทาอยู่ที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและระบุชื่อผู้รับคือนางจำเนียนหมู่1ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังเมื่อเปิดกล่องพัสดุพบของกลางยาบ้ารวม 220,000 เม็ดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดจึงร่วมทำการตรวจยึดของกลางพร้อมติดตามนางจำเนียนผู้รับปลายทางมาสอบปากคำเพิ่มเติมและลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองตรังโดยจะนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ6บกป.เพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตำนานที่ยังมีลมหายใจยังทำพฤติกรรมแบบเดิมลุงมานพจอมทักดาบจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอและคำบรรยายเตือนภัยร้านอาหารตำนานที่ยังมีลมหายใจลุงมานพจอมชักดาบตำนานที่ยังมีชีวิตกลับมาแล้วลุงมานพเจ้าของวลีกินแล้วชักดาบโผล่มาสร้างวีรกรรมอีกครั้งกินข้าวแล้วชักดาบตอนเช็คบิลจะแกล้งชักเกรงคนเห็นหรือไม่รู้จะสงสารจะจ่ายค่าอาหารให้บางร้านไม่คิดเงินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ร้านจิ้มจุ่มตรงข้ามสน.พระโขนงโลตัสสุขุมวิท50รอบนี้กินไปเป็นเงิน600กว่าบาทจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายพิเชษขัดวงอายุ32ปีผู้จัดการร้านเล่าว่าหลังจากมีการสั่งอาหารกินคุณลุงมีอาการชักเกรงเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูบริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นคนในห้างได้โทรเรียกกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือแต่เมื่อกู้ภัยมาเห็นแล้วบอกว่าเป็นคนที่กินแล้วชักดาบและมีพฤติกรรมแบบนี้มามากแล้วตนจึงได้พูดจาสอนลุงมานพไปตามคลิปที่ปรากฏจากนั้นตำรวจนำตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงแล้วให้ญาติมารับและจ่ายค่าเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย NECA Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ NECA Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษเอ๊ะทำไมเสียงคุ้นๆเหมือนเจอเป็นปกติช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะคะดีเจลูกตาลชนิชาเองค่ะนะคะวันนี้ก็นะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะอย่างที่บอกไว้ว่ามากับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ
1: สวัสดีจ้าลูกตาล
0: จ้านะคะเราเจอกัน
1: หมอไปเก็บลูกตาลอยู่ที่ไหนหมอดูนาฬิกาไม่ทัน
0: จ้า
1: ตื่นมาตั้งแต่บ่ายสองโมง

0: โอ้ค่ะคุณพ่อขานะคะก็เมื่อกี้นี้ก็บอกว่าโอ้คุณผู้ฟังหลายคนก็มารอคุณพ่อแล้วนะคะตั้งแต่5 โมงนะคะเราก็จะเจอกันแบบนี้นะคะในวันอาทิตย์นะคุณผู้ฟัง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะเพลงเก่าๆเพลงเพราะๆนะคะใครที่อยากฟังเพลงไหนคิดถึงเพลงไหนก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะคะคุณพ่อขาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ3 งานเพลงนะคะที่เรานํามาทักทายคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเพลงของสาวๆค่ะคุณพ่อ
1: 15หยกๆใช่ไหม
0: เมื่อกี้เริ่มมากับแสนเมาเตือนใจบุญพระรักษาค่ะคุณพ่อแล้วก็มีอีสาวทรานซิสเตอร์นะคะอ้อยทิพย์ปัญญาธรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเอียงแก้มคอยน้ำอ้อยพุ่มสุขค่ะคุณพ่อ
1: จ้า
0: ค่ะหนูอยากสอบถามคุณพ่อ3 ศิลปินนะคะ3 นักร้องสาวคุณภาพนี้ท่านไหนคุณแม่ท่านไหนที่อยู่ยุคเดียวกับคุณพ่อบ้างคะที่แบบพร้อมๆกันมาเป็นศิลปินพร้อมๆกัน
1: ถ้าถามอย่างนี้พ่อต้องนึกสักสามอาทิตย์
0: เพราะว่าตัวหนูเองอ่ะเอาจริงก็คือเคยฟังทั้งนั้นแหละคุณพ่อแต่ด้วยที่คุณพ่อคุณแม่หนูเนาะที่แบบว่าเราก็อยู่กันมาตั้งแต่เกิดเราก็ฟังเพลงมาตลอดแต่ว่าถ้าเรื่องของยุคสมัยตอนนั้นว่าเอ๊ะเป็นช่วงไหนศิลปินท่านไหนออกเพลงอะไรเนี่ยกว่าจะแบบว่าไม่ค่อยรู้บ้างนะ
1: เพราะว่าเราส่วนมากมาอยู่กันคนละคณะไง
0: ค่ะ
1: ทำงานนานได้เจอกันทีนึงแล้วก็ส่วนมากแต่ชื่อเราเนี่ยพ่อจะจำได
0: ้จ้ะ
1: แต่ว่าจำประวัติอะไรตัวอะไรของเขานั้นไม่ได้เพราะว่าพ่อมันยาวมากอ่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นระยะยาวมากตั้งแล้วก็เปลี่ยนตั้งแต่ยังไม่มีแบบปล่อยบุพภาตะวัน
0: โอ้หลายคนคิดถึงมากๆซอยบุพภาสวรรค์นะคะ
1: เพราะว่าซอยบุพภาสวรรค์เนี่ยมารวมตอนหลังนี่ก็ไม่ว่าคณะอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดาราภาพยนตร์อะไรต่ออะไรก็ไปรวมอยู่ที่นั่นหมด
0: อ๋อไม่ได้มีแค่วงดนตรีลูกทุ่งใช่ไหมคะพ่อมีแบบดาราหนัง
1: ไม่ได้มีแค่ดนตรีลูกทุ่งเขาม ีในทุนแล
0: ้
1: วไปรวมกันอยู่ที่นั่นแต่ใครจะไปหางานอะไรต่ออะไรจะเอาใครอ
0: ะ
1: ไรเองก็แต่วงพ่อไม่มี
0: จ้ะ
1: วงพ่ออยู่ปตอ
0: อยู่อีกที่หนึ่ง
1: ใช่อีกที่หนึ่งแต่ก็มีงานรับให้บ้างลูกศิษย์ลูกหาหางเครื่องบ้างแล้วก็นักร้องดังบางคนสังทองสีใสก็รับให้บ้างอะไรบ้าง
0: ค่ะเนี่ยตอนนี้มีแฟนรายการนะคะทักทายคุณพ่อเข้ามาเยอะเลยนะคะพี่กฤชมนน้องไบบอกสวัสดีครับพี่ตาและพ่อชายนะครับนะคะพี่จุ้นขนส่งทั่วไทยพี่สุจากน่าจะเป็นทางเนเธอร์แลนด์เลยนะบอกสวัสดีคุณอาชายเมืองสิงห์นะคะ
1: ไปมาแล้วเพราะว่าเดินสายก่อนที่จะไปเผยแพร
0: ่ค่ะ
1: อันเพลงของลูกทุ่งตอนนั้นมีงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นศิลปินแห่งชาติมาแล้วก็ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของวัดสักเหตุก
0: ็
1: เผยแพร่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็
0: มีสวีเดนด้วยนะคะคุณพ่อมีสวีเดนด้วย
1: เยอรมันแล้วก็แอนเดแล้วก็หลายประเทศ
0: หลายประเทศเลยส่วนยุโรปค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอาชายพี่ฮักพอกำกาบอกอาชายเมืองสิงห์คารมดีนะเนี่ยเขาว่าน
1: ะคะคารมดีที่ไหน
0: เขาว่าเขาว่าม
1: ันนึกไม่ออกก็โดนจงเดินไปก่อน
0: นี่แหละคือโอ้โหศิลปินแห่งชาตินี่คือศิลปินตัวจริงนะคะแล้วก็คุณแม่ทันพิชาสวัสดีค่ะพี่จรูนนะคะพี่แจ็คนะคะแล้วก็พี่หนูเพียหลายๆคนเข้ามาทักทายกันเยอะเลยแล้วก็มีงานเพลงแนะนำมาทางหลังใหม่ด้วยนะคะใครที่อยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟัง022481366นะคะคุณพ่อค่ะตอนนี้เนี่ยหนูมี1 งานเพลงของคุณพ่อที่หนูไปค้นดูในอัลบั้มหนูถูกใจชื่อเพลงมากคุณพ่อ
1: เพลงอะไรล่ะ
0: ขวัญใจวัยรุ่น
1: อ๋อขวัญใจรุ่นดูจะเป็น อะไรมันขึ้นต้นยังไงนะ
0: ก็นั่นน่ะหนูกำลังจะเปิดฟังเนี่ยแหละคุณปอหนูแบบหนูหาจากชื่อเพลงแต่ว่าหนูยังไม่ได้ฟังเลยว่าอยากจะมาเปิดฟัง

0: ร้อมกับคุณผู้ฟังเลยวันนี้
1: ก็ลองดูเดี๋ยว
0: นี
1: ้จะได้จดเอาไว้ด้วย
0: โอเคครับพ่อ
1: ไม่รู้ว่าจะเป็นผลงานร่วมกับที่ไวหรือเปล่าหรืออะไรต่ออ่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราม
1: ันมีหลายเวอร์ชันไง
0: อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเรามาย้อนความหลังกันนะพ่อนะ
1: ย้อนอดีต
0: ย้อนอดีตกันนะคะกับเพลงนี้ค่ะงานจากพ่อชายเมืองสิงห์นะคะขวัญใจวัยรุ่นค่ะ

ขวัญใจวัยรุ่นนะคะงานจากพ่อชายเมืองสิงห์นะวัยรุ่นเยอะไงช่วงนี้วัยรุ่นฟังตลอดนะคะช่วง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงเก่าๆนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะนะคะตอนนี้มีสมาชิกของเรานะคะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95กันเยอะเลยนะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะคะว่ามีใครกันบ้างแล้วก็รวมถึงตอนนี้สายหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะอ่ะนะคะคุณผู้ฟังนะคะก่อนที่จะไปขึ้นเครงนะคะฟังเพลงกันต่อนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้นี่แบบว่าเรื่องราวมากมายเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนก็ทำงานหนักนะนะคะรักในการทำงานแต่ว่าก็ต้องรักสุขภาพตัวเองด้วยนะคะมีหลายคนนะบอกว่าตอนนี้นะจะลุกจะเดินจะนั่งจะทำอะไรเนี่ยมันบางทีมันออดออดแอดแอดคุณผู้ฟังนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยHill Lifeค่ะอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วย

รับแรงกระแทกแทนหัวเข่าค่ะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัส

ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะคุณผู้ฟังคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีนะคะอีก2ชิ้นรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบด้วยนะคะผู้ฟังใครที่สนใจนะคะสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะนะจ๊ะอ้าวทักทายสมาชิกของเรานะคะทางไลฟ์นะจ๊ะมากันแล้วนะคะวันอาทิตย์วันหยุดนะคะมีใครมากันบ้างนะคะพี่สู่บอกโอ้โหใช่เลยนะคะรักในการทำงานแล้วก็ต้องรักตัวเองรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะทุกคนนะคะสวัสดีพี่มีมี่ด้วยนะคะพี่สมยศพี่จรัสนะคะพี่รามจิตเจริญนะคะแล้วก็พี่กฤษมนบอกว่าทักทายจากจังหวัดมหาสารคามนะคะนะคะเพลงเพราะพี่วิจิตสวัสดีค่ะพี่วิไลพรนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังจากจังหวัดตราดนะคะขอบพระคุณมากเลยสวัสดีคุณยายอ้อสามย่านด้วยนะคะทักทายคุณดีเจน้องลูกตาลแล้วก็คุณอาชัยเมืองสิงห์นะคะขอบคุณมากๆพี่ละไอจันสุมาพี่ฮักพอกำกานะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียนพี่จุ้นขนส่งทั่วไทยฮะพี่ตุ๊กตาเนี่ยบอกคิดถึงลูกตาลจังเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะฝากติดตามรายการของหนูด้วยนะคะพี่ๆจ๋านะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็วันพิเศษวันหยุดกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะร่วมกับพ่อชายมึงสิงในช่วงเวลานี้แหละนะคะ5โมงเย็นถึง1ทุ่มเนี่ยพี่สู่บอกเอียงแก้มคอยเมื่อสักครู่ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเลยนะคะคุณแม่ทันพิชาบอกเพลงเพราะมากๆพี่จรูนหน้าแก้วสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะทักทายผ่านทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาเลยนะคะที่4689400นะคะ4689400ตอนนี้หลังไมค์โอ้โหนะคะแนะนำงานเพลงของพ่อชายเข้ามาเยอะมากนะคะทักทายพี่เปิ้ลอ่างทองนะคะป้ายาสมุทรปราการนะคะยายแสงบางนาพี่หนุ่มหนองแต้พี่เน่งบึงกลุ่มนะคะจากออสพิจิตรค่ะแล้วก็มีมาจากลาดพร้าว71นะคะแต่ว่าไม่ยอมบอกชื่อแต่เดาได้ว่าเป็นใครแต่ไม่บอกหรอกนะคะแล้วก็มีคุณแม่สุภัสจากลำปางนะเจ้าเนี่ยค่ะพี่พรชัยลาดพร้าว101นะคะแล้วก็ล่าสุดสายมาจากพี่ปออ่างทองด้วยนะคะตอนนี้งานเพลงของพ่อชายเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยเปิดให้เพิ่มเติมนะคะมีมาทางสปป.ลาวด้วยนะน้องอินแทนบอกผมก็มาจ้าคุณพี่ไตรรัตน์นะคะยายออสบอกแชร์ให้แล้วสวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องหนูดีนะจ๊ะพี่บุญถึงโอเคขอบคุณมากๆค่ะเอาล่ะนะดีช่วงนี้นะคะไปฟังเพลงสักชุดหนึ่งที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนี่ค่ะเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบ้านแต่บ้านนะจะเป็นบ้านอะไรอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันสัก1เมดเลย์นะคุณผู้ฟังนะคะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเงิน

0: จากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
5: เมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับเม็ดเล่ของเรานะคะที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยนะคะว่ามีเพลงอะไรไปบ้างที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบ้านหลังแรกคุณผู้ฟังนะคะกับบ้านนาสัญญารักษ์นะคะจากศิลปินนิยมมารยาทนะคะแล้วก็ต่อด้วยบ้านนี้ฉันเกลียดนะคะมยุรีผู้ระหงสิทธิ์สุรพลนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะจากลูกศิษย์ก็ต่อด้วยอาจารย์นะคะบ้านนี้ฉันรักสุรพลสมบัติเจริญนะคะแล้วก็บ้านหลังที่4 บ้านใกล้เรือนเคียงแววมยุรานั่นเองนะคะโอ้นะก็เป็นเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านนะคะแต่จริงๆคำว่าบ้านเนี่ยมันก็หลากหลายความหมายนะคุณผู้ฟังบ้านที่บางคนบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านเป็นหลังที่เป็นสิ่งของแต่เปรียบเสมือนความรักความอบอุ่นนะคะเปรียบบ้านเหมือนเป็นใครสักคนหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยากจะกลับบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่ากลับไปที่บ้านหนึ่งหลังที่มีหลังคามีเสานะแต่คือกลับไปหาครอบครัวนะคะบางทีเหนื่อยหนักจากงานมากลับไปบ้านเนี่ยนะหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะเพราะว่าได้เจอกับครอบครัวพ่อแม่บางคนอยู่คนเดียวอาจจะอยู่กับน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะก็ช่วยฮีลใจเราด้วยนะคะบางทีก็โหนะคะทั้งวันไปทำงานไปเจอเรื่องราวอะไรมามากมายกลับบ้านก็หายเลยนะคะสบายใจเวลาได้อยู่บ้านนะคะเอ้าทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะนะคะสวัสดีพี่นาราเดชนะคะทาง Facebook Live เนาะแล้วก็พี่เริงใจบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลแล้วก็อาชายด้วยเปิดเพลงเพราะจังวันนี้นะคะมีแนะนำเพลงเข้ามาด้วยกับอยากฆ่าผู้ชายเจ้าชู้อันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าความในใจถ้าสมัยนี้เขาต้องเรียกว่าเสียงในหัวหรือเปล่าคะนะคะทักทายพี่เริงใจด้วยคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็

ก็มีใครเพิ่มเติมพี่บุญเรือนนะคะพี่บุญเรือนด้วยพี่ปลายฟ้าด้วยนะคะ SMS มีเข้ามาอู้สวัสดีทาง SMS ด้วยนะคะพี่วิภานะคะแนะนำงานเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีคุณแม่รุนด้วยนะบอกคนสวยขอเพลงกลางดาวนะจ๊ะนะคะแล้วก็บอกว่าเวลานี้ที่ผมรอคอยมาถึงแล้วนี่นะคะก็ขอบคุณมากๆทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยกับพ่อชายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหนึ่งงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะฝากมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะจากลาดพร้าว71นะคะแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครนะแนะนำงานเพลงของคุณอาไพรวันลูกเพชรนะคะจัดให้เลยกับใต้เงาโศกค่ะ

0: ใต้เงาโศกนะคะหนึ่งงานเพลงเพราะๆเลยนะคะที่ฝากมาทางหลังใหม่นะคะคุณพ่อคะ
1: จ้าจ้าจ้า
0: จ้านะคะตอนนี้17:53 นนะคะท้ายชั่วโมงแรกของเรานะคะหลังใหม่นะวันนี้คุณพ่อมีคนขอเพลงคุณพ่อมาโอ้โหเยอะมากๆวันนี้นะแล้วก็มีแต่เพลงพ่อชายพ่อชายพ่อชายพ่อชายพ่อชายเต็มจอเลยคุณพ
1: ่
0: อ
1: แล้วพ่อชายพ่อชายพ่อชาย
0: จริงจริง
1: จะเป็นนึกทัน
0: เยอะเลยพ่อชายทีนี้โอ้โหเมื่อกี้หนูก็นั่งดูเพลงไหนที่เราไม่ค่อยได้เปิดป่ะเพราะว่าเพลงคุณพ่อเนี่ยเยอะมากๆนะคะผลงานของคุณพ่อเนี่ยทั้งที่คุณพ่อแต่งเองด้วยแล้วก็อาจารย์นักแต่งเพลงครูเพลงท่านอื่นแต่งด้วยเนาะทีนี้หนูมีเจอเพลงหนึ่งคุณแม่สุพัฒน์จากลำปางค่ะคุณพ่อเขาแนะนำเข้ามากับเพลงหอมหน่อยอันนี้คุณพ่อแต่งเองใช่ไหมคะ
1: แต่งเองเพลงในภาพยนตร์
0: อ๋อเรื่องอะไรคะคุณพ่อพอจำได้ไหมคะ
1: หอมหน่อยจากสมบูรณ์พิทยาคุณ
0: ค่ะ
1: ยุคแรกยังเป็นหนัง16อยู่เลยกว่าจะไปหามาสเตอร์ได้ก็ไม่นานมานี้พอมาสเตอร์ไปอยู่ที่นครสวรรค์ดงตกแกน
0: โอ้เมื่อไม่นานมานี้เองเหรอคะคุณพ่อที่หาเจอ
1: นานแล้วแต่ไปมาเราจัดรายการพูดเขาพูดไปพูดมาเขาเป็นคนเดินเจอ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะ
1: ท่านชอบท
0: ี
1: หนังนครสวรรค์เนี่ยไปทีไรแล้วต้องเปิดรอบพิเศษ3รอบทุกที
0: โอ้แสดงว่าแฟนเรียกร้องนะเพลง
1: นครสวรรค์เยอะ
0: จ้ะนะคะ
1: พี่พ่อถือหลวงพ่อเดิมแล้วก็อาจารย์หลายองค์ที่ปู่ตุกปากทองม
0: า
1: 3เท่าร้านภาพยนตร์ร้านอะไรต่ออะไรเนี่ยที่เขาจะพากันไปเชียร์กันอยู่ตลอด
0: ค่ะ
1: เขาจะมีโต้ลงใครจะไปนั่งที่ร้านยนายเขาก็ให้คนดูแลให้เรียบร้อยเลยตลอด
0: ดีมากเลยน่ารักมากมากคุณพ่อพอจะจำได้อยู่ไหมคะหอมหน่อย
1: หอมนิดเดียวทำทีเหนียวใจน้อยจูบแก้มงามซ้ำรอยโทกรัวด่างพร้อยเป็นรอยไปได้หนุ่มไหม
0: นี่อุ้ยหนูแบบเมื่อกี้หนูแอบเปิดฟังนิดนึงว่าเอ๊ะนะพ่อจะจำหนูเตรียมตอนนี้หนูเตรียมเนื้อไว้ให้นะเผื่อพ่อแบบว่านึกไม่ออกหนูก็เตรียมไว้แบบสุดยอด
1: เพียงเบาๆอย่าหน้าเงาแงงอนวิงวอนจะไหนจูบเป็นประจำไม่ช้ำแก้มแดงรุนแรงเมื่อไรนี่น้องคงมีแฟนใหม่จูบนิดแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ให้จิบโจบจริงๆหรือ
0: นี่โอ้โห
1: หมดเข้าฉากระหว่างสมบัติเมเทนีกับปริมประภาพร
0: โอ้
1: ได้ไปแต่งตัวเป็นลิเกไปเจาะรูดูแอบดูเขา
0: เหรอคะโอ้
1: แล้วเขาก็เอาไอ้นี่สมบัติเมเทนีเขาก็เขาก็รู้แหละไอ้นี่แม่ดูแล้วก็เอานิ้วจิ้มตา
0: จิ้มนึกออกคุณพ่อเป็นแบบว่าเหมือนซีนในหนังในละครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่อุ้ยยังมีข้อหาเจอแล้วมาเจอ
0: สุดยอดเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะหอมหน่อยนะคะที่คุณแม่สุพัฒน์แนะนำเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ
1: ได้เลย

0: ขณะนี้เวลา18:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. M-Cord News FM 100.5 1 สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ
2: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับถ้าเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นดราม่า
1: ครับ
2: นั่นก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีประเด็นที่พูดคุยหารือวิพากษ์วิจารณ์กันต่อในสัปดาห์ถัดไปนะ
1: ครับ
2: ประเด็นหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการนำรายชื่อของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เราเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยนะครับปรากฏว่าถ้าเรานำชื่อของท่านมาท่านจะถูกตัดนะฮะเพราะว่าผิดหรือว่าขัดกับเงื่อนไขในการที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูเลยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
1: แ
2: ต่แล้วก็ตามทางกระทรวงการคลังโดยท่านปลัดลวรนเนี่ยยังคงยืนยันว่าเงื่อนไขเนี้ยนะฮะเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้คนที่เขายากจนจริงๆนะฮะ
1: จนจริงๆไม่ใช่คนที่อยากจน
2: ใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับเขาอธิบายถึงเรื่องของการนำเงินพ่อแม่นะฮะนำชื่อของเขาเนี่ยเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่จะหลุดพ้นความยากจนพ้นเส้นขีดความยากจนซะที่ไหนล่ะลูกหรือพ่อแม่เนี่ยอาจจะประหยัดเข็มกันสุดๆแล้วแล้วค่อยๆขยับขยื่นเคลื่อนกันไปนะฮะแต่ไม่ได้พ้นความยากจน

0: นครับ
1: ใช่
0: แต่ไม่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นเอง
1: ครับก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีกระแสสังคม
0: ครับ
1: หลายภาคส่วนออกมาเรียกร้องว่าเอ๊ะมันการทำแบบนี้มันทำให้เรื่องของมีการคิดคำนวณว่าถ้าตัดเรื่องของบัตรคนจนที่กับผู้ปกครองจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้แล้วเนี่ยกับจำนวนเงินที่เอาไปลดหย่อนเนี่ย มันก็ไม่เข้ากันไม่คุ้มค่ากันแล้วมันก็อาจจะทำให้เด็กหรือว่าลูกๆเนี่ยละทิ้งในการดูแลผู้ปกครองด้วย
0: โอ้โหแล้วก็ขอโทษนะฮะตอนนี้โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยตั้งชื่อโครงการกันใหม่เพียบเลยนะฮะ
1: ว่า
0: แทบจะอ่านออกอากาศไม่ได้เลยนะคร
1: ับ
0: อะไรพีพีพลัสเนี่ยนะฮะประมาณนั้นเลยนะฮะก็คืออยากจะให้ลูกดูแลหรือว่าอยากจะให้รัฐดูแลให้ผู้ปกครองตัดสินใจเอาอ่ะ
1: ครับ
0: เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคือถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยกระทรวงการคลังเขาเปิดให้อุทธรณ์เพราะวันที่17นะฮะก็เดี๋ยวจะมีไอ้ตอนเนี้ยนะฮะให้มีการตรวจสอบได้แล้วด้วยนะครับว่าคุณเข้าเงื่อนไขอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะอธิบายเหตุผลมาให้ผู้ที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยนะครับอุทธรณ์ได
1: ้ครับ
0: เช่นกรณีว่าลูกนำชื่อของเราไปนะฮะแล้วเราทำให้เสียสิทธิ์ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทั้งที่ลูกไม่มาดูแลเราเลยเนี่ยนะฮะเอาประเด็นตรงนี้ไปแย้งได้ไปอุทธรณ์ได้ครับและอุทธรณ์ถ้าเกิดอุทธรณ์ฟังขึ้นท่านจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนมาแต่คนที่จะเสียสิทธิ์ไปก็คือปีภาษีถัดไปลูกท่านจะไม่สามารถนำชื่อเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกแล้วเนี่ยฮะทางการเขาให้คุณตัดสินใจเอา
1: ครับแต่ว่าทั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็คงต้องรอดูแหละว่าหลังจากนี้รัฐบาลก็จะยังไงต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันเป็นกระแสดราม่าแม้ว่าจะมีคำชี้แจงจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมถึงปลัดกระทรวงเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศออกมาเนี่ยแต่ว่าก็กระแสสังคมนะเพราะหลายๆอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระแสทั้งนั้นเลยม
0: ัน
1: เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนคืออย่างที่เขาคุยกันเล่นๆนะพี่ลงว่าบ้านเรามันขับเคลื่อนด้วยการด่าถ้าเกิดไม่มีการด่าหรือว่าไม่มีการออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เงื่อนไขต่างๆไม่ค่อยได้รับการเปลี่ยนแปลง
0: และปัญหานี้จะไม่เกิดเลยนะฮะถ้าคนไทยอยู่ดีกินดีลืมตาอ้าปากได้แล้วก็พ้นเส้นความยากจนโครงการนี้จะไม่เกิดเลยนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เนื่องจากโอ้โหของเราที่ผ่านมามันมีปัญหามากมายเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจของเราเองมันทำให้ยังมีคนอีก13,180,000 คนที่ยังได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตั้งแต่ปี2565ครั้งแรกนะฮะแล้วก็มาปรับปรุงสังคายนากันใหม่ว่ามาตรวจสอบสิทธิ์กันใหม่ซีก็คือยุคนี้แหละครับ
1: ครับ
0: ที่เพิ่มเงื่อนไขมาเอา data นะฮะของภาครัฐเนี่ย17 18หน่วยงานเอามารวมเป็น1เดียวครับ
1: ครับ
0: เพื่อจะตรวจสอบว่าคุณอาทิตย์ในกอในขอในคอในงอเนี่ยนะฮะที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเนี่ยเล่นหุ้นหรือเปล่าม ีรถกี่คัน
1: ม
0: ีทรัพย์สินที่แฝงอยู่หรือไม
1: ่
0: นะฮะทำประกันชีวิตไว้มากมายหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเรารู้เราทราบแล้วนะครับไม่มีเงินดาวเงินเดือนเมื่อก่อนนี้ได้เลยไงใช่ไหมครับไม่มีรายได้มาเข้าเป็นประจำเลยเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงคุณทันทีแต่หลังจากนี้เขาจะมีการสอบลึกไปอย่างนี้แหละฮะที่อาจจะทำให้หลายคนไม
1: ่
0: เข
1: ้
0: าเงื่อนไขนะฮะหรือว่าบางส่วนพ้นเส้นความยากจนไปแล้วนะฮะก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปนะครับประเด็นเนี้ยคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีเพจที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีแล้วก็มีคุณกรจาติกะวณิชนะฮะโพสต์ประเด็นเนี้ยนะครับน่าฟังน่าสนใจเอาประเด็นของคุณกรที่หยิบยกโพสต์ของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเขาชื่อว่าแท็กบักหนอมเนี่ยนะฮะคุณกรเอาข้อความเนี้ยมาโพสต์ในเพจของคุณกรด้วยนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่นำบุตรที่บุตรเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยชี้ว่ามาตรการเหล่านี้ครับไม่ควรขัดแย้งกันและการที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีก็ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพฮะโดยบอกว่าผมเห็นด้วยกับเนื้อความเห็นนี้ของคุณหนอมนะฮะก็คือแท็กหมักหนอมเนี่ยนะฮะว่าเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกอะไรเพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะคือการที่รัฐรับรู้ว่าลูกบางคนมีภาระดูแลพ่อแม่นะฮะอันนี้คือ

0: ลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือการที่รัฐรับรู้ว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลำบากและต้องการความช่วยเหลือพื้นฐานสองเรื่องนี้มันไม่ควรขัดกันเองโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้ผมเข้าใจว่ารัฐจำเป็นต้องคัดกรองสวัสดิการเพราะงบประมาณมีจำกัดและรัฐควรป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้ลำบากจริงเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์แทนคนที่ลำบากกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับและเป็นสิ่งที่รัฐควรจะทำแต่คำถามก็คือเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลหรือยังกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยก็ไม่ควรถูกตีความอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วนะฮะเอาชื่อท่านมาก็จริงเนี่ยท่านก็ไม่ได้พ้นความยากจนนะฮะยังอัตคัดอยู่ก็ยังมีนะครับหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วอย่าไปตีความอย่าไปตีขลุ่มแบบนั้นเพราะลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างได้แล้วนะในทางกลับกันการที่ลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนได้มีเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วว่าพ่อแม่ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีตัวเลขเนี้ยควรสะท้อนความเปราะบางไม่ใช่ถูกใช้เป็นเหตุผลว่าคนคนนั้นไม่ควรได้รับความช่วยเหลือและไม่ต้องแล้วต้องไม่ลืมว่าสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้นนะนะฮะไม่ได้แปลว่ารัฐช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงเพราะตัวเลขเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ฐานลดหย่อนภาษีมูลค่าจริงที่ลูกได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาษีของลูกแต่ละคนมันเป็นขั้นบันไดไงฮะถ้าเงินเดือนมันต่อปีเนี่ยมันนิดหน่อยก็ 5% ไปใช่ไหมถ้าเพิ่มกว่านั้นเป็น 10% 15% 20% หรือ 25% ฐานภาษีมันต่างกันฮะฐานเดือนมันต่างกันครับแต่ภาระจริงๆในการดูแลพ่อแม่มันอาจจะสูงกว่านั้นมากสูงกว่าลดหย่อนมาก
1: ครับ
0: อันนี้คร่าวๆนะที่คุณกรณ์ได้โพสต์ไว้นะฮะคืออยากให้ชวนคิดต่อก็คือการอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์เนี่ยหากลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยแต่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่จริงนะฮะแล้วพ่อแม่ไปขออุทธรณ์เนี่ยปัญหาครอบครัวมันตามมาไหมอ่ะ
1: ใช่เพราะว่ามันก็จะมีอย่างที่บอกไปว่าคือนอกจากมันมียังหลายๆเพจนะพี่ลงที่เขาออกมาแชร์เรื่องของดราม่าที่มันเกิดขึ้นภายในครอบครัวบทที่มีการแชร์บทสนทนาภายในครอบครัวว่าอ่ะมันก็จะเป็นพ่อแม่อาจจะมีการโกรธลูกและที่เอาบอกว่าต่อไปเนี่ยแม่อาจจะไม่ได้รับบัตรแล้วเพราะว่าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนเนี่ยมันก็เป็นปัญหาว่าอ่ะแล้วลูกจะทำยังไงได้เพราะว่าก็ทำแบบนี้มาทุกปีถ้าจะมาโทษเนี่ยก็จะมาโทษลูกก็ไม่ได้ต้องไปถามจากทางรัฐบาลแต่ว่าทีนั้นเนี่ยการที่บอกว่าก็ยังมีเปิดโอกาสให้เราไปพิสูจน์ตัวเองก่อนยืนยันตัวตนก่อนว่าจะได้รับการปลดจะอยู่ในเงื่อนไขใหม่ไหมหรือว่าจะถูกปลด
0: ครับนี่แหละครับประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเขาจะเปิดเผยนะฮะชี้แจงเลยนะครับว่า13,180,000 คน

นะฮะชี้แจงเลยนะครับว่า13,180,000 คนเนี่ยนะฮะที่มาทวนสิทธิ์กันใหม่เนี่ยนะครับใครจะผ่านการคัดกรองนะฮะในขั้นตอนของเขานะฮะและคนที่ถูกตัด

0: โกนผมไม่มีผมเนี่ยแล้วก็ทำยังไงก็สแกนหน้าไม่ผ่าน
1: ครับ
0: ต้องไปขอยืมวิกจากคนในหมู่บ้านเพื่อเอามาสแกนกว่าจะได้นี่คือเราจะได้เห็นข้ามน้ำตาของผู้สูงอายุเนี่ยหลายเคสหลายกรณีมากที่มันจะต้องออกมาเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อที่จะขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากรัฐ
1: แต่คุณยายท่านนี้ได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ได้แล้ว
1: เพราะว่ามีคนให้ยืมวิกผมแล้วก็สแกนผ่าน
0: ครับ
1: โอ้โหก็คือระบบอัตโนมัติอะเวลาสแกนเนี่ยมันไม่
0: ดูยาก
1: ประส
0: า
1: ทยิ่ง
0: มากครับหรือว่าเดี๋ยวเราต้องอาจต้องพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็มันมีประเด็นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวตามกันต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป็นยังไงบ้างคุณอาทิตย์ได้ใช้หรือยังครับ
0: ได้ใช้ไปแล้วครับเพราะว่าโค้ดตั้งแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่เราเริ่มเราคุยกันเมื่อวันตอนนั้นยังเป็นอาทิตย์แล้ววันยังวันที่31เนาะยังไม่เริ่มโครงการและอีกวันนึงมาก็คืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าเอ๊ะมันจะคนจะงงมั้ยคนจะสับสนมั้ยเพราะว่ามันก็จะมีบางคอมเมนต์บางที่บางผู้ฟังบางท่านที่บอกว่าทำไม50 50มันดีอยู่แล้วทำไมมาเอาแบบใหม่ดูสับสนดูงงมากกว่าเดิมแต่ว่าพอใช้จริงอ
1: ่
0: ะ
1: มันคล่องมาก
0: มันลื่นปืดลื่น
1: แล้วก
0: ็
1: เป็นการที่จะต้องตัดสินใจยากไหมผมยอมรับเลยว่าไม่ยากเลยนะฮะอย่างราคาอาหารเนี่ยนะครับ70บาทจ่ายจริงเท่าไหร่รู้ไหม
0: เท่าไหร่
1: ที่เจ้าต้องหักจากเราไป40%
0: 20บาท
1: ใช่ไหมครับราคาอาหาร120บาทหักไปจริงๆ48บาทอย่างนี้นะครับทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการซื้อสินค้า
0: ครับ
1: อุปโภคบริโภคง่ายขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าผู้ค้าเองเนี่ยก็ขายของได้มากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับ
0: ครับ
1: เห็นได้จากพอไปซื้อเนี่ยนะฮะโอ้โหคนต่อคิวขอใช้ถ้วยไทยครับ
0: ครับ
1: วันแรกวันที่1ที่ผมไปใช้เลยเนี่ยนะก็เริ่มใช้แต่6โมงเนี่ยผมไปใช้ตอน8โมงกว่าๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าแม่ค้ายังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
0: ยังไม่คล่องยังไม่
1: ค่อยคล่องนะครับพอให้เราสแกนเนี่ยจะไปซื้ออีกครั้งนึงวันเนี้ยนะครับโอ้โหแม่ค้าคล่องปลือเลยฮะ
0: ใช่แต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าบางร้านเนี่ยก็ยังใช้ป้ายเดิมนะบางทีเราจะไปพูดว่าคนละครึ่งเออจะไม่ใช่คนละครึ่งแต่ว่าบางร้านก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งไหมคะไม่ค่ะเขาก็ยังจะติดชื่อโครงการเก่ามาก่อนแต่ว่าบางร้านส่วนใหญ่ก็คือจะติดป้ายแล้วล่ะว
1: ่
0: าเป็นไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าบางก็จะมีเนี่ยบางร้านเขายังจะติดคำโครงการชื่อโครงการเดิมมาอยู
1: ่
0: แต่ว่าถ้าถามจริงๆตอนนี้ที่น่ากังวล นะพี่อารมณ์อาจจะเป็นยอดคงเหลือในวงเงินที่รัฐบาลให้มาเดือนละ 1,000
1: คือต้องวางแผนใช้ให้ดีแล้วก็ต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเนื่องมาจากว่ารัฐบาลเขาจะมาไปทบเดือนหน้านะฮะพอสิ้นเดือนมิถุนายนปุ๊บเนี่ยนะฮะทุกอย่างตัดเป็นศูนย์เลยครับ
0: ใช
1: ่แล้ววันที่1นะฮะมิถุนาแล้วอะไรกรกฎา
0: ครับ
1: กรกฎาวันที่1เนี่ยนะครับเขาจะ

0: โอนเงินอยู่ในบัญชีอีก 1,000 บาทนะฮะ
1: ครับ
0: ไปที่เหลือเท่าไหร่เนี่ยนะฮะกลายเป็นศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นบริหารจัดการให้ดีครับ
1: ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเนี่ยผมเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเพิ่งผ่านไปได้สัปดาห์เดียวนะพี่รงจากวงเงินที่รัฐบาลให้น่ะ 1,000 บาทเนี่ยเหลือไม่ถึง500แล้วไงผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวและตามข้อมูลของวันนี้ที่ทางรัฐบาลเขามีการแจ้งข้อมูลมาจนถึงวันที่5มิถุนายนนะพี่รงมีคนใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทแสนกว่ารายแล้วนี่เพิ่งผ่านนี่คือข้อมูลนะวันที่5มิถุนายนปรากฏว่าคือ
0: กินทุเรียน
1: คือใช้ไปแค่5วันน่ะพี่รง
0: กินทุเรียน
1: เกินวงเงินไปแล้ว
0: เออตอนนี้ทุเรียนลดราคาเหลือประมาณ100บาทต่อกิโลนะฮะคนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยกันเยอะต่อคิวกันยาวเลยนะฮะเพราะว่าคุณใช้เต็มวงเงินทันทีเนื้อต่อ1วันนะฮะ1วันเนี่ยเราใช้ไป133บาทกว่าๆเนี่ยหรือว่า134ใช่ไหมรัฐบาลออกให้200มันก็ประมาณ333อ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยคุณใช้สิทธิ์หมดเลยนะเพราะว่าทุเรียนลูกหนึ่งประมาณนั้นเลยนะครับ
1: ครับแต่อย่างที่บอกว่าคืออันนี้ยังไม่ถึงในรอบของทางไรเดอร์นะที่ทาง
0: ไรเดอร์วันที่15ใช
1: ่ใช่นี่ยังไม่ถึงไรเดอร์นี่คือหมดไปแสนกว่าราย 142,610 รายเนี่ยใช้สิทธิ์เต็มวงเงินไปแล้ว
0: ครับ
1: และอย่างที่บอกว่าเพิ่งผ่านไป5วันเองถึงข้อมูลณวันที่5
0: ก็ถึงบอกไงว่ามันตัดสินใจซื้อของได้ง่าย
1: ใช่แล้วบางทีอย่างถ้าเกิดบางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาอาหารนะมันจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทแถวๆเนี่ย
0: 20กว่าบาท
1: รอบๆเราเนี่ยจะสุดท้ายแล้วเราจะออกเองอยู่ที่ประมาณ26บาท26-28บาท
0: 26-28 บาท
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็รัฐบาลเขาก็จะออกให้อีกนั่นแหละมันก็เลยไปเร็วมากที่คนตอนแรกๆบอกว่าจะกังวลว่าจะคำนวณยังไงจะคิดยังไงไม่ต้องคิดเติมเงินเข้าไป
0: เอางั้นก็แสดงว่าไอ้โครงการหรือว่าไอ้การเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ชะลอตอนปลายเดือนสิครับ
1: อาจจะไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าคือบางคนเนี่ยใช้สิทธิ์ไปเกินครึ่งแล้วนะเกินเหลือไม่ถึง500บาทแล้วเนี่ยในวงเงินที่เราต้อง
0: ไ
1: ปให้มาน
0: ี่ไงคุณผู้ฟังคุยก็มาแล้วนี่ไง
1: ฮ
0: ะคุณสวิตไทยแหละฮะอ่านผิดขออภัยนะคร
1: ับ
0: จริงค่ะแฟนซื้อทุเรียนแทบทุกวันคือซื้อลูกเดียวหมดโควต้าเลยนะฮะ333บาทของรัฐบาลกับเราที่ออกไปเนี่ยนะพดลูกมึงมันก็ประมาณสักโล2โลอ
1: ่
0: ะเออ2 300กว่าบาทประมาณเนี้ยครับ
1: ครับนั่นก็คือก็เป็นอีกอันนึงที่คงต้องกังวลแหละเพราะว่านอกจากเงินเราที่จะต้องเอาเข้าไปแต่ว่าวงเงินที่รัฐบาลให้มาแต่ละเดือนละ1,000เนี่ยก็ต้องบริหารจัดการให้ดีแม้ว่าจะให้แค่วันละ200แต่ว่าถ้าเกิดเรากินแบบเนี้ยมัน5วันอาทิตย์เดียวก็หมดเหมือนกัน
0: โอ้แล้วบัตรสวัสดิการต้องบอกอย่างนี้นะฮะที่รัฐเขาเติมเงินให้700บาท
1: บ
0: เรามีอยู่แล้ว300ใช่ไห
1: ม
0: รัฐเติมให้อีก700เป็น 1,000 บาท
1: ครับ
0: ร้านธงฟ้าร้านบลูพลัสอะไรประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: วันก่อนผมไปซื้อของอ่ะนะฮะเพราะราคามันถูกกว่าร้านอื่นๆนะพอสมควรเนี่ยนะครับโอ้โหคนต่อคิวใช้บัตร นะครับ
1: ครับ
0: คือไปคิดอีกมุมนึงว่าโอ้คนไทยอยู่เส้นแบ่งความยากจนที่ทุกคนต้องมีบัตรสวัสดิการไม่น้อยนะครับยืนต่อแถวกันเพราะว่าการที่จะเข้าไปซื้อได้เนี่ยต้องไปบอกรหัสเขาก่อนเขาใช้รหัสเรามาก่อนเพื่อรหัสจะไปชำระค่าสินค้าไงครับโอ้โหหลายร้อยคนอ่ะ400-500มีอ่ะ500กว่าคนมีทั้งห้างนะผมเห็นนะยูเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วทุกคนถือบัตรนี้หมดเลยแล้วผมไปตอนแรกไม่รู้ไงนะฮะผมก็ช็อปช็อปช็อปช็อปช็อปแล้วก็พอเข้าเคาน์เตอร์เสร็จใ
1: คร
0: ช่วยไทยรับไหมครับไม่รับ
1: รับแต่บัตรสวัสดิการ
0: ใช่ครับโ
1: อ
0: ้เราก็ต้องออกเอง
1: แต่จ่ายเต็ม
0: แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่ายังไงเราก็ต้องซื้อของอยู่แล้วนะครับอ่ะไอ้นี่สองเรื่องนะฮะที่คุยกันอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นแล้วก็รู้สึกว่าหดหู่พอสมควรเห็นภาพกับคุณอาทิตย
1: ์
0: นั่นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือชาวลาวจากถ้ำที่ล่องแจ้งฮะแขวงไซสมบูรณ
1: ์
0: นะครับคือเราประสบความสำเร็จสำหรับกู้ภัยไทยนะนะ
1: ฮ
0: ะคุณปอนจากกริดเนี่ยที่โพสต์อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับคือเราช่วยเขาออกมาได้5คนและตอนเนี้ย
1: ติดท้ายอีก2
0: ทีมกู้ภัยเนี่ยกลับถึงเวียงจันทน์แล้วมาพักค้างที่เวียงจันทน์เดี๋ยวจะกลับประเทศไทยแล้วก็เจ้าแขวงเนี่ยเขามอบประกาศนียบัตรแล้วก็ทำขวัญอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะขอบคุณทีมกู้ภัยของเรานะฮะแต่เป็นประเด็นที่ตอนที่จะถอนทีมออกมาเห็นคลิปภาพยัง
1: อันไหนฮะมีหลายคลิปมากเลยที่ออกมา
0: ก็คือ
1: กรณีมอบเงินด้วย
0: ของสองครอบครัวนั่นแหละที่มอบเงินเนี่ยสองครอบครัวที่สามีเขายังอยู่ในถ้ำอ
1: ่
0: ะยังติดค้างอยู่อ่ะวันนี้ถ้านับกันเนี่ยคือวันที่18เขามารอสามีเขาทุกวันนะฮะแล้วปรากฏว่าทุกคนกลับหมดอ่ะ
1: อ
0: ู๋คุณปอนกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นต่างชาติอ่ะร้องไห้เลยนะครับ
1: ครับ
0: คือไม่รู้จะอธิบายเขายังไงอ่ะว่าเราสู้

0: ธรรมชาติไม่ได้อะนะฮะเนื่องจากหนึ่งฝนในพื้นที่ตกหนักมากตกหนักแล้วน้ำตัวนี้ท่วมถ้ำท่วมถ้ำไม่เท่าไหร่ฮะวันก่อนมีเหตุแผ่นดินไหวอีกพอแผ่นดินไหวมันขยื่นขึ้นมาเนี่ยน้ำที่มันท่วมถ้ำอยู่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหินข้างบนฮะ
1: ร่วงลงมาม
0: ันร่วงลงมาแล้วก็พอปิดถ้ำรูมันก็แคบเข้าไปอีกแล้วก็อันตรายสำหรับกู้ภัย
1: ก
0: ู้ภัยก็บอกว่าเราจะเข้าไปช่วยเขาเนี่ยแต่เราไม่อยากสูญเสียเพิ่มนะฮะสู้ธรรมชาติไม่ได้จริงแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นคือฝนหยุดตกน้ำมันลดลงนะฮะเดี๋ยวจะกลับไปช่วยใหม
1: ่
0: แต่ไอ้คำว่ากลับไปช่วยใหม่เนี่ยคุณปอนบอกว่าแล้วจะไปบอกเขายังไงอ่ะสองคนที่นั่งรอสามีอยู่ปากถ้ำอ่ะ
1: ครับก็ดูเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่าคือในสื่อของทางหนูนะเขาก็เล่นประเด็นนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของที่มาที่ไปลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆอันก็ยังเป็นคำถามทิ้ง question mark ไว้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ทีมกู้ภัยของไทยต้องถอนตัวออกจากภารกิจเนี่ย
0: uh-huh.
1: คืออะไรกันแน่
0: uh-huh.
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าตอนแรกเนี่ยที่สามารถช่วยออกมาแล้วได้5คนแรกเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีความหวังมากว่าจะต้องสามารถหาอีก2รายที่เหลือได้
0: เอาดูไปแรกๆสิพอเริ่มภารกิจกู้ภัย2ร่างไอ้2คนสุดท้ายเนี่ยนะ บอกว่าเคาะผนังแล้วมีเคาะกลับมาทุกคนมีความหวังหมดและเหตุใดมันจึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาน
1: ั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือเรื่องของธรรมชาติมันก็พูดยากมันก็สู้ไม่ได้เพราะยังช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหน้ามรสุมด้วยทั้งในส่วนของไทยเองในส่วนของสปป.ลาวแล้วก็หลายๆประเทศในแถบเนี้ยก็เจอฝนกันหมด
0: ของเราเนี่ยฝนมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะขาดช่วงก็
1: ม
0: ีแต่ว่าของเขาอะฮะ
1: มาตลอด
0: ป่าอุดมสมบูรณ์แล้วมันมีแต่เทือกเขาเพราะฉะนั้นความชื้นเขาสูงนะฮะฝนตกทุกวันต้องบอกอย่างนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเนี่ยเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่ออกมากู้ภัยขึ้นรถแล้วกำลังจะกลับแล้วนะครับเขาก็ถ่ายภาพไงยืนอุ้มลูกรออยู่อะแล้วทุกคนกำลังกลับหมดอะแล้วเหลือเขาอยู่สองครอบครัวที่รอสามีซึ่งอยู่ข้างในแล้วไม่รู้ชะตากรรมอะแต่ทางกู้ภัยเขาอธิบายเหมือนกันนะครับบอกว่าสิ่งที่อยู่ในถ้ำเนี่ยเขาเอาเก็บไว้ให้หมดเลยนะ
1: ครับ
0: อาหารการกินอาหาร
1: เขาวางไว้เป็นจุด
0: ๆครับ
1: เผื่อ
0: ว่าคนเราเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดนะฮะถ้าเกิดว่าน้ำลดเขาจะออกมาเขาจะดำน้ำออกมาเขาจะลุยทางออกมาแล้วมาอยู่ตามโถงต่างๆแล้วเห็นสิ่งของจำเป็นที่สามารถดำรงชีพได
1: ้
0: ชื่อว่าการดิ้นรนของคนน่ะในการเอาตัวรอดเราก็หวังอย่างนั้นฮะให้มันมีปาฏิหาริย์ครับ
1: ครับก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกนะพี่อรง
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาวันดื่มนมโลกแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นว่าค่าเฉลี่ยการดื่มนมของไทยเนี่ยมันยังต่ำมากแล้วมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่ทำไมคนไทยถึงดื่มนมน้อยหรือว่ามันมีความเชื่ออะไรหรือเปล่าที่ทำให้พอโตมาแล้วเราไม่ค่อยดื่มนมกัน
0: แล้วนี่แหละฮะไอ้ที่ดื่มนมน้อยเนี่ยจะทำอย่างไรจะกระตุ้นอย่างไรจะรณรงค์อย่างไรให้คนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สำคัญให้คนไทยตระหนักรู้นะฮะและทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องรณรงค์เรื่องนี้กันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะคุยกับนักวิชาการด้านโภชนาการครับ
1: ครับ
0: ก็ท่านจะมาอธิบายเลยนะฮะนมเนี่ยไม่มีคุณค่าอีกแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรที่ต้องกินกันนะฮะแล้วเด็กเนี่ยที่ดื่มนมน้อยขนาดไหนและจะต้องรณรงค์กันยังไงนะฮะพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: ข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา 28 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: เดี๋ยวจะคุยกับนักวิชาการด้านโภชนาการนะครับเพราะว่าไม่สายเกินไปนะฮะถ้าเราจะหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าวันที่1 มิถุนายนของทุกปีนะครับคือวันอะไรหลายคนก็บอกว่าวันใช้ไทยช่วยไทยพลัสไงวันแรกนะฮะไม่ใช่ครับคุณผู้ฟังฮะคุณผู้ชมครับอันนั้นถูกต้องครึ่งหนึ่งนะฮะเรื่องของวันที่1 มิถุนายนก็คือเป็นวันดื่มนมโลก
1: ครับ
2: ไอ้ที่ต้องมาคุยเพราะว่ามันมีตัวเลขมาไงว่าคนไทยดื่มนมน้อยมากถ
1: ้
2: าไปเทียบกับประเทศอื่นๆครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเฉลี่ยเนี่ยบอกว่าคนไทยดื่มนม21 ลิตรต่อคนต่อปีนะครับแต่ว่าในที่อัตราค่าเฉลี่ยการดื่มนมทั่วโลกเนี่ยเขาอยู่ที่36 ลิตรต่อคนต่อปีซึ่งมันก็เลยทำให้ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยไปเยอะเลยแล้วมันก็อาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างหรือเปล่าที่ทำให้คนไทยไม่นิยมดื่มนมกันแล้ว
2: คื
1: ออย่างไรครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านดร.สง่าดามาพงศ์นะครับนักวิชาการด้านโภชนาการมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับดร.สง่าครับ
3: สวัสดีครับคุณอาทิตย์คุณณรงค์ท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ครับ
3: วันนี้คุณดื่มนมหรือยังครับ
2: โอ้นี่ยังเลย
1: นมผสมมันได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
3: คำนี้คุณอาทิตย์กับคุณณรงค์เคยได้ยินไหมเมื่อประมาณ20 กว่าปีที่แล้ววันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
2: เคยได้ยินครับ
1: เคยได้ยินครับ
3: ผมว่าท่านผู้ฟังที่อายุมาสัก50-60เนี่ยเอ๊ะอาทิตย์ถึงหรือยังเนี่ย
1: คือยังไม่ถึงครับอาจารย์ใกล้ๆนะครับ
3: ผมว่าคำนี้เป็นคำ Talk of the Town นะเป็นคำที่ทุกคนพูดจนติดปากอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการรณรงค์การดื่มนมในประเทศไทยแต่มาณวันนี้เนี่ยองค์การสหประชาชาติอาหารแห่งสหประชาชาติเนี่ย FAOเขาได้กำหนดว่าทุกวันที่1 มิถุนายนของทุกปีทั่วโลกเนี่ยได้ออกมารณรงค์ให้คนในประเทศตนเองดื่มนมเอ๊ะตรงนี้มันก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการดื่มนมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญของมวลมนุษย์เนาะเขาถึงได้ให้กำหนดเป็นวันสำคัญเช่นเราก็ได้ยินแต่วันงดสูบบุหรี่โลกวันยาเสพติดนู่นนี่นั่นวันพ่อวันแม่วันดื่มนมโลกก็น่าจะสำคัญมันมีเหตุผลครับท่านผู้ฟังเพราะว่านมเนี่ยมันเป็นอาหารที่ต้องเรียกเลยนะคุณณรงค์ว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดซ
2: ุ
3: ปเปอร์ฟู้ดคำว่าซุปเปอร์ฟู้ดก็คืออัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการเอาไปใช้นะฮะซึ่งมีเยอะแยะเลยแต่สารอาหารที่โดดเด่นมากๆที่มันมีอยู่ในนมแล้วร่างกายเอาไปใช้ได้ดีแล้วปริมาณที่เยอะเนี่ยมีอยู่2ตัวก็คือตัวโปรตีนกับตัวแคลเซียม
2: ครับ
3: โดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยถ้าสำหรับเป็นวัยเด็กแล้วเขาจะทำให้เขามีการเจริญเติบโตสมวัยสูงใหญ่สมส่วน
2: อ
3: ันนั้นคือเด็กแต่ถ้าเป็นวัยทำงานอย่างเราเนี่ยจะทำให้สมรรถภาพการทำงานดีขึ้นกล้ามเนื้อจะแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อน้อยในวัยผู้สูงอายุถ้าวัยทำงานกินโปรตีนอย่างเพียงพอเนาะแต่สำหรับวัยผู้สูงอายุถ้าได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอจากนมเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นโรคซาร์โคเปเนียภาษาไทยโรคกล้ามเนื้อน้อยเนี่ยจะลดลงผมอยากจะขอหยิบเรื่องซาร์โคเปเนียขึ้นมาบอกให้ท่านผู้ฟังและคุณณรงค์ได้รู้ว่าทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกับโรคนี
2: ้
3: เพราะว่าผู้สูงอายุที่เสียชีวิตด้วยโรคนู้นโรคนี้นั้นเนี่ยแต่วงการแพทย์ค้นพบแล้วว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยต้นเหตุมาจากกล้ามเนื้อน้อยกล้ามเนื้อน้อยเกิดจากการขาดโปรตีนเมื่อสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กน
2: ะ
3: พอเป็นผู้สูงอายุปุ๊บกล้ามเนื้อน้อยพอกล้ามเนื้อน้อยเกิดอะไรขึ้นในผู้สูงอายุหกล้มง่ายอ
2: ัน
3: ที่หนึ่งอันที่สองภูมิคุ้มกันต่ำ
2: ครับ
3: พอภูมิคุ้มกันต่ำโรคนู้นโรคนี้ก็ไหลเข้ามาสู่ตัวผู้สูงอายุเลยก็เลยไปเหมาเอาว่าตายจากโรคนั้นจริงๆแล้วต้นเหตุคือขาดโปรตีน
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าสรุปแล้วนมเนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วดื่มได้ทุกวันครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ท่านผู้ฟัง
2: ครับกินได้ทุกวันแต่ว่าปริมาณมันต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์

0: การเด็กควรกินเท่าไหร่วัยเยาวชนวัยรุ่นควรกินยังไงผู้ใหญ่กินนมอะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฮะคุณชุศนะบอกว่าหมอไม่ให้ทานมันไขมันสูงนะครับคุณหมออาจารย์ครับ
1: โอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปว่าการดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยเนี่ยถูกบัญญัติไว้ในข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือที่เรียกว่า FBDG Food Based Dietary Guideline ของคนไทยโดยกรมอนามัยเป็นคนออกกฎมานมต้องดื่มในปริมาณที่พอดีให้เหมาะสมตามวัยก็เอา3วัยแล้วกันเด็กโดยทั่วไปก็ตกอยู่ประมาณ 2-3 แก้วเด็กอนุบาลเด็กเล็กหน่อยก็ประมาณ3ถ้าเด็กปฐมมัธยมก็ประมาณ 1-2 ประมาณนี
2: ้
1: แต่ต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้นนะฮะเราไม่ส่งเสริมให้เด็กดื่มนมปรุงแต่งรสสตรอเบอรี่วานิลานมหวานเพราะเด็กจะอ้วนแล้วฟันผุอันนั้นเป็นเด็กทีนี้วัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยก็จะตกอยู่มา 1-2 ไม่อยากให้เกิน2เพราะจะเจอปัญหาอย่างที่ท่านผู้ฟังถามมาเมื่อสักครู่นี้ว่านมมีไขมันสูงถ้าเราดื่มนมเกิน2แก้วขึ้นไปแม้จะเป็นไขมันนมฟูครีมหรือนมรสจืดก็ตามแต่เนี่ยโอกาสที่เราจะสะสมไขมันในร่างกายมีสูงแต่เราจะคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันอยู่แล้วคนที่อ้วนดื่มนมไขมัน 0% หรือพร่องมันเนย
2: คร
1: ับคุณณรงค์อันนี้เป็นวัยทำงานวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็คล้ายๆกับประมาณ 1-2 และส่วนมากจะเฉลี่ย 1แต่ถ้าได้2ได้ก็ยิ่งดีก็ไปสร้างมวลกล้ามเนื้อแต่ต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้นและไขมัน 0% สำหรับผู้สูงอายุนะครับ
2: แต่วันช่วงนี้มันเหมือนกับว่าปัจจุบันนี้นมที่เป็นนมจากพืชมันมาแรงมันมีผลประโยชน
1: ์
2: มีประโยชน์เท่ากับนมวัวไหมฮะ
1: เป็นคำถามที่ผมถูกถามเยอะที่สุด
2: ครับ
1: นะฮะก็คือนมพืชเนี่ยมาแรงแล้วราคาก็สูงแล้วการโฆษณาก็มาทำไมนมพืชมาแรงเพราะกระแสแพนเบสเกือมันมาแรงอะไรก็เป็นมาจากพืชซะหมดเลยจริงๆแล้วนมพืชเนี่ยอ่ะหลายคนนึกภาพไม่ออกนมถั่วเหลืองคือนมพืชแต่ระยะหลังมานี้เนี่ยน้ำเต้าหู้คือนมพืชแต่ระยะหลังมานี้มันเป็นนมอัลมอนด
0: ์
1: นม
0: ใช่ครับ
1: โอ้นมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นธัญพืชที
2: ่
1: เป
2: ็
1: น
2: ถั่ว
1: นมโอ๊ตใช่คือโดยทั่วๆไปแล้วเนื่องจากเวลาเราน้อยผมขอสรุปว่านมจากพืชเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการหลายตัวใกล้เคียงกับนมวัวโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานใกล้เคียงกันแต่มีอยู่หลายตัวที่น้อยกว่านมวัวนั่นก็คือโปรตีนและก็แคลเซียมโปรตีนในนมพืชเนี่ยมีปริมาณใกล้เคียงกับนมวัวแต่คุณภาพของโปรตีนในนมพืชจะด้อยกว่านมวัวเล็กน้อยผมกำลังบอกว่าการเอาตัวชี้วัดคุณภาพนมว่าอันไหนดีกว่ากันเนี่ยเขาวัดตัวชนิดของกรดอะมิโนกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบของโปรตีนในนมวัวเนี่ยจะสมบูรณ์ที่สุดและเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้จำเป็นต้องได้จากนมวัวแต่ในนมพืชเนี่ยจะขาดอยู่ 2-3 ตัวที่มีไม่ครบนะฮะแคลเซียมก็เหมือนกันในนมวัวเนี่ยจะมีอยู่230มิลลิกรัมต่อ2ต่อ1แก้ว200 200cc แต่ในนมพืชโดยเฉลี่ยแล้วจะไม่ถึง100จะอยู่ประมาณสัก 30-50 มิลลิกรัมต่างกันเยอะเลย
2: ครับ
1: แต่ฟังดีๆฮะนมพืชหลายตัวเขาเติมแคลเซียมลงไปนะฮะก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังคุณณรงค์ คุณอาทิตย์ว่าเวลาคุณจะกินนมพืชเนี่ยคุณอ่านฉลากถ้าเขียนว่า high calcium low sugar แคลเซียมสูงน้ำตาลต่ำอ่ะนั่นแหละมีแคลเซียมในนมพืช
0: ครับบางคนต้องเปลี่ยนจากนมวัวครับอาจารย์อย่างลูกอย่างเงี้ย
2: ใช่
0: ตั้งแต่พอเริ่มขวดแรกผื่นขึ้น
2: แพ้นมวัว
0: แพ้นมวัวฮะคุณหมอก็ต้องนำให้ไปกินนมแพะ
2: ไปกินนมแลคโตสฟรี
1: ใช่อย่าว่าแต่ลูกคุณโรงหลานผมคนปัจจุบันที่อายุขวบครึ่งแพ้นมวัวไม่ใช่แพ้นมวัวฮะคือเขากินนมวัวไม่ได้คือคำว่าแพ้นมวัวที่ผมพยายามจะเน้นเนี่ยต้องระวังคำนี้นิดนึงผู้ใหญ่เองเนี่ยกินนมก็ไม่ได้คุณจะคิดดื่มนมได้ใช่ไหม
2: ได้ครับแต่ว่าถ้ากินตอนท้องว่างก็มีปัญหาอยู่ครับอาจารย์
1: ถูกต้องหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะกินหลังจากกินอาหารแล้วก็ยังไม่ไ

0: อย่างท้องอืดเดินวิ่งเข้าห้องน้ำอยู
1: ่
0: อันนั้นเป็นเหตุผลเพราะหลายคนเนี่ยไม่เคยดื่มนมวัวมาติดต่อกันหลายปีตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กเข้าสู่วัยหนุ่มก็ไม่เลิกกินนมเลยนะฮะเพราะนั้นกระเพาะของคนเหล่านั้นก็เลยไม่ได้สร้างน้ำย่อยย่อยนมที่เรียกว่าน้ำย่อยแลคเทสที่จะไปย่อยน้ำตาลแลคโทสที่มีอยู่ในนมพอกินนมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีน้ำย่อยแบคทีเรียตัวอื่นก็มาย่อยนมแทนแล้วมันก็สร้างแก๊สขึ้นมาบิดลำไส้ปวดท้องวิ่งเข้าห้องน้ำวิธีการแก้ง่ายนิดเดียวครับคุณอาทิตย
1: ์
0: คุณณรงค์ท่านผู้ฟังหนึ่งอย่าดื่มนมตอนท้องว่าง
1: อ
0: ันที่สองหลังกินอาหารมื้อหลัก
2: ครับ
0: เอานมเทใส่แก้วลงไปแล้วจิกทีละนิดทีละนิดติดกันประมาณ5วันหลังอาหารนะฮะแล้วเราจะกลับมาดื่มนมได้แต่หลายคนบอกรับนมไม่ได้เพราะไม่เคยกินกินนู่นนี่นั่นก็บอกมันไม่อร่อยรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณไม่กินนมวัวเลยคุณไปกินนมพืชที่มีแคลเซียมผสมอยู่นะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองคุณต้องกินปลาเล็กปลาน้อยให้มากขึ้นผักใบเขียวให้มากขึ้นธัญพืชให้มากขึ้นมันก็จะทดแทนนมได้ครับ
2: ต่างวัยที่กินนมครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์อธิบายมาสักครู่เด็กวัยรุ่นกับคนวัยทำงานเนี่ยนะฮะประโยชน์ที่ได้ต่างกันใช่ไหมครับเราต้องการความสูงต้องเด็กต้องทานคนที่อย่างผมคุณอาทิตย์อย่างเงี้ยมันคงไม่สูงไปกว่านี้แล้วนมช่วยอะไรฮะนอกเหนือจากสร้างกล้ามเนื้อมันมีอะไรดีอีกไหมครับอาจารย์ฮะ
0: สมรรถนะการทำงานนะคุณณรงค์
2: ครับ
0: เขามีงานวิจัยหลายชิ้นนะฮะว่าคนที่ดื่มนมเป็นอาหารเสริมในวัยทำงานเนี่ยจะมีสมรรถนะการทำงาน productivity จะดีนะฮะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมวลกล้ามเนื้อจะเยอะกว่านะฮะโดยเฉพาะพวกที่เล่นเวทพวกที่เพาะกล้ามเนื้อพวกเล่นกีฬาเนี่ยนมกลายเป็นอาหารเสริมที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเลย
1: ครับ
0: แต่สำคัญที่สุดในวัยทำงานถ้าคุณดื่มนมได้รับโปรตีนและแคลเซียมเป็นประจำเนี่ยพอคุณเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปโอกาสที่คุณจะเป็นซาร์โคพีเนียหรือกล้ามเนื้อรีบเนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ไม่ดื่มนม
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนมากอันนี้เป็นผลประโยชน์ระยะยาวครับคุณณรงค
2: ์ที่มันมีโฆษณาครับอาจารย์ฮะนมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยที่ให้ไปทานนี่ก็คือเน้นเรื่องของสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อให้ท่านไม่หกล้มง่ายขาแขนไม่อ่อนแรงอย่างนั้นแหละครับอาจารย์ฮะ
0: ครับมีการโฆษณาก็ต้องระวังนิดนึงฮะสื่อทางโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยบางทีก็เป็นธุรกิจการค้าก็บางทีก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของอย.ก็บอกว่านมตัวเองนั้นมีแคลเซียมสูงมากกว่าชาวบ้านนะฮะแต่ผมจะบอกข้อเท็จจริงว่านมทุกชนิดที่ยังไม่หมายถึงนมวัวเนี่ยนมที่เราดื่มเป็นนมสัตว์เนี่ยมันมีแคลเซียมอยู่ในปริมาณที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วแต่การไปเติมแคลเซียมลงไปในนมวัวอีกรอบนึงเนี่ยถือว่ามันเป็นการเติมที่มากเกินไปไม่ได้หมายความว่านมที่ไปอ้างว่ามีแคลเซียมสูงแล้วกินเข้าไปร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมส่วนเกินไปได้ร่างกายจะดูดซึมแคลเซียมในปริมาณที่ร่างกายต้องการเท่านั้นในทางตรงกันข้ามถ้าแคลเซียมเยอะเกินไปอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณณรง
2: ค์อ๋อฮะโอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วเราจะดูยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะ
0: ว่า
2: เราจะเนี่ยฮะซื้อเขาบอกเขาแคลเซียมสูงมากเลยแต่ว่าร่างกายเราต้องการใช้เท่าไหร่อย่างเง
0: ี้
2: ย
0: คือมันมีนมเป็นเขาเรียกมาเป็นอาหารทางการแพทย์
2: ครับ
0: ณรงค์
2: ครับ
0: อาหารทางการแพทย์คุณจะสังเกตไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เราที่อายุมากเนี่ยเขาจะซื้อมากิน
2: ครับ
0: ที่หนึ่งอันที่สองคนป่วยที่ต้องการให้คีโมที่เป็นมะเร็ง
2: ครับ
0: เพราะจะต้องไปเพาะกล้ามเนื้อเอามากินอันที่สองอันที่สามผู้สูงอายุที่ขาดเขาก็จะกินอันที่4คนที่เพาะกล้ามเนื้อนักเล่นกล้ามนักฟุตบอล พวกนี้จะกินอาหารพวกนี
1: ้
0: นะฮะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรไม่ได้มาสร้างกินสุ่ม4สุ่
1: ม
0: 5เพราะนมพวกนี้มีโปรตีนสูงก็จริงแคลเซียมสูงก็จริงแต่ไขมันก็เยอะอาจจะหนีเสือป่าจระเข้ก็ได้นะครับก็ต้องดูให้ดี
2: บางคนนะฮะกินทั้งนมนะครับแล้วก็เติมด้วยไข่ขาวแล้ว5ฟอง6ฟองอกไก่อีกต่างหากฮะเพื่ออยากจะได้โปรตีนเข้าไปเยอะๆครับอาจารย
0: ์ตรงนั้นเป็นกลุ่มคนที่เขาต้องใช้พลังงานเยอะเช่นพวกนักกีฬาหนักๆพวก วิ่งมาราธอนพวกที่ต้องการเล่นกล้ามเนื้อพวกเนี้ยเขากินเสร็จเขาเอาไปใช้นะคุณณรง
2: ค์
0: มันก็เลยไม่เกิดผลเสียแต่พวกเราเป็นคนธรรมดา
3: เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้น
0: ใช่เราไม่ต้องการขนาดนั้นไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยแล้วมันแพงอีกต่างหากนะครับ
3: อาจารย์แต่ว่าอย่างคนอย่างรุ่นผมเนี่ยก็จะใช้วิธีการดื่มนมเนี่ยอาจจะไม่ใช่นมเพียวๆอาจารย์อาจจะไปผสมกับกาแฟผสมกับเครื่องดื่มอย่างอื่นเนี่ยมันทำให้คุณค่าในนมเนี่ยมันลดลงไหมหรือว่าเรามันสามารถนับได้ไหมอาจารย์ว่าเป็น1แก้วเท่ากัน
0: ประเด็นนี้ดีมาก
3: ครับ
0: ผมเคยแนะนำว่าใครที่ดื่มกาแฟดำแล้วไม่ไปใส่ครีมหรือไม่ใส่น้ำตาลแต่ใส่นมสดเข้าไปเนี่ยผมบอกเลยนั่นเป็นอรรถรสอีกอันหนึ่งที่คุณจะได้รับไม่มีอินเทอร์เฟียร์กันหรอกหลายคนบอกคาเฟอีนไปทำให้แคลเซียมในน
2: ม
0: ดูดซึมได้น้อยลงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันจะได้ประโยชน์มากกว่าหรือณเวลานี้คนดื่มนมในรูปของชาไข่มุกที่คุณอาทิตย์กำลังจะถามผมนะฮะดื่มนมในรูปของเครื่องดื่มที่มันเป็นนู่นนี่นั่นเนี่ยเช่นแม้กระทั่งชาชาไทยหรือชาอะไรทั้งหลายชาเขียวเนี่ยนะฮะก็ใส่นมเข้าไปนะฮะซึ่งตรงนั้นผมถือว่าก็เป็นประโยชน์แต่เนื้อนมจะน้อยกว่าแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องน้ำตาลและความหวานนะฮะ
3: ค
0: ือเราไม่ต้องการให้ใครมาดื่มนมแล้วมันมีน้ำตาลผสมอยู
2: ่
0: จริงๆแล้วในนมเนี่ยเขาก็มีน้ำตาลของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าไปแอดน้ำตาลพิเศษเข้าไปนั้นมันจะเป็นส่วนเกิน
2: ม
0: ันก็ไปสะสมไขมันในร่างกายได้อย่าลืมการกินอะไรที่มันหวานจนเกินไปร่างกายใช้ไม่หมดน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมัน
2: โอ้งั้นแนะนำอยู่สิครับเพราะว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอาจารย์ครับรสสตรอเบอรี่รสกล้วยหอมรสชาเขียวมันเป็นรสหวานทั้งนั้นเลย
3: เต็ม
2: เ
3: ชลฟ์ไปหมดเลยอาจารย
0: ์คุณณรงค์ครับเมื่อก่อนเนี่ยใช่เลยตอนนี้เราออกมาโลงกันหนักมากให้กินนมรสจืดปรากฏว่าจากอนามัยโพของกรมอนามัยที่เขาสำรวจทั่วประเทศมาล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าคนไทยดื่มนมรสจืดมากขึ้นโดยเฉพาะในเด
2: ็
0: กนะฮะเพราะนั้นพ่อแม่เขาเริ่มรู้แล้วล่ะว่าการดื่มนมรสหวานหรือปรุงแต่งรสนั้นเนี่ยประโยชน์มันน้อยกว่านะฮะทีนี้มันมีตัวหนึ่งที่มีคนถามผมเยอะมากคุณอารมณ์คุณอาทิตย์ก็คืออ้าวแล้วโยเกิดกับนมเปรี้ยวล่ะมันแทนนมได้ไหม
3: ครับ
0: แทนได้ครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมนะฮะแต่มีสองประเด็นก็คือหนึ่งโยเกิดกับนมเปรี้ยวในประเทศไทยมักจะเติมน้ำตาลหวานเจี๊ยบหวานจ่อยเลยอ่ะนะฮะนะฮะอันที่สองราคาถ้าเทียบกับปริมาณแล้วมักจะแพงกว่าคุณเราลงไปดูนมเปรี้ยวสิขวดเล็กนิดเดียวอ่ะขายเท่าไหร่กับนมกล่อง UST กล่องหนึ่งเท่าไหร
2: ่
0: น
2: ั้
0: นโอกาสที่เราจะได้รับนมเนื้อนมต่างกันเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นระหว่างนมเปรี้ยวกับโยเกิร์ตกับนมกล่องหรือแพสเชอไรซ์ธรรมดาเนี่ยนะครับ
2: อุดอย่างนมเปรี้ยวที่บอกว่ามีจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสอะไรเงี้ยอาจารย์แต่มันก็หวานเลยอ่ะครับ
0: ใช่แต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการดื่มนมและท้องเดินน้ำย่อยไม่มีน้ำย่อยแลคเทสอยู่เนี่ยหมอบางคนเขาก็แนะนำให้ดื่มนมเปรี้ยวที่ไม่มีน้ำตาลเป็นเพลนโยเกิร
2: ์
0: ตเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ใส่น้ำตาลนะฮะ
2: ครับฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต่อปีต่อคนคนไทยยังดื่มนมน้อยมากๆอยู่เนี่ยครับอาจารย์ฮะแม้ว่าจะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้ว่านมจืดเนี่ยคนไทยดื่มเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยแต่จะรณรงค์ให้เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตยังไงฮะให้คนหันมาดื่มนมเพิ่มขึ้นเนี่ยครับอาจารย
0: ์นี่แหละครับเป็นสิ่งที่องค์กรที่เกี่ยวข้องมีอยู่ 3-4 องค์กรนะฮะที่ผมจะพูดต่อไปนี้ว่าวันที่10เนี่ยเราจะจับกลุ่มคุยกันเลยผมถึงได้พยายามขอให้คุณณรงค์มาพูดเรื่องนี้ว่าเราจะทำอย่างไรที่จาก121เนี่ยให้ขึ้นมาเป็น125ภายในสิ้นปี70อันนั้นเป็นเป้าหมายเราจะมีเวลาทำงานอยู่ปีเศษๆนะคุณอาทิตย์คุณณรง
2: ค
0: ์ว่าเราไม่อยากขายหน้าประเทศอื่นเขาญี่ปุ่นเนี่ยเกือบ100ลิตรต่อคนต่อปีนะฮะสิงคโปร์เนี่ย60กว่านะฮะแม้กระทั่งเวียดนามเองก็สูงกว่าเราเรามาต้วมมาเตี้ยมอยู่จาก18ขึ้นมาเป็น20 20ขึ้นมาเป็น21ใช้เวลา10กว่าปีมันช้าเกินไปนะฮะเราก็เลยออกมาวางเป้าหมายว่าสิ้นปี70คนไทยต้องดื่มนม คนละ25ลิตรต่อคนต่อปีนะให้ได้

0: วิธีการของเราคือเรามาจับจุดที่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังว่าเด็กอนุบาลประถมเนี่ยถึงป.6เนี่ยเขามีนมโรงเรียนดื่มเนาะ
1: ครับ
0: แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าเด็กต้องดื่มนมดื่มนมจากการรณรงค์คนเด็กอนุบาลถึงประถมต้นเนี่ยไอ้ถึงประถมป.6เนี่ยเขาก็ดื่มเด็กไทยดื่มนมร้อยละ88ครับคุณณรงค์
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าพอขึ้นม.1มัธยมต้นปุ๊บเนี่ยจากร้อยละ88ดรอปเหลือร้อยละ44น่าตกใจ
1: คร
0: ับ น่าตกใจจะเป็นเพราะไม่มีนมโรงเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: ด้วยเหตุผลนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยน่าจะขยายการดื่มนมเนี่ยไปถึงมัธยมต้นอย
1: ่
0: างน้อยก็ม.1 ม.3 ม.4ไปนะฮะให้มันไปถึงตรงนั้นอันที่1อันที่2ก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กไทยระดับอนุบาลถึงมัธยมไปถึงประถมป.6เนี่ยดื่มนมกล่องที่2เราจะใช้คำว่านมกล่องที่2เด็กจะต้องได้รับเนี่ยมาเป็นตัวเดินเรื่องในการรณรงค์เพราะว่าถ้าเด็กดื่มนมกล่องที่2ได้เนี่ยมันจะทำให้การเจริญเติบโตของเด็กได้มากกว่านี้เราวิจัยออกมาแล้วครับว่านมกล่องเดียวโปรตีนกับแคลเซียมในเด็กไม่พอเราจะรณรงค์อย่างไรว่าในผู้สูงอายุเนี่ยต้องหันมาดื่มนมกันให้มากขึ้นเพื่อป้องกันซาร์โคพีเนียหรือโรคกล้ามเนื้อน้อยเราจะหันมาบอกวัยทำงานให้มาดื่มนมเพื่อป้องกันให้เป็นโรคกล้ามเนื้อร้อยช่วงระหว่างวัยเป็นผู้สูงอายุได้อย่างไรและไม่ให้ตัวเองนั้นมีความอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำกล้ามเนื้อรีบอะไรอย่างเนี้ยนะฮะเราจะดูลงใน3กลุ่มนี้ครับแล้วเราจะจับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมนมไทยให้เด็กเข้าถึงนมในราคาที่ถูกกว่านี
1: ้
0: เป็นสิ่งที่เราจะทำและเราจะจับมือกับพวกโมเดิร์นเทรดที่ขายนมทั้งหลายบิ๊กซีโลตัสแมคโครทั้งหลายเนี่ยใครที่มีลูกเรียนหนังสืออยู่จะได้ซื้อนมในราคาที่ถูกลงนะฮะเราจะบอกผู้ปกครองว่าลูกเลิกเรียนหนังสือแล้วกลับมาถึงบ้านเอานมวางไว้ให้ลูกได้ดื่มเสาร์อาทิตย์ให้ลูกได้ดื่มเราจะจับมือกับมหาวิทยาลัยโรงเรียนทุกโรงเรียนให้มีอาจจะเป็นตู้หยอดเหรียญใส่เงินเข้าไปแล้วนมไหลลงมาอะไรประมาณนี้เป็นต้น
1: อ
0: ันนี้คือตัวอย่างที่เราจะทำครับ
2: คุณณรงค์เพื่อเป้าหมายปี70คนไทยจะดื่มนมเพิ่มนะฮะจาก21เป็น25นะฮะลิตรต่อคน
1: ต่อปี
2: ต่อปีนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ใช่ครับ
2: ครับ
0: และมันและมันจะไปสอดรับกับเป้าหมายของกรมอนามัยที่บอกว่าเด็กไทยสิ้นปี2570เนี่ยเด็กไทยที่เป็นเด็กผู้ชายอายุ19ปีเนี่ยต้องสูง175เด็กผู้หญิงต้องสูง165สิ้นปี2170อันนี้เป็นเป้าหมายของกรมอนามัยเพราะฉะนั้นมาตรการการออกมารณรงค์ดื่มนมเนี่ยท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กไทยสูงใหญ่สมวัยมากขึ้นครับ
2: ครับสักครึ่งนาทีครับอาจารย์ฮะก่อนจะพักกันเนี่ยนะฮะคุณสุทิพย์ถามมาบอกว่ากินอย่างอื่นแทนนมได้ไหมครับที่มันมีคุณค่าทางโภชนาการเท่ากันเนี่ยครับ
0: อาหารที่มันจะมาทดแทนนมได้ก็เป็นอาหารพวกในแง่ของโปรตีนก็โปรตีนจากสัตว์พวกปลาพวกเนื้อหมูเนื้อไก
1: ่
0: นะฮะถ้าจะเป็นพวกพืชก็เป็นพวกถั่วเมล็ดแห้งที่จะมาแทนนมวัวได้แต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วไงฮะว่าโปรตีนกับแคลเซียมที่อยู่ในนมวัวเนี่ยอยู่ในรูปของร่างกายเอาไปย่อยแล้วดูดซึมได
1: ้เลย
0: และปริมาณเยอะกว่าครับ
2: ครับครับ
0: นะครับ
2: ในนมเรามีครบอยู่แล้วนะฮะราคาไม่แพงด้วยถูกกว่าอีกตั้ง
1: ใช่
2: นะ
1: เอาไปร่างกายไปใช้ได้ทันทีด้วย
2: ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.สง่าดามาพงศ์ครับนักวิชาการด้านโภชนาการเนี่ยเดี๋ยววันที่10เนี่ยนะฮะเขาจะมีการคุยกันนะฮะจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดว่ามีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเอาตัวเลขไปคุยในวงประชุมแล้วเราจะไม่อายเขาอะนะฮะว่าโอ้โหประเทศไทยนะครับที่บอกว่าพัฒนาทุกอย่างเนี่ยคนไทยดื่มนมเท่าไหร่
1: 21เอง
2: 21ลิตรอ่ะต่อปีอ่ะนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย100อ่ะ100ลิตรอ่ะนะครับโอ้โหมากกว่าเรากี่เท่าอ่ะ
1: มากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอีกอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่าเฉลี่ยเขาอยู่ที่36แต่ว่าญี่ปุ่นเป็น100
2: ครับ
1: ครับ
2: เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนกับเราเนี่ยเขาก็ไปไกลแล้วนะฮะเขารณรงค์ได้ผลพอสมควรเลยนะครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราพักครู่นึงครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะครับยังคงอยู่ในชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: คุณบัวเหลี่ยมถามเข้ามาจริงไหมนะฮะสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้ช่วยเรื่องเผาผลาญไขมันจริงครับนะฮะถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญดีมากเลย
3: ครับ
4: นะฮะ
3: ก็มีหลายๆอันที่มันก็คงต้องเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะพี่หลวงพ่ออย่างที่บอกว่าคือความเชื่อของคนไทยหลายๆคนบอกว่าพอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยพอหมดยุคที่กระดูกจะยืดหมดยุคจะสูงแล้วเนี่ยเราก็ชะลอการกินนมไป
4: คือประโยชน์ของนม
3: อีกเยอะอยู่
4: ประโยชน์ของนมมันจะต่างจากเดิมแล้วนะฮะถ้าเด็กๆอนุบาลประถมไปเนี่ยนะกินเพื่อสูงกินเพื่อบำรุงร่างกายแต่พอเป็น
3: วัย
4: ทำงานแล้วนะฮะเรากินเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานเสริมความแข็งแรงของกระดูกนะฮะส่วนผู้สูงอายุกินเพื่อเสริมกล้ามเนื้อนะฮะเพราะว่าอยู่ดูขายายผมอะ
3: ครับ
4: ขาเท่าแขนอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังเดินได้อะคิดดูสิครับตอนนั้นนะฮะ
3: ใช่มันก็จะถ้าเกิดมีกินนมเข้าไปเป็นประจำอยู่แล้วมันก็จะช่วยชะลอทั้งหมดนั่น
4: เ
3: อง
4: เสริมกล้ามเนื
3: ้
4: อ
3: ใช่เสริมกล้ามเนื้อแล้วก็ชะลอการสลายตัวของกล้ามเนื้อไงตามยุคตามวัย
4: ใช่ใช่ครับคือพอชะลอการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ย
3: ครับ
4: การเดินการยืนมันก็จะมั่นคงไม่หกล้มง่ายนะฮะอันเนี้ยคือผลดีของนม
3: เพราะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่ดร.สง่าพูดไปว่าคือบางทีเรื่องของนมนะประโยชน์ของนมมันก็จะเป็นเรื่องของการเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยมันเป็นภูมิคุ้มกันหลักแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถเสริมไปตรงนี้เนี่ยพอแก่ตัวไปอายุมากขึ้นเนี่ยโรคต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยพอเราไม่มีภูมิมันก็เข้ามาได้ง่ายเพราะฉะนั้นนมเนี่ยสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์สง่าบอกไปสโลแกนอะไรนะพี่อรงบอกว่าวันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง
4: โอ้เป็นโฆษณาเลย
3: ใช่แต่ว่าในยุคผมมันจะใช้คำว่ารักใครให้ดื่มนมจะเป็นอย่างนั้นไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนมนั่นก็คือยังคงสามารถทานได้ทุกวัยทุกเพศทุกวัย
4: คุณทองแดงคุยเข้ามาบอกว่าสูง170หนัก60อายุ66ทานทุกวันเช้าตีห้าเลยนะฮะโอ้นะครับแล้วก็มีถ้าพูดถึงเรื่องนมนะครับคุณสุภชาติบอกว่าดื่มน้ำนมถั่วเหลืองแล้วไม่มีท้องเสียเลยเพราะว่าข้อความก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับบอกว่าดื่มนมวัวเข้าห้องน้ำทุกทีจะถ่ายท้องเลยนะคร
3: ับก็เหมือนที่อาจารย์พูดไงว่ามันจะมีเรื่องของกรดในกระเพาะที่มันไม่ย่อยตัวแลคโตสอ
4: ่
3: ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวิธีแก้ก็คือเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ดื่มนมมาเป็นเวลานานการจะแก้ก็คืออย่ากิน ตอนท้องว่างแล้วก็ให้จิบ
4: จิบจิบก่อน
3: จิบหลังมื้ออาหาร
4: สัก 4-5 วันนะฮะร่างกายก็จะปรับตัวได้นะ
3: ครับ
4: มีคุณเทศยะคุยเข้ามานะฮะบอกว่าเมื่อวันก่อนผมไปร้านอาหารไทยแห่งหนึ่งที่ชาวไทยและละแวกบ้านผมมาสังสรรค์กันครับผมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเพราะผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยและก็อ่านภาษาไทยได้ด้วยครับโอ้
3: ครับไม่คุณสิริบุญชูนะครับทักทายมาทางไลน์ก็บอกว่าผู้สูงอายุดื่มนมวัวแต่เป็นนมผงที่ชงมากับน้ำจะได้ประโยชน์เท่ากับนมสดไห
4: ม
3: เพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์สง่าบอกไปว่านมเนี่ยมันก็จะมีคุณประโยชน์ต่างกันตามลักษณะแต่ว่าก็คือต้องดูตามซองว่ามันให้สารอาหารประเภทไหนเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจากเดิมเพราะว่าอย่างถ้าเกิดนมสดเนี่ยมันก็จะมีปริมาณแคลเซียมมีปริมาณโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่แล้ว
4: แล้วเพียง
3: สัดส่วน
4: เพียงพอต่อร่างกายที่จะดูดซึมอยู่แล้วนะฮะไปซื้อที่โอ้โหเป็นผงมาแล้วก็มาผสมแล้วบอกว่าเขาอัดแคลเซียมไปสูงมากๆเนี่ยสูงปรี๊ดเลยนะร่างกายใช้ได้ประมาณหนึ่ง
3: ครับ
4: ที่เหลือก็ต้องกระจัดทิ้ง
3: ออกมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลือกให้เหมาะสมกับที่ร่างกายต้องการต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2ยังมีประเด็นอีกมากมายที่ต้องมาคุยกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของทิศทางข่าวครับยังมีประเด็นที่เราจะคุยชั่วโมงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของไทยและกัมพูชาครับคุณอาทิตย์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีหลายประเด็นประเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาทำหนังสือประท้วงเราเรื่องของการไปเผาสะพานไม
3: ้
4: ตรงปราสาทคณานะฮะโอ้เมื่อวานนี้ฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอธิบายนะ อ๋อเขาทำหนังสือประท้วงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าก่อนที่เราจะมีปัญหากันและกระทบกระทั่งกัน2รอบเนี่ยนะครับ เรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยเนี่ยเราทำหนังสือประท้วงกัมพูชาไป670กว่าครั้ง เขาก็เพิกเฉยไม่ใยดีต่อหนังสือประท้วงของเราเลยนะฮะคราวนี้ที่เขาทำประท้วงเราเนี่ยครั้งแรกนะครับ เพราะฉะนั้นโอ้โหนะฮะยังหิกห่างไกลที่เราเคยทำหนังสือประท้วง เขายืนยันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปเวทีโลกเนี่ยจะมายืนยันไงว่าเขาก็ขอแสดงเจตจำนงว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการ ที่เรากระทำแบบนี้แล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อ้างสิทธิ์ของเขา เป็นพื้นที่ของเขาเนี่ยนะฮะประมาณนั้นนะครับคือที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่มีปัญหากันนะคุณอาทิตย
3: ์ ค
4: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะมันจะมีเห็นไหมแผนที่อ่ะมันจะมีเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงนะฮะเขาเนี่ยอิงบอกว่าเนี่ยพื้นที่ตามแนวชายแดนทั้งหมดเลยเนี่ยนะระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ย เส้นของเขาเนี่ยสีแดงก็คือเขาใช้แผนที่1ต่อ 200,000 มันจะลึกเข้ามานะลึกเข้ามาประมาณเกือบ400เมตรนะฮะตามแนวตลอดเลยแต่ของเรายึดเส้นสีน้ำเงิน1ต่อ 50,000 เพราะว่าสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสที่ทำกันเนี่ยก็คือให้ยึดอะไรฮะการแบ่งระหว่าง2ประเทศนะครับสันปันน้ำเอาน้ำหยดลงมาฝนตกลงมามันแบ่ง2ทางออกมาเนี่ยไอ้จุดสูงสุดน่ะคือเส้นเขตแบ่งประเทศนะแต่พอเอาแผนที่1 2 3มันเบี้ยวสิครับมันไม่ใช่สันปันน้ำฮะถ้าอย่างนั้นฮะเราก็เลยต้องประท้วงเขาเราไม่ยอมรับนะฮะไอ้แผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าอย่างก็ตามไอ้เส้นสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยตอนนี้มันไม่มีละ
3: ใช่
4: มันเหลือแต่เส้นสีน้ำเงิน
3: ใช่
4: เพราะว่าการมีปัญหากัน2รอบเนี่ยเหมือนกับเราลบเส้นสีแดงของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็การไปเซ็นสัญญาที่มาเลเซียอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละครับนำมาซึ่งเมื่อวานเนี้ยมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350
3: ครับ
4: ก่อนหน้านี้อุ้ยคู่ขัดแย้งเขาจะปักหลักอยู่เนิน350ปราสาทตาควายให้คนไทยไปเที่ยวฝั่งเข้ามาด้วยและที่สำคัญมาไม่มาเปล่าเอาตู้บริจาคเห็นไหมเอาไว้ตั้งอยู่ในปราสาทตาควายแล้วทุกเย็นเอากลับไปทุกเย็นเอากลับไปเนี่ยจนเราต้องประท้วงแล้วว่าให้คุณเอาไอ้ตู้บริจาคลงไปด้วยเพราะนักท่องเที่ยวที่เขาไปปราสาทตาควายเนี่ยที่เขาหยอดตู้กันเนี่ยเขาก็คิดว่าพอหยอดเสร็จจะไปดูแลเก็บขยะสร้างไฟทางเดินอะไรให้กับปราสาทตาควาย
3: ครับ
4: เปล่าเลยฮะบำรุงตนล้วนๆนะฮะ
3: ของเขาไปหมดเลย
4: ใช่ครับเราก็เลยนี่แหละฮะแต่พอมีปัญหากันแล้วเนี่ยทั้ง350และปราสาทตาควายเราอ้างสิทธิ์นี่คือของเราแล้วหลังจากมีการลงนามนะฮะที่มาเลเซียใครอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้น
3: ครับ
4: พื้นที่ไหนที่ปักปันเขตแดนเสร็จเราสร้างรั้วไม่มีรั้วเราหีบเพลงไปไม่มีหีบเพลงเราเอากำลังทหารปักหลักอยู่ตลอดแนวนะฮะและเมื่อวานเนี้ยนะฮะที่ไปเปิดเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติปราสาทตาควายแล้วก็ยาวเลยไปข้างบนอีก
3: ค
4: ือเนิน350โอ้โหคนไปเที่ยวกัน
3: ไปเที่ยวใช่เพราะว่าภาพบรรยากาศนะคือมันจะมีทั้งเด็กๆคนสูงอายุเนี่ยเยอะแล้วบางคนคือแบบเดินแทบจะไม่ได้แล้วผู้สูงอายุบางคนที่แบบว่ามีความประทับใจมากมีความปราบปลื้มมากว่าที่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยถ้าคนในพื้นที่เนี่ยก็อาจจะคุ้นชินกับสถานการณ์อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่รอบนอกออกไปอย่างคนที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ส่วนกลางเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะได้ยินทั้ง2จุดเนี่ยทั้งตาควายทั้งจากเนิน350เนี่ยจากเหตุการณ์การปะทะใน2รอบที่ผ่านมาแล้วก็คนก็โหภาพนี้คือเรายังจะเห็นว่าสองข้างทางยังมีเรื่องของ
4: ร่องรอยความเสียหายอยู่เลย
3: เพราะฉะนั้นก็คือมันหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเปิดออกมาเป็นแหล่งจุดท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ช่วยสร้างรายได้กับในพื้นที่ด้วยเหมือนกัน
4: ใช่ครับไปสุดีวีรกรรมทหารไทยเรานะครับที่สามารถนะครับรักษาพื้นแผ่นดินอธิปไตยของเราเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือทางบกนะ
3: ครับ
4: ส่วนทางทะเลเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเรายกเลิก MOU 44ไปนะครับแต่ปรากฏว่าเดี๋ยวเราจะขอคุยทวิภาคีนะฮะแต่ขอความจริงใจจากฝั่งกัมพูชาก่อนนะฮะแล้วเราค่อยมาค่อยๆคุยกันค่อยๆหารือกันนะฮะว่าจะเอากันยังไงนะครับแต่ปรากฏว่าเห็นกัมพูชาเขาเร่งเลย
3: เดินไปนู่นเลยไม่ใช้วิธีการเจรจาไม่อะไรสักอย่างเลยเข
4: ้
3: าไปสู่อันครอสเลย
4: ครับนั่นแหละฮะที่ต้องคุยวันนี้ก็คือพอเข้าไปสู่อันครอสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอ้าวเราช้ากว่ากัมพูชาเราจะเสียประโยชน์เราจะเสียเปรียบหรือเปล่านะฮะหลังจากที่กัมพูชาลากเราเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีรายชื่อมาแล้วในส่วนของกัมพูชา2คนที่จะเป็นตัวแทนมาพูดมาคุยกันเนี่ยนะฮะกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันครอสเนี่ยนะครับ
3: ครับ
4: ตกลงเรื่องนี้ใครได้ใครเสียเราจะเสียประโยชน์หรือไม่นะครับและที่สำคัญนะครับขั้นตอนกฎหมายอันครอสในการแก้ปัญหาข้อพิพาททางทะเลเนี่ยมันเป็นยังไงเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบนะ
3: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่นึงนะครับเดี๋ยวให้นักวิชาการมาชี้แจงแถลงไขเกี่ยวกับเรื่องของอันครอสในเบรกหน้าครับ
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาแปดนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: มาดูเรื่องของ UNCLOS นะครับ
3: ครับ
4: ก็คือกฎหมายทางทะเลนะฮะหรือนะครับประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะกัมพูชาเข้าลากเราไปเข้า UNCLOS แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไห
3: ม
4: แล้วเราจะเสียอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวที่ออกมาดูเหมือนกัมพูชานำเราไปแล้วเขาเปิดเผยชื่อแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนของเขาในการพูดคุยกันบ้างเน
3: ี่
4: ยไอ้ขั้นตอนกฎหมายเนี่ยนะฮะที่จะมีการแก้ข้อพิพาททางทะเลกันเนี่ยหลังเราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยนะครับขั้นตอนมันเป็นยังไงวันนี้ถามครูรู้
3: คร
4: ับ แล้วถ้าเกิดว่าเข้าสู่ UNCLOS ไปแล้วเนี่ยไทยได้ไทยเสียยังไงบ้างหรือไม่นะครับ
3: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านอาจารย์ธนพัฒน์ชาตินักรบนะครับอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและข้อพิพาทระหว่างประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนพัฒน์ครับ
9: ครับสวัสดีครับ
4: ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับแหมอยากให้อาจารย์มาไขข้อสงสัยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะทราบฮะอันคลอสเนี่ยนะครับที่เป็นกฎหมายเพื่อแก้ข้อพิพาททางทะเลกันเนี่ยหลังเราไปยกเลิก MOU 44เนี่ยกัมพูชาเขาเหมือนกับนำเราไปแล้วเขาเปิดเผยชื่อไปแล้ว2คนจะเป็นใครบ้างในการเป็นตัวแทนในการที่จะมาคุยกันเนี่ยนะครับเอ๊ะตรงนี้ขั้นตอนหลังจากเนี้ยไอ้กฎหมายนี่มันเป็นยังไงล่ะครับอาจารย์ฮะขั้นตอนมันเดินยังไงครับอาจารย์ครับ
9: โอเคครับผมแยกแบบนี้นะครับคือ UNCLOS เนี่ยคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลจะมีส่วนที่เป็นเนื้อหากับส่วนที่เป็นกระบวนการนะครับเนื้อหาก็อย่างที่หลายๆท่านอาจจะเริ่มทราบกันแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้รายละเอียดเท่าใดนักนะครับก็คือว่า UNCLOS เนี่ยเป็นส่วนที่สัญญาที่ใช้ในการกำหนดเขตแดนทางทะเลนะครับระหว่างรัฐซึ่งอยู่บนฐานของการแบ่งหลักพื้นฐานคือแบ่งครึ่งนึงก่อนคือแบ่งกึ่งกลางแล้วก็แบ่งให้อยู่บนฐานของความเป็นธรรมนะครับทีนี้ในแง่ของกระบวนการเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะตกลงมาเจรจาร่วมกันเราก็เจรจาร่วมกันได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นแรกสุดที่ทางท่านศิริศักดิ์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยเนี่ยบอกว่าโอเคเราเปลี่ยนจาก MOU 44มาใช้ UNCLOS เราพูดคุยแบบทวิภาคีกันได้อยู
4: ่
9: แต่ว่ากัมพูชาไม่เอานะครับสเต็ปต่อมาคือการไปตั้งคณะกรรมการประนอมนะครับแบบสมัครใจกัมพูชาก็ไม่เอาอีกเขาข้ามไปสเต็ปนะครับเป็นกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับทีนี้ถามว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายที่ต้องการที่จะตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับนะครับก็จะมีการยื่นเรื่องไปยังประเทศนะครับที่ต้องการที่จะเจรจาด้วยคือประเทศไทยนะครับกับทางเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับเพื่อที่จะริเริ่มกระบวนการนี
4: ้
9: โดยจะต้องมีการเสนอชื่อบุคคล2คนนะครับที่จะให้เป็นผู้ประนอมฝ่ายของเขาก่อน
4: คร
9: ับ แล้วซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางกัมพูชาเสนอมาเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับตอนที่ผ่านมา5วันนะครับภายใน21วันหลังจากวันที่2นะครับก็คือประมาณวันที่23มิถุนายนเนี่ยประเทศไทยจะต้องเสนอชื่อนะครับ2คนเข้าไปนะครับก็คือเป็นคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะครับซึ่งจริงๆประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีมิติที่แตกต่างกันอยู่พอสมควรคือว่าถ้าสมมติว่าไม่เข้าร่วมนะครับสมมตินะครับทางกัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการไปโดยฝ่ายเดียวโดยให้ทางสหประชาชาติเป็นคนเสนอชื่อผู้ประนอมฝ่ายไทยซึ่งมันอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสียเปรีย
4: บ
9: นะครับทางท่านศิริศักดิ์ก็เลยออกมาบอกว่าถ้างั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เลยจะแก้เกมโดยการที่จะมีการเสนอชื่อนะครับฝ่ายไทย2คนนะครับภายในวันที่23นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมาได้มา4คนแล้วคือกัมพูชา2คนนะครับไทย2คนทั้ง4คนนี้จะรวมกันตั้งเป็นประธานอีก1คนนะครับเป็นคนที่5แล้วก็พอได้ประธานเสร็จปุ๊บคณะผู้ประนอมก็จะเริ่มการประนอมโดยจะมีการเชิญทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็จะจัดทำรายงานประนอมมาภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากตั้งคณะประนอมสำเร็จครับ
4: อันนี้คือกระบวนการจะเดินแนวนี้นี่คือการประนอมภาคบังคับจำเป็นที่เราต้องเข้าร่วม
9: ครับก็เราสามารถเลือกได้ครับว่าเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่เข้าร่วมเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถ

0: หนดใช่ครับไม่สามารถกำหนดขอบเขตที่จะพูดคุยหรือว่าท่าทีว่าผู้ประนอมจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายไทยหรือเปล่าก็เลยเข้าใจว่าประเทศไทยก็เลยตัดสินใจจะเข้าร่วมกระบวนการ
1: อย่างที่อาจารย์บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาดูเรื่องของเอาแผนที่มาดูเรื่องของแบบกึ่งกลางแบ่งกันเพื่อความเป็นธรรมอันนี้มันยังไงฮะครึ่งครึ่งหรือว่ามีใครได้ใครเสียหรือมีทั้งได้ทั้งเสียยังไงครับอาจารย์
0: ครับ เริ่มแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนิดนึงครับตอน MOU 44เนี่ยในที่มี MOU ฉบับนี้ออกมาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงปี2515กัมพูชาเนี่ยเขาประกาศเขตทางทะเลออกมาอันหนึ่งก็คือตรงที่เป็นไหลทวีปนะครับที่ก็คือเป็นพูดง่ายๆว่าดินที่อยู่ใต้น้ำแล้วลาดลงไปนะครับจนถึงพื้นท้องทะเลนะครับแล้วประเทศไทยเนี่ยเราไม่เห็นด้วยจากที่กัมพูชาประกาศปี2515ปี2516ประเทศไทยก็เลยประกาศเขตทางทะเลเหมือนกันก็คือประกาศเขตไหลทวีปเหมือนกันนะครับทีนี้พอต่างฝ่ายต่างประกาศซึ่งมีสิทธิ์ประกาศเพราะมันเป็นการประกาศฝ่ายเดียวไม่มีผลผูกพันอีกฝ่ายหนึ่งนะครับผลปรากฏว่ามันมีพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันนะครับจำนวนทั้งหมด 26,000 ตารางกิโลเมตรนะครับทีนี้ทางคณะผู้ประนอมจะทำหน้าที่ในการที่จะดูว่าพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกัน 26,000 ตารางกิโลเมตรที่เป็นการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันพื้นที่ส่วนไหนเป็นของใครโดยเวลาที่เขาแบ่งเนี่ยเขาก็จะดูจากเขาเรียกว่าผมใช้พยายามใช้คำที่ไม่เทคนิคมากนะครับทางผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าขอบนอกสุดของดินแดนนะครับยิงมาตรงกลางน้ำของทั้งสองฝั่งนะครับตรงไหนคือตรงกึ่งกลางตรงนั้นคือจุดที่แบ่งเบื้องต้นก่อนทีนี้พอมันแบ่งเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าการแบ่งครึ่งมันอาจจะไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือเกิดความเท่าเทียมก็ได้คิดภาพตามแบบนี้ครับว่าประเทศที่มีน่านน้ำนะครับค่อนข้างกว้างเช่นเขามีหน้าพื้นดินกว้างแปลว่าเขาอาจจะได้เขตทางทะเลเยอะอีกฝ่ายนึงนะครับเกิดพื้นที่มันแคบกว่าได้เขตทางทะเลน้อยนะครับเขาก็เลยบอกว่าแบ่งกึ่งกลางก่อนแล้วดูว่ามันก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือเที่ยงธรรมกับทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าถ้ามันเป็นธรรมก็ตามนั้นจบแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมนะครับก็จะมีการขยับเส้นให้มันก่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่องอื่นประกอบด้วยเช่นทรัพยากรต่างๆที่มันอยู่ในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกันครับ
1: ก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เคยขีดมาเนี่ยเอาเกาะกูดเราไปตั้งครึ่งนะครับอาจารย์ฮะมันจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นไหมครับ
0: ครับอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าคิดว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าในการที่จะแบ่งเรื่องเขตทางทะเลเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปในเราต้องเอาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดส่งให้ไปนะครับถ้าทุกท่านพอจำได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราคุยกันเรื่องเขตแดนทางบกนะครับเราจะพูดถึงกฎหมาย2ฉบับที่เป็นสนธิสัญญาปี1904-1907สมัยรัชกาลที่5ที่ทำกับรัฐบาลฝรั่งเศสตอนนั้นนะครับในสนธิสัญญาปี1907เขียนไว้ชัดเจนมากว่าเกาะกูดอยู่ในอธิปไตยของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอกสารเนี่ยเราต้องใช้ประกอบในการยื่นให้กับคณะผู้ประนอมแล้วคณะผู้ประนอมจะต้องเขียนชัดเจนว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยครับ
1: โอ้โหถ้าย้อนไปก่อนนี้อีกก็คือเรามีประจวบคีรีขันธ์และเรามีประจันคีรีเขตด้วยไงฮะอาจารย์
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับคณะผู้ประนอมให้ครบถ้วนครับ
1: แต่ว่าจุดที่จะเริ่มว่าจะแบ่งครึ่งทะเลกันยังไงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ไหลทวีปใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้มันต้องแก้ทางบกให้มันเสร็จก่อนไหมฮะ
0: คือประเทศไทยเราคิดว่าเราควรจะต้องทำทางบกให้จบก่อนประเทศไทยเราก็เลยยังไม่ค่อยไปคุยเรื่องทะเลเท่าไหร่จะสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยอยู่บนฐานของ MOU 43มาอยู่ตลอด20กว่าปีนะครับเพราะเราคิดว่าถ้ามันแบ่งเขตทางบกเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักเขตที่73ก็คือหลักเขตที่มันจะมีการเชื่อมกับทางทะเลเนี่ยเรามองว่าถ้าบกมันสำเร็จเรียบร้อยดีเราคุยทะเลต่อแต่กัมพูชาเนี่ยรู้สึกเขาอาจจะใจร้อนนะครับเขาเห็นว่าไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไม่เรียบร้อยแต่เขาอยากจะใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทางทะเลแล้วครับเขาก็เลยเลือกที่จะดันเรื่องทะเลขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนกับว่าเขาไปเห็นช่องว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับที่จะริเริ่มผ่านกระบวนการคณะผู้ประนอมภาคบังคับนะครับเขาก็เลยใช้ช่องทางนี้ครับ
1: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะว่าเขาต้องได้ผลประโยชน์ในการที่เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับแสดงว่าเขาก็หวังว่าเราจะต้องเสียประโยชน์อาจารย์ลองวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิครับว่
0: า
1: ใครได้ใครเสียแล้วเรามีทั้งได้แล้วเราจะมีเสียด้วยไหมครับตรงไหนบ้างครับอาจารย
0: ์โอเคผมเริ่มแบบนี้ครับว่าตอนปี2515กับ2516เนี่ยต่างฝ่ายคือทั้งไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์แบบเต็มแม็กซ์ครับก็คือว่าเขตทางทะเลเราเท่าไหร่เราไม่สนใจประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราเอาเต็มแม็กซ์กัมพูชาก็อ้างเต็มแม็กซ์เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างอ้างเต็มแม็กซ์เนี่ยมัน

0: ไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะทะเลเนี่ยพื้นที่มันมีจำกัดนะ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องมานั่งดูว่าโอเคแล้วมันจะแบ่งกันยังไงคำถามคือว่าแล้วมันฝ่ายไหนจะได้เปรียบฝ่ายไหนจะเสียเปรียบยังไงบ้างครับเบื้องต้นเนี่ยฐานคิดเรื่องนี้อยู่บนหลักคิดทางประวัติศาสตร์ว่าในอดีตที่ผ่านมาแต่ละฝ่ายเคยอ้างอะไรบ้าง
1: บ
0: ริเวณไหนเป็นบริเวณที่เรียกว่าเกาะบริเวณไหนไม่ใช่เกาะเป็นโขดหินถ้าโขดหินมันก็ถือว่าไม่ใช่ดินแดนนะครับแบบนี้คุณก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าอันเนี้ยเป็นเกาะเราก็อาจจะมีพื้นที่ทางทะเลที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้ามันเป็นโขดหินมันก็จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทางเทคนิคที่ต้องไปเจรจาระหว่างกันคำถามต่อมาคือว่าแล้วทำไมกัมพูชาถึงดูที่จะมั่นใจในกระบวนการนี้แล้วเขาอยากจะเร่งขึ้นมาผมมองสองมิตินะครับมิติแรกคือมิติทางด้านการเมืองกัมพูชาพยายามพูดโดยตลอดนะครับว่าเขาอยากจะเอาประเทศไทยไปขึ้นเวทีระหว่างประเทศเขามองว่าถ้าเขาเจรจาแบบทวิภาคีคือสองฝ่ายเขาสู้ไทยไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาอยากให้มีฝ่ายที่สามที่สี่ที่ห้าเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจซึ่งหมายถึงคณะผู้ประนอมภาคบังคับที่อาจจะมีฝรั่งเศสที่เขาเสนอมาใช่ไหมครับ กับเดนมาร์กนะครับเดี๋ยวเราดูประเทศไทยว่าจะเสนอใครนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ชัยชนะในแง่ของการเมืองที่ทำให้ประเทศไทยไปขึ้นเวทีที่เป็นเวทีระหว่างประเทศนะครับอันนี้แง่การเมืองก่อนนะครับทีนี้อีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ข้อเท็จจริงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์คือกัมพูชานะครับเขาอาจจะมองว่าไม่รู้ละฉันจะได้พื้นที่ทางทะเลมากหรือน้อยฉันไม่ได้สนใจฉันอยากจะใช้ทรัพย์ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ 26,000 ตารางกิโลเมตร
1: ค
0: ือได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องได้ใช้แล้วเพราะว่านะครับถ้าเราไปดูข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ากัมพูชาตอนนี้ประสบปัญหาวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเยอะมากนะครับแล้วเขาอยากที่จะอาจจะมีการขายสัมปทานนะครับให้กับเอกชนที่จะมาใช้สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ทางทะเลดังกล่าวเนี่ยถ้ายิ่งใช้เร็วเท่าไหร่จะได้มากจะได้น้อยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสัมปทานส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะได้เงินเข้ามานะครับเพื่อที่จะเอาไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจของเขาเอง
2: ครับครับผมถามอีกครับอาจารย์ฮะกฎหมายเนี่ยนะฮะมันอิงการเมืองด้วยไหมครับอันเนื่องมาจากอะไรฮะที่ผ่านมาเรามีปัญหากัน2รอบเนี่ยแล้วกัมพูชาเขาเล่นบทเหยื่อร้องไปชะทุกเวทีของนานาชาติเลยเนี่ยแล้วมีหลายประเทศฟังเขาด้วยฮะพร้อมที่จะเชื่อกัมพูชาฮะแล้วกฎหมายอันครอสเนี่ยฮะมันจะเดินแนวที่ผ่านมาไหมครับ
0: โอเคครับอันคลอสเนี่ยจะมีความแตกต่างกับเรื่องที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาที่เราคุยในอดีตก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเองนะครับก
1: ็
0: คือเขตแดนทางบกเขตแดนทางบกมันเกิดขึ้นจากความตกลงคือ MOU 43ซึ่งเป็นความตกลงไทยกับกัมพูชาดังนั้นตรงบริเวณชายแดนมันมีการปะทะมันมีการยั่วยุระหว่างกันมันเห็นชัดเจนจากกัมพูชาก็พยายามถ่ายคลิปพยายามสร้างสถานการณ์เอาพระมาเอาเด็กมาเอาผู้หญิงมาอันนี้มันเห็นภาพแต่ว่ารอบนี้มันคือเกณฑ์ทางทะเลนะครับเกณฑ์ทางทะเลจะไม่เหมือนเกณฑ์ทางบกครับคือทางบกเนี่ยก็อาจจะมีการปะทะกันได้บ้างแต่เกณฑ์ทางทะเลเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนในอันคลอสครับอันคลอสเนี่ยเขียนไว้ทั้งหมด320ข้อครับที่พูดถึงเรื่องเขตทางทะเลนะครับที่เป็นกฎหมายที่ประมาณณปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด172นะครับสมาชิกนะครับม
1: ี
0: รัฐ168
1: รั
0: ฐแล้วที่เหลือก็เป็นพวกองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับซึ่งทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันผมคิดว่ากัมพูชาไม่น่าจะสามารถเล่นบทเหยื่อแบบเดิมได้อีกครับ
2: 23มิถุนายนนี้เราต้องเสนอชื่อเข้าไปแล้วก็จะมีกรรมการกลางอีก1คนเป็น5ท่านใช้เวลานานไหมฮะกว่าจะได้ข้อสรุปเนี่ยครับอาจารย
0: ์ถ้าตามเกณฑ์ที่เป็นทางการจะใช้เวลา12เดือนครับถึงจะได้ข้อสรุปหลังจากที่มีการพูดคุยมันอาจจะมีการดีเลย์ในแต่ละขั้นตอนเช่นกว่าจะได้ประธานนะครับหรือมีการพูดคุยการเรียกเอกสารช้าบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งในอดีตที่เคยมีการพูดถึงเรื่องการประนอมภาคบังคับ
1: ค
0: ือกรณีตีมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเคสนั้นใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับตั้งแต่เริ่มกระบวนการจนจบกระบวนการแต่บอกแบบนี้ครับว่าเคสตีมอร์เลสเต้ออสเตรเลียเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีลักษณะแบบเดียวกันคือการตั้งคณะผู้ประนอมเข้าไปเราก็มีการจัดทำเป็นรายงานนะครับแล้วก็รายงานจะไม่มีสภาพบังคับไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ว่าระหว่างทางอะครับกว่ามันจะครบ2ปีเนี่ยติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียมีการพูดคุยกันแล้วท้ายที่สุดเขาสามารถทำสนธิสัญญาทวิภาคีได
1: ้
0: นะครับก่อนที่กระบวนการประนอมจะสิ้นสุดลงแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ารอบนี้มีเรื่องของการที่กัมพูชายื่นเข้าไปแล้วกัมพูชาอยู่ในลักษณะที่จะคุยกับไทยนะครับเพราะเขาก็รู้อยู่เต็มอกว่าท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องเขตแดนทางทะเลแม้ว่าจะผ่านคณะผู้ประนอมก็ตามเขาจะต้องพูดคุยกับไทยเพื่อให้ไทยไปลงนามในสนธิสัญญาให้ได
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะออกมาท่านนี้ครับ
2: แต่มันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแสดงว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าเราเสียประโยชน์เราเสียมากกว่าได้เราไม่ยอมรับบทสรุปอันคลอสได้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับคือเนื่องจากว่ารายงานฉบับนี้ครับที่จะมีการทำให้แล้วเสร็จภายใน12เดือนนะครับรายงานเขาก็จะบันทึกรายละเอียดว่าอะไรที่คุยกันได้อะไรที่คุยกันไม่ได้อะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นแผนที่ที่แต่ละฝ่ายอ้างเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทำเป็นความเห็นขึ้นมา1ฉบับนะครับรายงานฉบับนี้จะถูกส่งไปที่ไทยกับส่งไปที่กัมพูชานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะมีระยะเวลาในการอ่านรายงานประมาณ3เดือนนะครับแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในข้อไหนหรือปฏิเสธในข้อไหนครับทีนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่ารายงานของคณะผู้ประนอมถ้าเขียนออกมาแล้วนะครับมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทยผมว่ามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปฏิเสธรายงานเช่นเขียนทุกอย่างมาปรากฏว่ากัมพูชากลายเป็นว่าสิ่งที่คุณเสนอเข้ามาคุณได้น้อยมากแล้วประเทศไทยเราได้เยอะเราก็อาจจะรับมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องไปดูกันตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของที่มันเกิดขึ้นในส่วนของรายงานประนอมก็ดีนะครับหรือว่าจะแบ่งเขตแดนในอนาคตก็ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นหนังสือสัญญาที่มันจะต้องไปผ่านกระบวนการภายในของประเทศไทยอีกก็คือว่าต้องไปผ่านสภานะครับใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่ามันก็มีระยะเวลาแล้วก็มีขั้นตอนอีกหลายชั้นพอสมควรนะครับว่าจะได้ข้อยุติในเรื่องของเขตแดนทางทะเลอย่างเป็นทางการครับ
2: ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมรับเนี่ยผลมันจะเกิดยังไงครับ
0: ก็ถ้ายอมรับตรงกันสมมตินะครับม
2: ี
0: การยอมรับว่าโอเคไทยบอกเกาะกูดของไทยก
2: ั
0: มพูชาก็ไม่ปฏิเสธว่าเกาะกูดไม่ใช่ของว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงมียุติแล้วเกาะกูดก็จ
2: บ
0: นะคร
2: ับ
0: พื้นที่ที่เข้ามาตรงกลางที่มี 26,000 ตารางกิโลเมตรสมมุติแต่ละฝ่ายต่างรับได้ว่าโอเคคุณเอาไป 5,000 ตารางกิโลเมตรแต่ละฝ่ายสมมุตินะครับแล้วมันเหลือแค่ประมาณสัก 10,000 หรือ 9,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่ตกลงกันไม่ได
2: ้
0: สิ่งที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยทางสิ่งที่กัมพูชาอยากได้คือเขาบอกว่าถ้างั้นคุณไปทำเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันไห
2: ม
0: ก
2: ็
0: คือยังไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นของใคร แต่ว่าทรัพยากรที่หามาได้ในพื้นที่ตรงนั้นอะหารกันระหว่างไทยกัมพูชา
2: ครับอ๋อครึ่งไม้ออกแนวนี้ได
0: ้ออกแนวนี้ได้เช่นเดียวกัน
2: อ๋อสุดท้ายมันก็ต้องไปทั้งสองประเทศก็ต้องคุยทวีกันอยู่ดี
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำไมท่านศิริศักดิ์นะครับถึงบอกว่าคุยทวิภาคีเถอะด
2: ี
0: ที่สุดเพราะว่าท้ายที่สุดต่อให้ไปคณะผู้ประนอมเนี่ยม
2: ัน
0: จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่มันไม่เอื้อต่อการเจรจานะครับคือหมายความว่าสมมติว่าตอนแรกคุยกันดิบดีตอนที่ไปเซบูนะครับไทยกัมพูชาก็บอกว่าโอเคเราจะเริ่มกระบวนการนี้แล้วไปใช้อันคลอสที่เป็นเกณฑ์กันแล้วก็มาคุยกันสองฝ่ายนะแต่กัมพูชากลับปฏิบัติแบบนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจที่จะไปพูดคุยทวิภาคีกับกัมพูชาอยู่ดี
1: ครับแล้วถ้าเกิดต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าไทยไม่ยอมรับผลที่ออกมาจากอันคลอสเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับไทยต่อไปในเรื่องของเวทีระหว่างประเทศไหมครับอาจารย
0: ์ก็ถ้าเราไม่ยอมรับผลนะครับก็ต้องไปดูว่าเราไม่ยอมรับแค่ไหนเช่นเราไม่ยอมรับหมดเลยหรือเราไม่ยอมรับบางส่วนถ
2: ้
0: าเราไม่ยอมรับบางส่วนพื้นที่ที่ตกลงกันได้แล้วแต่ละฝ่ายก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตัวเองไปนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ยอมรับกันไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันต่อว่าจะเอาอย่างไรเช่นไปทำเป็นความตกลงชั่วคราวร่วมกันไหมว่าเราจะแบ่งผลประโยชน์ยังไงมันไม่จำเป็นต้องแบ่ง50-50ด้วยซ้ำนะครับเช
2: ่
0: นอาจจะบอกว่า60ไทยเอา60กัมพูชา40นะครับหรือว่าให้มากกว่านั้นก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสถานการณ์แวดล้อมตอนนั้นแล้วก็เรื่องของการเจรจาของทั้งสองฝ่ายด้วยครับ
2: เพราะว่าเหมือนปราสาทพระวิหารเนี่ยพอไปขึ้นศาลโลกแล้วตกเป็นของกัมพูชาแล้วเราไม่ยอมรับอำนาจตรงนั้นนะครับอาจารย์จะเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมครับ
0: อ๋อจะมันจะไม่เหมือนครับเพราะว่าอย่างตอนคดีพระวิหารเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของคำพิพากษาซึ่งมีผลบังคับให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามนะครับว่าประเทศไทยจะบอกว่าพระวิหารเป็นของไทยก็แล้วแต่ว่าเราก็ต้องยุติตามที่ศาลศาลโลกพิจารณาว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ว่ารอบนี้เนี่ยประเทศไทยตั้งแต่ตอนที่เราเข้าเป็นสมาชิกนะครับภาคีแบบสมบูรณ์ในอัน
2: คร
0: อสเราเขียนไว้ชัดเจนในวันที่เราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีว่านะครับตอนปี2554นะครับบอกว่าเราไม่รับเขตอำนาจศาล
2: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องนี้ไม่น่าห่วงครับเรื่องของที่ไทยอาจจะถูกขึ้นศาลต่อไปในอนาคตครับ
2: สบายใจได้นะครับเพราะว่าวันนี้ทั้งคุณศิริศักดิ์แล้วก็รัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลออกมาพูดว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็จะไม่ทำให้ไทยเสียประโยชน์นะครับรูปแบบนะฮะเรื่องวิธีการนะครับ เนื้อหาเป็นยังไงก็

0: วนการเป็นยังไงก็เดินอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวลองคุยกันก่อนประมาณปี2ปีน่าจะได้ข้อสรุปนะฮะจะตกลงกันได้ไหมสุดท้ายก็ต้องคุยทวิภาคีกันอยู่ดี
1: ถูกต้องเลยครับผม
0: สบายใจครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับยินดีมากครับ

0: ้ในการที่จะมาพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลกับไทยทั้งๆที่ไทยเองก็ยืนยันมาตลอดว่าแนวทางของไทยก็คือจัดการทางบกให้เสร็จก่อนทางทะเลค่อยพูดกัน
1: แล้วก็ทางทะเลเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของทั้งสองประเทศเราทวิภาคีกันไหมยังไงมาต้องคุยกันอยู่แล้วแหละครับแม้ว่ามีอันครอสมาเนี่ยนะครับตั้งมาปี2ปีกว่าจะได้บทสรุปสุดท้ายปลายทางจะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ทั้งสองประเทศก็ต้องมาคุยทวิภาคีกันอยู่ดีนะฮะคุณเสียสักเขาบอกว่าเราเนี่ยเดินไปคือเรื่องของเราสองคนนะจะให้คนอื่นรู้ให้คนอื่นเข้ามาชี้ชัดหรือว่ามาเป็นกรรมการยังไงล่ะเราอยู่ติดกันเราคุยกันไม่ดีกว่าหรือแต่เขาไม่ยอมฮะเขาก็ลักษณะเหมือนกับทางบกจะเล่นบทเหยื่อเราถูกลังแกเราถูกมาคุกคามดินแดนของเราเราประมาณนี้ครับ
0: ใช่เพราะเหมือนที่อาจารย์พูดว่าเขาไม่อยากจะคุยกันสองคนเพราะว่าถ้ากันสองคนเนี่ยสองประเทศเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้ประเทศที่สามเข้ามาช่วยจับตาดูช่วยดูหน่อยว่าเขาเป็นเหยื่อนะเขาต้องการตรงนี้นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมก็เลยถามไงจะเหมือนทางบกหรือเปล่าอย่างบ้านหนองจาหนองย่าแก้วนะปูมะเขือเนิน350อะไรประมาณเนี้ยนะฮะไทยลังแกไทยลุกลานไทยมากินดินแดนของเขาเนี่ยนะครับโอ้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเมื่อวานนี้นะอธิบายถึงบ้านหนองจาหนองย่าแก้วเนี่ยถ้าเป็นเด็ก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ความรักของวัยรุ่นที่คุณพ่อคุณแม่มักอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมนักเชียวสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาความรักคือความรู้สึกของใจเราจะห้ามหรือจะบังคับความรู้สึกเรื่องของความรักของใครไม่ได้จริงๆเลยค่ะเพราะความรักหรือความรู้สึกพิเศษกับใครมันเป็นความรู้สึกเชิงบวกความรักเนี่ยมันทำให้เรามีพลังนะคะมีความหวังและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นการมีคนพิเศษโดยเฉพาะกับเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนตามธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามวัยด้วยคุณหมอจิตวิทยาวัยรุ่นเขาว่าอย่างนั้นคือการพัฒนาตามวัยมันทำให้วัยรุ่นเนี่ยเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดีนะและการได้รับรู้ว่าเรานั้นเป็นที่รักหรือเป็นที่ยอมรับของใครสักคนเนี่ยมันก็เป็นการส่งเสริมเรื่องการพัฒนาตัวตนซึ่งเป็นการพัฒนาที่สำคัญของการเป็นวัยรุ่นที่ได้รับความรักได้ถูกรักอย่างนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลาที่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้อีกและการรู้จักที่จะทำตัวให้น่ารักให้สวยให้รอหรือฝึกทำตัวให้เป็นที่รักของคนทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติเมื่อเราต้องโตเป็นผู้ใหญ่เพราะเราก็ต้องใช้นะคะเรื่องทักษะหรือประสบการณ์เหล่านี้แหละเพื่อการพัฒนาตัวเองและพัฒนาความสัมพันธ์หมอจิตวิทยาวัยรุ่นบอกว่าการห้ามหรือไปบังคับลูกไม่ให้สนใจเรื่องความรักเนี่ยบางทีมันก็อาจแลกมาด้วยการที่ลูกยังคงมีความรักแต่เราจะไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยถ้าลูกมาบอกว่ากำลังมีความรักหรือกำลังรู้สึกพิเศษกับใครสักคนก็อยากให้คุณแม่ไปแอบร้องกรี๊ดหรือตะโกนดังๆในใจซะเพราะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลูกหากคิดอะไรไม่ออกนะว่าจะบอกหรือสอนอะไรให้กับลูกๆสิ่งแรกที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดออกไปก็คือขอบคุณมากนะลูกที่มาบอกเรื่องนี้กับแม่หรือแม่ดีใจจังเลยพ่อรู้สึกดี

มีอะไรแล้วลูกมาเล่าให้ฟังเราต้องรีบรับฟังค่ะไม่รีบตัดสินหรือสั่งสอนเพราะเด็กหลายๆคนเขาก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่รับฟังเรื่องราวในชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะเรื่องความรักแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากลุ้มใจสำหรับผู้ปกครองและคุณพ่อคุณแม่เนาะที่บางทีลูกมีแฟนในช่วงวัยเรียนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะทำยังไงดีนะคะแต่คุณหมอจิตวิทยาเด็กบอกว่าปฏิเสธได้ยากค่ะว่าความรักของลูกวัยรุ่นเนี่ยทำให้พ่อแม่เป็นห่วงมากไม่ว่าจะเรื่องความปลอดภัยการรักษาความสมดุลในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่เช่นจะรักจะเรียนอย่างนี้หรือต้องเผชิญนะคะกับความรู้สึกผิดหวังถ้าลูกอกหักมาอย่างนี้ล่ะอ้าวยิ่งถ้าบ้านไหนพบว่าแฟนของลูกดันไม่ตรงใจกับคุณพ่อคุณแม่ความเป็นห่วงก็ยิ่งเท่าทวีคูณเนี่ยเป็นธรรมดาของการห่วงของคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ยังไงก็ตามค่ะการที่เด็กวัยรุ่นเขาเลือกหรือเขาจัดการกับความสัมพันธ์เรื่องความรักความโรแมนติกเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนในการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นเขาค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกเราสร้างความเป็นตัวของตัวเองฝึกทักษะชีวิตและเตรียมพร้อมสู่ความเป็นผู้ใหญ่เพราะเมื่อลูกเราเข้าสู่โหมดมีความรักหรือมีแฟนคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องทำความเข้าใจและเตรียมรับมือเพราะอย่าลืมว่าในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีช่องทางในการมีแฟนที่ไวมากไม่ว่าจะจากที่โรงเรียนหรือในโซเชียลต่างๆค่ะซึ่งมันอาจจะต่างจากยุคก่อนๆที่จะมีแฟนหรือมีความรักทั้งทีอาจจะต้องใช้เวลาศึกษากันนานหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรับมือต้องปฏิบัติตัวให้ดีว่าจะทำยังไงเมื่อลูกเรานั้นมีความรักในวัยเรียนบางทีเราก็ต้องคิดนะคะว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดได้กับทุกคนแล้วเกิดได้กับลูกคนอื่นๆด้วยสิ่งสำคัญที่ต้องทำมากที่สุดคุณหมอบอกว่าต้องควบคุมอารมณ์จิตใจของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีค่ะและแนะนำลูกๆด้วยความเข้าใจและด้วยความรักคือควรให้คำแนะนำเรื่องการมีแฟนแต่ไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้มีนะคะเพราะยังไงวัยรุ่นค่ะสุดท้ายเขาก็ไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีแต่เราควรจะคุยกับลูกทุกเรื่องอย่างเปิดอกหรือไม่งั้นแทนที่จะไปห้ามลูกมีแฟนเราก็เปลี่ยนท่าทีมาแล้วก็ไปทำความรู้จักกับแฟนของลูกจะดีกว่าให้ลูกพาแฟนมาทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านมากินข้าวมารู้จักอย่างน้อยก็อยู่ในสายตาเราถ้าคิดไม่ตกก็ลองย้อนวันหวานนึกถึงวัยหวานของตัวคุณพ่อคุณแม่เองสิจ๊ะส่วนใหญ่ตอนที่เรายังเยาว์วัยเราก็มักจะไม่ชอบให้ใครมาสั่งมาวิจารณ์มาตัดสินแม้แต่คำแนะนำถ้าเราคิดได้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อช่วงวัยรุ่นวัยลูกหลานเราเนี่ยเขาก็รู้สึกคล้ายๆเราเมื่อตอนที่เราวัยรุ่นนั่นแหละไม่งั้นเราก็ต้องคุยเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์คือเรียกว่าให้ลูกรู้วิธีที่ปลอดภัยจะได้ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาสิ่งสำคัญต้องสอนให้ลูกเหล่านั้นรู้จักเคารพตัวเองให้มากพอที่จะกล้าปฏิเสธถ้ารู้ว่าอะไรมันไม่ถูกไม่ควร

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจ

0: พื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: จริง
1: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: April

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายอยู่แบบห่างๆและห่วงๆควรจะปล่อยให้ลูกลองผิดลองถูกบ้างเพราะเมื่อครั้งที่พ่อแม่เป็นวัยรุ่นทุกคนก็มักจะผ่านการมีแฟนมาแล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะสมหวังหรือผิดหวังซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองทีนี้การที่มีความรักแบบโรแมนติกก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของมนุษย์ที่จะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวค่ะเพราะเมื่อเป็นเด็กน้อยเติบโตเป็นวัยรุ่นเด็กส่วนใหญ่มักจะแยกตัวอยากจะเป็นอิสระจากพ่อจากแม่การมีความรักก็เป็นธรรมชาติที่เขากำหนดเอาไว้ว่านี่คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะสามารถดูแลตัวเองได้หรือเตรียมพร้อมที่จะสร้างครอบครัวในวัยผู้ใหญ่สืบต่อกันไปการมีความรักจึงเป็นกระแสธรรมชาติที่ค่อนข้างจะต้านทานได้ยากหากไม่ปล่อยให้มันเกิดไปตามธรรมชาติแล้วดันไปปิดกั้นเนี่ยทักษะของลูกในการจัดการเรื่องเหล่านี้มันก็จะไม่มีเราแค่อยู่ห่างๆประเมินสถานการณ์ทางความสัมพันธ์จัดระเบียบอารมณ์ของเราใหม่ซะค่อยๆมองเขาห่วงแบบห่างๆจ้าคุณหมอบอกว่าวัยรุ่นที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นอิสระมีแนวโน้มมักจะค้นพบอัตลักษณ์ของตัวเองได้เร็วได้ไวซึ่งจะทำให้เขาเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นใครต้องการอะไรหรือมีความชอบแบบไหนมันมีงานวิจัยมากมายเลยค่ะสนับสนุนเรื่องของความรักโรแมนติกแบบวัยรุ่นว่ามันสามารถช่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของวัยรุ่นได้เพราะวัยรุ่นเขาก็จะได้สำรวจและทดสอบค่านิยมที่ตัวเองมีรู้จักจัดการกับความขัดแย้งรู้จักเรียนรู้รู้จักเรียนการสื่อสารกับคนรอบข้างการสร้างขอบเขตในความสัมพันธ์และการสร้างสมดุลระหว่างการมีอิสระของตัวเองกับความผูกพันทางอารมณ์ได้แล้วการที่ลูกๆเราแยกตัวเป็นอิสระและมีความรักถ้าประสบความสำเร็จก็ถือว่าเขาโชคดีนะคะแต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะคือสถานที่ที่เขาจะกลับมาซบมาพึ่งพิงเข้ามาเพราะเราคือความปลอดภัยนี่แหละพ่อแม่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นทับหลังคอยช่วยเหลือและการที่พ่อแม่ได้เปิดโอกาสและประคับประคองอยู่เคียงข้างไปพร้อมๆกับการสั่งสอนเขาถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่ลูกหาไม่ได้จากที่อื่นเพราะไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่แล้วหรอกหมอบอกว่าแม้ว่าความรักในวัยรุ่นอาจจะทำให้พ่อแม่รู้สึกวุ่นวายใจอยู่บ้างแต่มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาให้กับลูกๆเป็นอย่างดีส่วนบทบาทของพ่อแม่ในช่วงเวลานี้ก็คือการสร้างฐานที่มั่นคงที่จะทำให้ลูกมั่นใจว่าไม่ว่าเขาจะสมหวังหรือผิดหวังก็จะมีพ่อแม่อยู่เคียงข้างเขาเสมอทุกเวลาแน่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสื่อสารอย่างเปิดกว้าง พราะความรักมันไม่มีเงื่อนไขและมันก็ต้านทานไม่ค่อยได้ซะด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าเราอยู่เคียงข้างเขาก็จะช่วยให้ลูกพร้อมรับมือกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะผิดหวังสมหวังในปัจจุบันหรือในอนาคตค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเปิดโอกาสประคับประคองลูกนะคะคือให้ลูกรู้สึกว่านี่คือพื้นที่แห่งความไว้วางใจที่สามารถรับรู้ทั้งทุกสุขไม่ว่าลูกจะสำเร็จหรือล้มเหลวเขาก็จะได้ไม่รู้สึกกังวลว่ามีอะไรโดนด่าโดนตำหนิเขาจะได้รู้สึกว่าพ่อแม่ก็คือทีมเดียวกับเขาพ่อแม่เป็นบุคคลที่เขาไว้ใจเพียงพอที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังหรือเปิดใจที่จะรับคำแนะนำที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้นี่แหละหัวใจหลักคือทำให้ลูกรู้สึกเป็นที่รักและปลอดภัยระลึกเสมอว่าลูกเราเป็นวัยรุ่นแล้วทิ้งไอ้ความเคยชินว่าเฮ้ยลูกยังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ปรับใจซะนะปรับวิธีสื่อสารและความคาดหวังความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นที่เขาไม่ชอบฟังคำพูดที่ยืดเยื้อไม่ชอบฟังอะไรที่มันซ้ำๆและก็ไม่อยากเป็นผู้ฟังอยู่ฝ่ายเดียวคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องปรับวิธีการพูดให้กระชับพูดครั้งเดียวเปิดโอกาสให้ลูกได้พูดโต้ตอบบ้างสร้างบรรยากาศในการพูดคุยให้มันผ่อนคลายสักหน่อยเรื่องที่มันยากๆ ก็ควรพูดในเวลาที่ทุกคนอารมณ์ดีการพูดเรื่องความสัมพันธ์ของลูกกับแฟนก็ควรจะเกิดขึ้นในบรรยากาศที่มันผ่อนคลายไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปคล้ายๆแบบอ่ะโอ้นึกได้เลยชวนคุยอย่างนี้ถ้าหากจริงจังแบบเอ้ยขอคุยด้วยหน่อยอันนี้มันเป็นการกระตุ้นให้ลูกรู้สึกหวั่นใจหรืออาจจะป้องกันตัวเองโดยไม่รับฟังอะไรแม่หรือไม่เชื่อหรือต่อต้านได้เลยนะคะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นค่ะเพื่อให้ลูกมีพื้นฐานในการใช้วิจารณญาณแนะให้ลูกรู้จักสังเกตคนรักที่ดีว่าควรจะเป็นยังไงทั้งในเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันการสื่อสารการควบคุมอารมณ์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในเรื่องเรียนเรื่องความรักนะคะที่สำคัญความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจค่ะอาจจะแชร์ประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ช่วยเสริมในเรื่องนี้ได้เป็นยังไงบ้างคะพอสบายใจกันบ้างไหมคะคุณพ่อคุณแม่ที่มีวัยรุ่นกำลังมีแฟน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโก
2: ขณะที่เวลา 20 นาฬิกา
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.ราชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้คลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดเทพปุรณารามวัดโพชัยวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์และวัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายเวลา 14:30 น.บริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีนายธนชัยมีโชคและคณะและคณะหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่12ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการวัดมิ่งเมืองจังหวัดเชียงรายวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดพระธาตุศรีมงคลจังหวัดลำปางเวลา 17:00 น.คณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PC Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัทเบนสติลเตอร์ไทยแลนด์จำกัดบริษัทมูลนิธิศรีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยชิมพรีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดบางทนายวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหารจังหวัดนนทบุรีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 น.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดมหาธาตุจุฬาราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร

และวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาทั้งนี้ตลอดทั้งวันประชาชนจากกรุงเทพมหานครอาทิบริษัท MTK Pride จำกัดและจากต่างจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจต่างๆอาทิโครงการป่ารักน้ำเพื่อการพลิกฟื้นความชุ่มชื้นให้กับผืนแผ่นดินไทยโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการได้ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวิถีชีวิตใหม่เป็นต้น

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดีค่ะจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะคะก็สวัสดีทักทายทุกท่านนะคะเราใช้ภาษาเดียวกันคือภาษาไทยเนาะแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ฟังได้นะคะสำหรับรายการนี้มาแล้วนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station นะคะในช่วงจริงๆช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ซูเปอร์นะแต่ว่าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยเหมือนกับว่าในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะมีการถ่ายทอดเหมือนเป็นซูเปอร์สเตชันไปด้วยนะคะหลายสถานีในต่างจังหวัดของอสมทนะคะกับช่วงขับสุขภาพจะมาเจอกันนะคะในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้7 มิถุนายน 2569นะคะทั้งคนกรุงเทพและคนต่างจังหวัดค่ะเป็นยังไงสบายดีกันไหมคะหลายท่านบอกว่าโอ๊ยต่างจังหวัดจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าป่วยน้อยกว่าคนกรุงเทพอันนี้ไม่แน่ใจเนาะว่าใครจะป่วยน้อยกว่าใครนะคะแต่ว่าถ้าเอาจำจริงนะเมื่อวานไปโรงพยาบาลค่ะคุณแม่ไปนะคะปรากฏว่าโอ้โหคนเยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็แอบเป็นผู้สื่อข่าวนิดนึงนะก็ไปถามเขานั่งก็ฟังเขาด้วยแล้วก็ถามด้วยนะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวกโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราเองนี่แหละค่ะเป็นโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้คุยกับคุณหมอบ่อยๆเนาะส่วนใหญ่เป็นกันอย่างเงี้ยนะคะที่ไปนั่งโรงพยาบาลกันนะคะไปรอคุณหมอกันแล้วรอเยอะมากเลยนะคะเยอะจริงๆล้นมากนะโรงพยาบาลในต่างจังหวัดนะคะสำหรับนักขณะนี้อ่ะก็คุณหมอจะบอกตลอดนะอย่าป่วยนะคะถ้ารู้ตัวว่าเอ๊ะกำลังอ่อนแอกำลังยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันนี้น้องแป้งอยู่หลังไมค์นะคะใครอยากจะฝากคำถามมาที่คุณหมอนะคะรีบโทรมาฝากได้เลยค่ะ022481366นะคะ022481366ค่ะกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาพบท่านถึงบ้านทุกวันอาทิตย์แบบนี้นายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลและก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการ FM 95ทุกท่านนะครับก็บอกว่าจริงๆนะครับตอนนี้โรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยคนไข้เยอะจริง
0: ๆล้นอยู่ค่ะคุณหมอ
1: เล่าใหญ่เลยผมว่านี่จะรู้ตัวเช้า40 คนบ่ายอีก40 คนนะครับต้องตรวจต้องทำเวลาด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นคนรอนานเกินพอรอนานเกินปุ๊บมากๆเขาก็งุนกิจกันละแล้วอย่างหมอถ้ายิ่งหมอใหม่ๆนะยิ่งจบมาใหม่ๆนี่ก็จะตรวจช้าเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์มากนะฮะก็บางทีถ้าคนไหนตรวจช้าปุ๊บรุ่นพี่ก็จะผู้อำนวยการก็จะมาเล่แล้วว่าทำไมตรวจช้านักอะไรเงี้ยนะ
0: โอ้
1: ให้ตรวจให้เร็วหน่อยเพราะว่าคนเขารอ
0: ต้องตรวจให้เร็วพอตรวจให้เร็วเดี๋ยวผู้ป่วยก็อาจจะไม่พอใจอีกว่าทำไมตรวจเร็วจังเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับแล้วก็มันมีโอกาสผิดพลาดจะสูงและอย่างเหตุผลที่ว่าทำไมโรงพยาบาลชุมชนตอนนี้มีคนไข้เยอะก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่พอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บเนี่ยนะคนเนี่ยนะจะไปหาหมอที่คลินิกนะนึกแล้วนึกอีกไปทีหนึ่งครั้งนึงจะต้องเสียเงินอย่างน้อย500อย่างเงี้ยสมมตินะ500ก็ถือว่าน้อยแล้วนะไปเรียงเป็นพันอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมไม่อยากเสียตังค์ก็จะไปสิทธิ์ได้สิทธิ์30 บาทอย่างเงี้ยก็จะไปโรงพยาบาลเพราะนั้นโรงพยาบาลจะแน่นไปด้วยผู้คนไข้แล้วโดยเฉพาะคนที่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมของตนเองอ่ะ

0: ขาเรียกว่าโรค NCD นะครับคือโรคไม่ติดต่อที่เกิดจากพฤติกรรมกินเกินไปไม่ออกกำลังกายกินหวานมันเค็มมากจนเกินไป
1: มี
0: เบาหวานความดัน
1: ใช่
0: เลือดหัวใจตี
1: บเบาหวานนี่
0: โรค
1: เป็นกันเยอะมาก
0: ของตี
1: ค่ะ
0: โรคไตเรื้อรังโรคอะไรเงี้ยนะโอ้โหอย่างเงี้ยเยอะมากเลยครับบางครั้งเนี่ยที่ผมพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าเอาครัวเป็นโรงพยาบาลของบ้านหมายความว่าจัดการกับเรื่องอาหารการกินนะกิน
1: ค่ะ
0: กินอาหารแทนยาแล้วก็เอาการทำงานเป็นการออกกำลังกายก็คือใช้กีฬาเป็นยาวิเศษครับแล้วก็เอาโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตมารักษาณปัจจุบันเนี่ยก็คือหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์จะเป็นโรคอะไรเนี่ยทำไมเราไม่จัดการกันให้ไม่ต้องเป็นอ่ะเราจะได้เสียเวลาหาหมอไปหาหมอแต่ละครั้งเนี่ยนะใช่ไหมครับวันหนึ่งอ่ะไม่เสร็จอ่ะนะครับผมเคยพาภรรยาไปหาหมออาจารย์ที่จุฬานั่งรอ6ชั่วโมงเจออาจารย์แค่2นาทีนะครับแล้วความขับรถไปอีกสรุปแล้ววันหนึ่งวันเนี่ยไม่เสียเวลาไปกับการที่ไปหาหมอตอนหลังมาไปถึงปุ๊บเขาบอกอ้าวกินยาเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็นานๆก็เจาะเลือดตรวจดูแล้วปรับยาเอาตามผลของเลือดผมก็สลังว่าไม่ไปแล้วไปโอ้โหจะไปทีนึงนะนั่งรอ6ชั่วโมงอ่ะเราคิดดูแล้วกันนะครับ
1: นานมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ป่วยนะคะ
0: ไม่ป่วยดีกว่าคร
1: ับ ครัวใช่ค่ะอย่าป่วยนะคะไม่ป่วยแล้วจะดีที่สุดฉะนั้นคำถามเริ่มที่เบาๆค้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยายน้อยอายุ80ปีจากขอนแก่นค่ะคุณหมอตอนนี้กินใบมะรุมสดบวกมะรุมแคปซูลกินทุกวันจะเป็นอันตรายไหมคะเบา
0: ๆเป็นครับเอายี่ดีกว่านะครับ
1: ค
0: ือถ้ากินอาหารแทนเป็นยาเนี่ยโอเคนะไม่ใช่เอาอาหารมาทำเป็นยาคนเนี่ยชอบเอานะบางทีฮือฮากันมากมากอ่ะมีอยู่ช่วงนึงเขาบอกว่าบ้านไหนมีมะรุมอยู่เนี่ยเหมือนก็มีโรงพยาบาลอยู่ในบ้านไม่จริงหรอก
1: ถ
0: ้าท่านท้องผูกนะถ้าท่านท้องผูกนะยอดมะรุมเก็บมาแล้วก็มาลวกแล้วก็มากินน้ำพริกกินเนี่ยดีมากเลยนะมันจะเป็นยาระบายที่ดีนะครับแล้วถ้าฝักมะรุมที่แก่ๆแล้วท่านก็แกะเอาเม็ดของมันมาแล้วก็เอาเม็ดมาเนี่ยเวลาท่านไอท่านก็จะมาอมหรือมาเคี้ยวแดดคืนไปก็ได้นะมันช่วยขับเสมหะอย่างเงี้ยถ้าเราใช้อย่างนี้นะโอเคนะแต่ไม่ใช่บอกว่ากินมะรุมแคปซูลด้วยกินยอดมะรุมด้วยกินแกงส้มมะรุมด้วยอย่างเงี้ยนะกินไปมากๆไปเนี่ยเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะมีประโยชน์ก็ต้องมีโทษด้วยไม่มีของดีทุกอย่างดีอย่างเดียวไม่มีอ่ะเพราะนั้นการกินไปมากๆไปเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมะรุมเนี่ยมันจะมีสารพิษอะไรสะสมอยู่บ้างนะเอางี้ดีกว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างนะเอาผักบุ้งท่านว่าผักบุ้งมีสารพิษไหมมีนะครับ
1: ท่
0: านกินทุกวันเลยนะกินเช้ากลางวันเย็นทุกมื้อเลยเนี่ยกินแต่ผักบุ้งอย่างเงี้ยนะท่านจะได้รับสารพิษจากผักบุ้งสะสมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าท่านใช้วิธีการกินแบบนี้วันนี้กินผักบุ้งพรุ่งนี้กินตำลึงมะเรื่องนี้กินคณะมะเรื่องนี้กินผักกระเฉดอะไรเงี้ยนะถ้าท่านกินหลากหลายไว้เนี่ยจะไม่เป็นอะไรขอร้องนะครับคุณพี่น้อยอย่าเลยนะอย่ากินทั้งมะรุมแคปซูลยอดมะรุมฝักมะรุมด้วยอย่าเลยนะไม่มีหรอกครับไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่มีหมอคนไหนนะเขามาบอกว่าให้กินมะรุมให้เยอะๆจะได้แข็งแรงไม่มีอ่ะเราต้องกินอาหารหลากหลายแล้วก็ออกกำลังกายถึงแม้จะอายุ80เนี่ยนะเดินเหินอย่านั่งวันๆก็นั่งอยู่แต่โซฟาดูทีวีอย่างเงี้ยหรือนอนทั้งวันนี้ก็ไม่ดีทำนู่นทำนี่ไปเนี่ยผมมีชมรมผู้สูงอายุนะตอนนี้94ปียังขี่จักรยานเฉยเลยนะครับแต่เขาหูตึงลูกๆไม่ให้ขี่จักรยานออกไปไกลๆเพราะว่าเดี๋ยวอันตรายพอหูไม่ได้ยินน่ะมันไม่ได้ยินเสียงรถยนต์ไม่ได้ยินเสียงอะไรอันตรายนะคนไหนหูไม่ได้ค่อยได้ยินเนี่ยบางทีรถว่าเขารู้แล้วว่าเรารถมาเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนที่หูตึงเนี่ยไม่รู้ว่ามีรถมาก็เลยไม่ได้ระวังอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่ยังแข็งแรงดีนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องออกกำลังกายด้วย
1: ออกกำลังกายด้วยนะคะไม่ใช่กินแต่มารุมแบบนี้ต้องสดทั้งแค่

0: ูนเลยนะคะ
1: อย่าเลยครับไม่ดีหรอกครับ
0: อื
1: มเป็นอันตรายซึ่งเราผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดยังไงนะแต่รู้ว่าไม่ดีแน่นอนนะครับ
0: ค่ะลุงทองอายุ65อยู่บุรีรัมย์นะคะมีฟันปลอมข้างล่างอยู่3ซี่ทีนี้จะไปทำเพิ่มทีนี้จะฟันแท้เหรอคะเวลาจะไปทำเนี่ยต้องถอนออกทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็จะใช้สิทธิ์บัตรทองสามารถทำฟันปลอมฟรีได้ไหมทั้งปากเลยค่ะคุณหมอ
1: ได้ครับฟันปลอมฟรีเนี่ยได้แต่รากฟันเทียมเนี่ยเขาก็จะมีเป็นช่วงๆแต่ผมขอแนะนำนะครับว่าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยการใส่ฟันปลอมอันนี้หมอฟันเขาเป็นคนบอกเองนะว่าวันก่อนเนี่ยมีท่านหนึ่งนะเป็นอายุมากของผมเรียกเขาเปี้ยนเขาเป็นคนส่งของขับรถบรรทุกส่งของเนี่ยโอ้โหคนที่ขับรถเก่งมากอายุขนาด75-76เนี่ยเขาขับรถไปขึ้นเหนือล่องใต้ตลอดเลยนะเขาบอกคุณหมอเนี่ยในปากผมเนี่ยรถเก๋งคันหนึ่งเลยนะก็คือเป็นร้านน่ะนะครับคือใส่รากฟันเทียมทั้งปากเลยอะแต่บอกได้เลยครับว่าการที่เราใส่รากฟันเทียมเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยอันตรายนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมที่เอาโลหะเนี่ยมาใส่เข้าไปในกระดูกเรากระดูกกรามขาขึ้นใจเราถ้าเรารักษาความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้นะครับเนี่ยพี่สาวผมใส่รากฟันเทียมมาต้องถอดออกเลยเนี่ยครับมากเลยนะครับก็คือบางทีมันมีเชื้อโรคเข้าไปแทรกอยู่ในรากฟันเทียมเนี่ยก็จะเกิดอันตรายถ้าฟันปลอมเป็นแบบที่ถอดเข้าถอดออกได้เนี่ยอันนั้นน่ะดีที่สุดน
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าสมมติว่าใส่แล้วมันพอดีเนี่ยแล้วท่านก็อาจจะใช้อยู่เนี่ยก็มีมันก็กาวอ่ะติดนิดนึงแล้วก็มันก็จะไม่หลุดง่ายแล้วเวลาตอนนอนท่านก็ออกมาล้างหรือแช่น้ำไว้ทำความสะอาดให้ดีๆเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในช่องปากเลยทำได้ครับทำแกมพวกนี้ฟรีนะในโรงพยาบาลของรัฐท่านอย่าไปเสียตังค์เลยนะครับแล้วก็อีก3ซี่เนี่ยคงต้องถอนออกถ้าสมมติจะใส่ฟันนะเพราะว่า3ซี่เนี่ยมันไม่คงไม่จะสามารถที่จะมันมีฟันปลอมแบบที่เป็นตะขอเกาะก็มีนะแต่ถ้าเหลืออยู่แค่สามซี่คิดว่าตะขอเกาะคงไม่อยู่ละครับแต่ถ้ามันฟันหายไป3ซี่เนี่ยจะใส่ฟันปลอมแบบมีตะขอเกาะอย่างนี้ย่อมได้ยังเหลืออีกหลายซี่ถ้าหายไป3ซี่อย่างเงี้ยใส่ฟันปลอมที่มีตะขอแบบถอดเข้าถอดออกได้ครับแต่ถ้าเหลืออยู่3ซี่เนี่ยไม่ได้ใส่ฟันปลอมไม่ได
0: ้
1: ต้องใส่ฟันปลอมถอดออก
0: ไม่มีฟันแล้วจะหมายถึงว่าจะยึดด้วยยังไงฟันปลอมทั้งปากนะคะคุณหมอ
1: ก็จะมีกาวติดครับ
0: อ๋อไม่ต้องห่วง
1: ไปมันจะไปพอดีกันแบบเนื้อของเราพอดีเลยแล้วเขาก็มีกาวติดแต้มนิดนึงตรงข้างๆตรงกลางแล้วก็อีกข้างนึงนะครับมันก็จะไม่หลุดหรอกครับไม่บางคนเนี่ยสามารถเชื่อว่าหายได้ดีเลยเหมือนปกติเลยอ่ะครับใหม่ๆก็อาจจะต้องเป็นแต่ให้มันพอดีกับเน
0: ื้
1: อตอนนั้นก็ต้องมีหมอฟันก็ต้องมีมาตกแต่งมาเอาทดลองใช้ดูนะมันหลวมไหมมันพอดีไหมนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาตกแต่งอีกนิดเหมือนกับเหมือนตัดเสื้อผ้าแหละก็ต้องมาเอาให้มันฟิตพอดีอะไรเงี้ยนะครับจะใช้ฟันตัวนี้ดีกว่าครับไม่ค่อยอันตรายนะ
0: ค่ะไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อคุณปีชาค่ะอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีก้อนที่เต้านมอุ้ยเป็นผู้ชายเหรอคะอายุ71แล้วค่ะคุณหมอมีก้อนที่เต้านมไม่เจ็บไม่อะไรนะคะไม่บวมแดงเคยเป็นมา1อาทิตย์แล้วนะคะสงสัยว่าสามารถที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมหรือว่าเป็นก้อนอะไรกันแน่คะคุณหมอ
1: ได้ครับผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะคุณปีชาอายุผมใกล้เคียงกันเพื่อผมนะไปที่สวนดอกเถอะนะไปให้หมอเขาตรวจดูนะครับโรงพยาบาลของคณะแพทย์น่ะที่เชียงใหม่นะครับก็จะมีแผนกซึ่งโอ้โหเขามีชื่อเสียงนะเอางี้ดีกว่าโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนแพทย์อันดับตั้งแรกเลยก็คือศิริราชแล้วโรงเรียนแพทย์โรงเรียนที่สองก็คือจุฬาโรงเรียนแพทย์โรงเรียนที่สามก็คือสวนดอกคือเชียงใหม่นะเรียงแบบนี้นะครับที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์มาเพราะนั้นที่สวนดอกเนี่ยเขามีความเจริญก้าวหน้าในทางด้านเทคโนโลยีที่ดีมากแล้วก็โดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยนะครับมีตึกมีเครื่องฉายแสงนี้ทุกอย่างพร้อมอย่างนี้ดีกว่านะให้หมอเขาดูเถอะครับ ผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่อาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงเช่นสมมติว่าผู้ชายนะถ้าเกิดว่าเต้านมมันใหญ่ขึ้นกว่าธรรมดาเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าผมนะถ้าไม่ได้เป็นก้อนที่ชัดเจนนะเป็นเหมือนกับ

0: มันจะทำให้ฮอร์โมนที่ควรจะถูกทำลายด้วยตับก็คือฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายของผู้ชายก็มีฮอร์โมนเพศหญิงอยู่นะแล้วก็ในร่างกายของผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายอยู่นะถ้าสมมติว่าตับมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยเพศหญิงเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายได้มากเพราะฉะนั้นก็จะเกิดผลของฮอร์โมนเพศหญิงเกิดขึ้นมาก็คือนมจะตั้งเต้าขึ้นมาคล้ายๆเหมือนผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องตับด้วยนะว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นก้อนที่มันจะเจ็บจะไม่ใช่แต่ถ้าเป็นเหมือนเต้านมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมักจะเกิดจากตับจะเป็นตับแข็งหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าคือการทำงานของตับที่ไม่ปกตินะครับ
1: ค่ะ
0: ไปที่โรงพยาบาลดีฝากครับไปให้หมอ
1: ไปโรงพยาบาลนะคะใกล้ที่สุดนะคะสวนดอกใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะคุณแม่อายุนี่ถามให้ลูกชายวัย23นะคะแม่สุกัญญาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะหมอบอกว่าปกติทีนี้หนึ่งอาทิตย์ต่อมามีอาการปวดเข่าปวดเส้นเอ็นที่เท้าอันนี้จะต้องทำยังไงไปหาซ้ำไหมหรือว่าจะให้หายเองได้ไหมคะคุณหมอ
0: ผมว่าไปหาหมอดีกว่าครับบางครั้งเนี่ยการที่ไปครั้งแรกเลยเนี่ยการที่เอ็กซเรย์บางทีสมมุติถ้าไปแล้วเกิดไม่ได้เจอหมอเอ็กซเรย์โดยตรงบางทีหมอเวรหมออะไรอยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ดูฟิล์มเขาอาจจะมองไม่เห็นบางทีมันอาจจะมีกระดูกร้าวก็ได้เพราะกระดูกร้าวเนี่ยพออีกหลายๆวันแบบมันอาการมันจะออกครั้งแรกเลยมันอาจจะยังไม่เจ็บมากนักนะครับแล้วหมอเขาให้ยาแก้ปวดให้อะไรมาก็อาจจะทำให้อาการยังไม่แสดงออกผมว่าไปหาหมออีกครั้งนึงนะครับอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดูอีกครั้งนึงครับว่ามีปัญหาเรื่องเข่าไหมในเข่าเนี่ยนะถ้าบางทีมันมีกระดูกมันร้าวเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นนะเอ็กซเรย์ตอนแรกๆอ่ะแต่พอวันในหลายวันมาปุ๊บมันก็จะเอ็กซเรย์เห็นนะครับเพราะนั้นไปหาหมอสักอีกครั้งนึงดีกว่าครับเพื่อความแน่ใจนะอย่าเพิ่งรักษาเองเลยอย่าเพิ่งไปทำนู่นทำนี่ไปหากายภาพบำบัดไปทำอะไรต่างๆเนี่ยเอาหาสาเหตุให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยรักษาจะช้าไปอีกนิดนึงจะก็ดีกว่านะนะครับจะได้หายจริงถูกต้องหายจริงๆนะครับ
1: ค่ะคุณสกลอายุ64ปีนะคะอยู่กรุงเทพไปทำบอลลูนมา2เส้นค่ะคุณหมอคะมีอาการน้ำท่วมปอดอยู่บ่อยรับประทานอาหารแล้วจะท้องอืดด้วยค่ะเป็นมา1อาทิตย์แล้วทำยังไงถึงจะหาย
0: มันเป็นปัญหาจากหัวใจนะครับการที่หัวใจเนี่ยทำบอลลูนมา2เส้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการทำงานของหัวใจเนี่ยประสิทธิภาพของการทำงานของหัวใจอาจจะลดลงไป 50% อย่างเงี้ยนะพอลดลงไปปุ๊บเนี่ยระบบไหลเวียนเลือดมันจะแย่ลงโอกาสที่จะน้ำท่วมปอดได้สูงขึ้นแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงที่กระเพาะลำไส้ก็จะน้อยลงพอน้อยลงท้องก็จะอืดได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดมีน้ำท่วมปอดอยู่ด้วยเนี่ยแสดงถึงว่าไอ้เส้นเลือด2เส้นนั้นอะมันมีผลต่อการบีบรัดของหัวใจทำให้ปั๊มได้ไม่ดีอันนี้เป็นอาการที่ถือว่ารุนแรงนะนะครับมีความอันตรายสูงนะการที่สมมติว่ามีเส้นเลือดหัวใจมันตีบแล้วก็เจ็บหน้าอกเฉยๆนะแต่การเรียกปั๊มปิ้งแอคชั่นก็คือเหมือนกับปั๊มน้ำอ่ะมันยังปั๊มน้ำมันยังปั๊มน้ำได้จ๊อกน้ำก็น้ำก็ยังไหลแรงอยู่โอเคถึงแม้จะเจ็บหัวใจเครื่องมันอาจจะรวนแต่การทำงานของหัวใจยังได้ดีอันนี้ถือว่าโอเคยังไม่เป็นอันตรายมากแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้าการทำงานของหัวใจเช่นเกิดน้ำท่วมปอดเกิดเหนื่อยง่ายเดี๋ยวก็บวมอะไรเงี้ยนะอันนั้นน่ะไม่ดีละเป็นการที่ว่าหมายความว่าการทำงานของหัวใจเนี่ยความสามารถในการสูบฉีดเลือดของหัวใจเนี่ยมันเริ่มเสียนะอันนี้เป็นตัวบอกที่ว่าอยู่ในขั้นวิกฤตอันตรายละเอาว่าไปหาหมอสักหน่อยดีกว่านะถามว่าจะทำไงที่จะหายต้องถามหมอหัวใจละนะครับอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับ
1: ปรึกษาหมอ
0: เนี่ยถ้าโรงพยาบาลลูกทรงอกเนี่ยถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่เขามีความสามารถในการดูแลเรื่องหัวใจที่ดีมากนะผมหลายๆคนเลยนะไปเจอพี่ชายผมก็รักษาที่นั่นน่ะนะนะครับเพราะฉะนั้นเขามีความสามารถในการดูแลที่ดีนะท่านต้องให้การดูแลอย่างยิ่งยวดเลยล่ะมีความเสี่ยงสูง64ปีแล้วก็มีอาการอย่างเงี้ยนะผมบอกเลยครับว่าอันตราย
1: นะคะก็
0: ต้องใช้ชีวิตด้วยความ

0: หมอน่าจะนัดอยู่ใช่ไหมคะหมอประจำตัวน่าจะนัดอยู่ก็บอกอาการเนาะนะคะคุณพยอมค่ะอายุ69ปีมาจากจังหวัดพิจิตรกินอาหารไม่ลงและมีลมเหมือนลมจะดันขึ้นทำให้มีอาการแบบเรียกอาการขย้อนนะคะขย้อนอาหารเก่าออกมาด้วยแล้วมักจะเป็นช่วงมื้อเย็นก่อนกินข้าวนะคะไม่เคยเป็นกรดไหลย้อนอะไรหรือโรคกระเพาะเลยค่ะคุณหมอไม่คืออาการอะไรคะ
1: เ
0: กินไม่ลงมีลมดันขึ้นทำให้อาหารมันขย้อนออกมาหมายถึงอาหารเก่านะคะยังไม่ทันกินมื้อเย็นเลยค่ะ
1: โอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับในหลอดอาหารของคนเราเนี่ยนะครับผมที่จริงผมเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งของหลอดอาหารอยู่สามคนตั้งแต่ที่จบมานะก
0: ็
1: มีคนหนึ่งนะเขาเป็นเจ้าของทำโต๊ะจีนในพนัสนิคมอ่ะเขาก็มาหาผมด้วยอาการคล้ายๆอย่างเงี้ยนะผมบอกเขาจะได้เอ่ยชื่อนะครับเขาบอกเฮียเนี่ยไปที่จุฬาเลยนะเดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือไปให้นะฝ่ายที่ครับหมอเขาไปตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าโอ้เป็นมะเร็งของหลอดอาหารนะเขาตัดหลอดอาหารออกไปเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เขาก็ดึงเอากระเพาะนะมาทำเป็นหลอดอาหารขึ้นมาแทนแล้วพอนั้นกระเพาะก็จะเล็กรีบลงไปนะครับเขาอยู่มาได้จนถึงอายุถึง80กว่าเนี่ยจากเดิมที่ตอนนั้นหาผมมาหาผมเนี่ยสัก60กว่าเศษเองนะครับ80ประมาณเนี่ยปรากฏว่ารถเครื่องคว่ำหัวฟาดพื้นเลยตายไปเลยนะครับไม่ได้ตายมะเร็งนะแล้วก็อีกสาเหตุนึงอ่ะที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือคนที่เคยเป็นโรคกระเพาะโดยเฉพาะเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นที่มันติดกับกระเพาะนะแต่เราก็เรียกว่าโรคกระเพาะเราเรียกว่าดูโอดีนอลอัลเซอร์คือดูโอดีนัมอ่ะก็ลำไส้เล็กเนี่ยที่มันติดกับกระเพาะตรงนั้นน่ะถ้าเกิดมีแผลอยู่แล้วพวกเนี้ยก็จะมันให้ประวัติว่าเวลากินอาหารไปแล้วจะปวดท้องไม่ใช่ว่าหิวแล้วปวดนะถ้าหิวแล้วปวดเนี่ยมักจะเป็นแผลในกระเพาะแต่ถ้ากินอาหารเข้าไปแล้วปวดท้องเนี่ยพอกินอาหารเข้าไปปุ๊บอาหารมันจะกดกับอาหารมันผสมกันแล้วมันก็จะขับออกไปทางลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยพอไปโดนที่แผลปุ๊บก็จะปวดท้องพวกนี้ก็จะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นก็คือภาษาแพทย์เราเรียกว่าดูโอดีนอลอัลเซอร์เวลาเป็นอะไรนานแล้วมันจะเกิดเป็นพังผืดเป็นแผลเป็นแล้วมันก็ทำให้ในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันหดเล็กตัวลงมาเวลาผมตรวจคนไข้เนี่ยผมจะให้เขานอนนะแล้วผมก็จับเอามือเนี่ยท่าน
0: นอนหงายราบอย่างนี้ค่ะ
1: นอนหงายอยู่บนเตียงตรวจนะครับแล้วผมก็เอามือเนี่ยจับที่กระดูกสะโพกทั้งสองข้างเนี่ยถ้าผมเอาเนี่ยเอาไปอยู่ใกล้ๆหน้าท้องก็แล้วผมขย่าตัวเขาเหมือนกับเขย่าขวดน้ำที่ไม่เต็มอ่ะนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมขย่าอย่างนี้แล้วมันก็เสียงดังเหมือนกับน้ำก็ฉอกในกระเพาะนั่นแสดงว่ามีอาหารมีน้ำค้างอยู่ในกระเพาะอยู่เยอะโอกาสที่จะเป็นแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นก็จะสูงนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขย้อนอาเจียนกินอาหารไปแล้วก็ไม่ค่อยย่อยหรอกอาหารค้างอยู่ในกระเพาะนานคนปกติทั่วๆไปเนี่ยอาหารที่อยู่ในกระเพาะเราเนี่ยมันจะผ่านไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรก็ตามเนี่ยมันจะผ่านไปสักประมาณชั่วโมงก็หมดละนะครับถ้าคนกินไป2ชั่วโมงในกระเพาะก็ยังมีอาหารอยู่อ่ะนั่นแสดงว่าอาหารมันไม่ย่อยแล้วกระเพาะทำงาน
0: ไม่
1: ดีแล้วอาจจะเกิดจากกระเพาะอักเสบก็ได้อันนี้ถ้าถามผมว่าเป็นอะไรเนี่ยผมก็คงตอบไม่ได้นะเพราะว่าต้องตรวจดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งโอกาสที่จะเป็นสูงในที่นี้ให้ผมเดาเนี่ยแต่ผมจะถึงไอ้แผลในลำไส้เล็กส่วนต้นมากกว่าถ้าเป็นมะเร็งของหลอดอาหารเนี่ยนะท่านกินไปนิดเดียวท่านก็จะอ้วกออกหมดเลยนะมันทานกินไม่ลงมันจะกินไม่ลงนะครับ
0: ไม่กินไม่ลงอันนี้ที่เขาใช้คำว่าขย้อนนี่คือเหมือนกับว่าเหมือนจะอ้วกนะครับ
1: ว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะอาเจียนออกมาเหมือนกับเราสำลอกออกมาอาหารนะฮะแสดงว่ามันไม่สามารถจะผ่านกระเพาะออกไปในลำไส้ได้นะครับโอกาสที่จะเป็นสูงก็คือแผลในลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับอันนี้ก็ต้องใช้การตรวจพิเศษอาจจะต้องไปก
0: ิน
1: แป้งเอ็กซเรย์เดี๋ยวจะส่องกล้องเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เขามีหมอก็ส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะในลำไส้ได้แ

0: สบายมากนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ค่ะขออีกสักท่านหนึ่งก่อนจะพักนะคะคุณสิริสมุทรปราการนะคะอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอวิวัฒน์ให้ลูกหน่อยว่าจะเรียนต่อคณะไหนดีระหว่างแพทย์กับวิศวะชีวการแพทย์มันต่างกันยังไงคะคุณแนะแนวอันนี้ขอแนะแนวค่ะคุณหมอ
0: ครับเอางี้นะครับต้องถามลูกอ่ะลูกเขาอยากเป็นอะไรนะเพราะว่าถ้าถามผมนะคือผมไม่รู้หรอกว่าวิศวะชีวการแพทย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้มันมีคณะใหม่ที่มามากมายโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่ราชบัณฑิตเนี่ยนะครับเขามีวิศวกรรมทางด้านการแพทย์ทำไมเพราะว่าเขาจะเน้นไปในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เป็นหลักนะแต่ถ้าเป็นแพทย์ทั่วไปเนี่ยตอนนี้ถ้าลูกเก่งมากขนาดที่ว่าติดแพทย์ได้ติดอันนี้รุ่นวิศวกรรมการแพทย์ได้ด้วยก็ต้องถามลูกเขาอยากจะเรียนอะไรดี
1: ดูถ้าจะเรียนเก่งน่าจะชัวร์แล้วว่าสองคณะนี้แหละค่ะ
0: ครับแล้วก็คณะแพทย์ก็ถามอีกว่าคณะแพทย์ที่ไหนถ้าเป็นจุฬาตอนนี้อันดับหนึ่งคือศิริราชจุฬาศิริราชอันดับหนึ่งศิริราชอันดับสองรามาเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานครินทร์แล้วนอกนั้นก็เป็นมหาวิทยาลัยยิ่งมหาวิทยาลัยของเอกชนนะถ้าเติมเนี่ยปีหนึ่งล้านหนึ่งอ่ะลองคิดดูด้วยกัน
1: ผม
0: เนี่ยไปเรียนแพทย์นะค่าเติมเนี่ยนะ 2,000 บาท
1: ปีละ1ล้าน
0: ค่ะสมัยรุ่นผมอ่ะค่าเติม 2,000 บาทแล้วก็ค่าหอพักฟรีแล้วก็ซึ่งบอกว่าต้องใช้ทุนไงผมไม่ต้องเสียตังค์อะไรละหอพักก็ฟรีนอกนั้นก็คือค่าอาหารค่าใช้จ่ายเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ค่าขนาดเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะของจุฬาเนี่ยค่าเสียตอนนี้กลายเป็น 35,000 นะครับที่มอบุรพาเนี่ยค่าเสียง 50,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับที่เชียงใหม่ก็รู้สึกจะ 50,000 นะมั้งนะครับชอบมอบู 100,000 มอบู 100,000 แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยของเอกชนนะค่าเทอมปีละล้านหนึ่งเขาเริ่มคิดอย่างนี้นะครับว่าแพทย์พวกนี้พอจะจบไปแล้วเนี่ยจะเป็นแพทย์ที่จะไปช่วยรักษาคนยากคนจนไม่คิดเงินอุทิศตนเพื่อสังคมจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเราบอกว่าโอ้ให้ทุนการศึกษาผมก็ไม่เข้าใจเลยนะว่ารัฐบาลเขาคิดกันยังไงนะค่าแทนที่จะผลิตแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนจน
1: ค่ะวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมคะคุณหมอก็ดูเครื่องมือใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาก็จะเน้นเรื่องเครื่องมือแต่ก็ต้องมีความรู้ทางการแพทย์ด้วย
1: ก็คือผสมกันระหว่างวิศวะกับแพทย์
0: เอางี้ถ้าเก่งขนาดนั้นนะผมว่าถ้าถามผมนะถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตเนี่ยก็วิศวการแพทย์ก็ดีนะเพราะว่าแพทย์ตอนนี้มันมีหลายหนาวอะไรมากเสียจนแบบใครมีสตางค์ก็เรียนได้แล้วไม่มีไม่เรียนในประเทศเราไปเรียนฟิลิปปินส์ก็ยิ่งได้สบายเลยล่ะนะครับ
1: ค่ะโอ้
0: เขาไปสามารถไปก็ไปเข้าเรียนได้เลยนะครับไม่ต้องมาสอบแข่งขันอะไรเมืองไทยเราจะต้องมีครับแอดมิชชั่นมีคะแนนอะไรอีกเยอะแยะหมดเลยผ่านด่านอรหันต์เยอะมากเลย
1: ถ้างั้นคุณพ่อก็ให้ลูกเลือกแล้วกันเนาะจะได้แบบ
0: เขาตัดสินใจดีกว่านะเพราะว่า
1: ใช่ให้เขาตัดสินใจ
0: ไงค่ะแต่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะวิศวกรรมทางด้านการแพทย์เนี่ยมันอาจจะเจริญก็จริงอ่ะแต่คงจะยากอีกนานอ่ะอีกนานเพราะว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยเขาเจริญไปเร็วกว่าเราเยอะมากเราคงจะตัดยากนะคร
1: ับก็คือต่างกันแหละแพทย์ก็คือเป็นแพทย์ก็คือตรวจคนไข้เนาะแต่วิศวกรรมชีวการแพทย์ก็ไม่ได้ตรวจก็คืออยู่กับเครื่องมือนะคะออกแบบสร้างพัฒนาซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรใช่ไหมคะคุณหมอประมาณนี้เนาะ
0: ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมีทั้งด้านนั้นการตรวจรักษาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะบอกว่าถ้าจะมีถ้าจะจบปริญญาพอบอเนี่ยแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยได้จะต้องสามารถรักษาคนไข้ได้ด้วยนะครับ
1: ต้องประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์เองด้วยเหรอคะวันนี้เป็นคุณหมอพันใหม่เขาเก่งมากข้างนี้เนาะ
0: เขาผมจะไม่รู้เหมือนกันครับผมยังไม่รู้ในรายละเอียดของเอกสารตรงนี้นะครับแต่เท่าที่

0: ทราบมาเนี่ยว่าเขาจะเป็นแพทย์ที่เป็นพอบอร์ดเป็นแพทย์สาบันที่รักษาคนไข้ได้แต่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งผลิตและการคิดค้นเครื่องมืออะไรได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นวิศวกรนั่นแหละ
0: หมอไม่แก่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ใช่พอบอร์ดเขาจะไม่สามารถตรวจคนไข้ได้
1: ต้องเป็นว
0: ิ
1: ศวกรมากกว่าน
0: ะครับแต่นึกเอากันนะครับว่าถ้าเขาเป็นจบออกมาแล้วเขาไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นผลิตเครื่องมือหมออย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อจะโอเคไหมบอกลูกพ่อไม่สบายลูกบอกผมรักษาไม่ได้ครับต้องไปหาหมอครับผมหน้าที่
1: เรียนวิศวกรมา
0: เครื่องมือ แล้วแต่นะกันนะครับถามลูกก่อนนะ
1: ถามลูกดีกว่าถามลูกเลยนะคะคุยกันเนาะระหว่างคุณพ่อคุณลูกนะคะ
0: ต้องถาม
1: ว่าเขาต่างกันแน่นอนค่ะได้ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวประมาณช่วงหน้าค่ะมีคำถามของคุณนงนุชนะคะจากกระบี่คุณนันจากเพชรบูรณ์รออยู่นะคะแล้วก็จากกรุงเทพอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยสิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ผ็ดจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยศิวิไลสมทรง
2: กลับมาแล้วนะคะในช่วงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกับสุขภาพของเรานะคะประจำวันอาทิตย์นี้วันที่7มิถุนายนมีคำถามรออยู่หลายท่านเลยนะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะคุณหมอคะขอคุณอมุตก่อนนะคะจากกระบี่อายุ76ปีนะคะมีอาการข้อเข่าเสื่อมหมอบอกว่าถ้าจะผ่าตัดเนี่ยต้องจ่ายค่ะ

0: ่าส่วนเกิน 15,000 บาทบิดสิบบัตรทองไม่พอเพราะว่าเข่าของป้าเนี่ยเป็นเยอะก็เลยต้องถามคุณหมอว่าต้องเสริมอะไรไม่ทราบอยากรู้ว่าทำไมต้องจ่ายส่วนเกินเยอะจัง 15,000 เพื่อนๆคนอื่นพากันแค่ 3,000 นะที่เป็นส่วนต่างอันนี้จริงไหมคะ
1: ผมว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอางี้ดีกว่าครับคุณพี่นงนุชเนี่ยโทรไป1330นะคือสปสช.นะครับโทรไปบอกว่าเนี่ยเราจะผ่าตัดหมอก็บอกว่าให้ผ่าเปลี่ยนข้อเข่าแล้วหมอเขาบอกว่าต้องเสียเงินเพิ่ม 15,000 ต้องโทรไปถามเลยนะครับสปสช.เนี่ยเป็นคนที่กำหนดค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเห็นด้วยกับระบบตรงเนี้ยระบบที่เอาเงินมาตัวกำกับว่าคนเนี้ยจะให้สิทธิ์อย่างนั้นสิทธิ์อย่างนี้นะครับอยู่เฉยก็มีใครก็ไม่รู้นะกระทรวงสาธารณสุขนะที่จริงทำหน้าที่ในการที่จะจัดการกับระบบสุขภาพก็จริงนะครับจะต้องมาถูกกำกับด้วยการเงินนะครับโทรไป1330เลยแล้วก็เอาเลยนะใส่ไปเลยว่าทำไมต้องเสียตังค์ด้วยทำไมคนอื่นไม่เสียเอาต่อว่าไปเลยนะลองดูสิแล้วก็บอกด้วยว่าหมอคนไหนโรงพยาบาลไหนบอกมันไม่ได้ให้ชัดๆเลยนะไม่ต้องไปกลัวเขาจะโกรธหรอกนะครับเดี๋ยวเขาจัดการกันเองนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคหลายๆอย่างนะหนึ่งนะบอกว่ายานี่ไม่อยู่ในบัญชียาหลักเครื่องมือนี้ไม่มีเครื่องมือจะเปลี่ยนกระจกตาแก้วตาตรงนี้แก้วตาของในประเทศราคาหนึ่งถ้าต่างประเทศจะเป็นอีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมันมีเทคนิคหลายอย่างในการที่จะทำให้อัพราคาแล้วก็เงินตรงนี้ไม่รู้ไปอยู่เชื่อใครก็ไม่รู้อะนะมันมีหลายวิธีการที่จะอย่าเรียกว่าคอร์รัปชันดีกว่านะมันเรียกว่าหัวคิวนะครับกินหัวคิวอะนะถ้าหมอใช้เลนตายี่ห้อนี้นะหมอจะได้เงินพิเศษเดี๋ยวเขาก็จะส่งไปให้เบียร์ของหมอให้ เครื่องมือเหมือนกันนะข้อเข่าก็เหมือนกันนะข้อเข่ายี่ห้อหนึ่งก็จะบอกหมอใช้นี่นะแล้วเราก็บอกเขาเนี่ยบอกว่าเราไม่มีตังค์นะแล้วเดี๋ยวก็ต้องโทรไป1330นะเราไปเราขอเขาว่าเอ๊ฉันจะทำยังไงดีนะนะครับแล้วก็บอกไปเลยนะว่าเป็นอะไรว่าไม่ต้องไปเกรงใจหรอกนะเรื่องนี
2: ้
1: โอเคนะนะครับ
0: ค่ะคุณนันท์ค่ะจากเพชรบูรณ์นะคะมอเตอร์ไซค์ล้มหน้าอกกระแทกทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกแป๊บๆอยู่ตรงบริเวณลิ้นปี่แต่ไม่มีรอยฟกช้ำนะกินยาแก้ปวดแก้อักเสบก็ยังไม่หายค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาหมอคุณหมอคะนี่เป็นอาการนี้จะหายเองไหมหรือว่าต้องไปหาหมอหรือไปเอ็กซเรย์ดู
1: ส่วนใหญ่นะครับน่าจะเป็นที่กล้ามเนื้ออักเสบมากกว่าถ้ากระดูกที่โครงหักหรือดอกอะไรเงี้ยเขาจะเจ็บมากเลยเจ็บแบบว่าขยับตัวหายใจแรงก็เจ็บนะแต่อย่างเงี้ยน่าจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้ออักเสบมากกว่าผมว่าถ้าไปหาหมอสักหน่อยก็ได้นะนะครับก็หมอก็คงจะให้ยาแก้ปวดกล้ามเนื้อมากินนะครับถ้าจะไม่เป็นอะไรมากถ้าเป็นอะไรมากเนี่ยถ้าเป็นซี่โครงหักเนี่ยท่านจะเจ็บมากเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นอวัยวะภายในเช่นตับฉีกขาดอันนี้ก็จะเป็นอันตรายแบบอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ละนะครับจะทนไม่ได้หรอกแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่หายเจ็บ
0: นี่คือมันเกี่ยวไหมคะ
1: เป็นปีก็เป็นไปได้ครับกล้ามเนื้อที่มันอักเสบมันก็ช้ำอยู่เงี้ยมันก็ทำให้เจ็บได้ไปหาหมออีกสักหน่อยก็ได้นะ
0: ค่ะค่ะคุณป้ายอดรักค่ะอายุ69จากจังหวัดลำปางมีอาการกระดูกเสื่อมกินยาก็ไม่หายก็กินยาไม่ได้นะคะกินแล้วจะปวดท้องมากเลยค่ะลูกสาวเลยไปซื้อแคลเซียมมาให้กินเนี่ยนี่จะหายไหมคะคุณหมอ
1: เดี๋ยวขอให้ผมฟังไม่ถัดถนัดว่าเสียบที่ไหนฮะ
0: เป็นโรคกระดูกเสื่อมกินยาไม่ได้กินแล้วจะปวดท้องมากเลยค่ะก็เลยลูกสาวไปซื้อแคลเซียมมาให้กินมันจะหายไหมคะถามแบบ
1: ไม่หายครับกระดูกเสื่อมแล้วเนี่ยมันเสื่อมเลยนะ
0: กระดูกเสื่อม
1: จะมีวิธีการอะไรนะส่วนใหญ่นะ69ปีจริงนะกระดูกไม่น่าจะเสื่อมขนาดมากมายอะไรนะผมว่านะคุณยอดรักใช่ไหมครับยอดรักเนี่ยคุณยอดรักลองฟังหมอวิวัฒน์พูดให้ดีๆนะถ้าเราทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงก กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยพยุงกระดูกและไขข้อได้

0: ราะนั้นเราคุยเราไม่รักษากระดูกเสื่อมหรอกมันเสื่อมแล้วเสื่อมเลยจะรักษาไม่กล้ามเนื้อแข็งแรงนะผมตอนนี้นะผมมีโปรแกรมในการที่ตั้มมีการออกกำลังกายในสระน้ำนะมีเอาผู้สูงอายุเนี่ยไปออกกำลังกายในสระน้ำเนี่ยดีมากเลยครับเพราะนั้นลองไปออกกำลังกายในสระน้ำดูบ้างสินะครับมันจะช่วยทำให้ลดปัญหาในเรื่องของการกระแทกนะครับแล้วก็มีครูฝึกนะเข้ามาให้ผมก็ลงไปในน้ำด้วยผมก็ว่ายด้วยพอดีคนหนึ่งเขาใช้วิธีการออกกำลังกายเฉยแต่ผมเองผมก็ลงไปว่ายน้ำด้วยว่ายตามยาว2เที่ยวรันขวาง2เที่ยวอะไรเงี้ยนะแล้วก็บริหารการตามเขาด้วยดีมากเลยนะมันช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วก็แก้อาการปวดหลังปวดเข่าอะไรได้ดีมากเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณยอดรักว่ากินแคลเซียมได้ไหมได้แต่ไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรกระดูกเสื่อมแล้วเสื่อมเลยแต่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อจะช่วยกระดูกและไขข้อได้ไม่ต้องไปสนใจหรอกทุกคนในกระดูกเสื่อมผมก็กระดูกเสื่อมอายุขนาดนี้แล้วมันต้องเสื่อมแต่อายุ69นี่ไม่น่าเสื่อมหรอกผม72ปีผมก็ยังใช้ชีวิตยังปกติได้ลองทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสิครับโดยวิธีการยังไงเนี่ยไปดูใน YouTube อ่ะเยอะแยะไปหมดเลยมีบริหารยังไงที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะฮะถ้าบริหารในน้ำเนี่ยก็จะดีมากถ้ามีโอกาสนะครับ
1: โอเคครับค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่ไหนก็ได้เนาะหมอ
0: ที่ไหนก็ได้ครับในอบต.เดี๋ยวนี้นะเชื่อไหมครับว่าเทศบาลของผมเทศบาลพนมนิคมเนี่ยมีสระว่ายน้ำทั้งสองสระนะครับดีมากเลยอ่ะสระว่ายน้ำเขาสวยงามอยู่ในร่มด้วยไม่ร้อนโอ้โหอยู่อากาศร้อนเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำสบายเลยล่ะเย็นสบาย
1: ค่ะ
0: อบต.ย้ายหลายแห่งนะมีสระว่ายน้ำครับ
1: ค่ะค่ะสุดท้ายป้าแก้เพิ่งเข้ามานะคะจากลำปางเช่นกันยุค14ไปผ่าตัดต้อมา3ครั้งเป็นต้อกระจกแล้วก็จอประสาทตาล้มและเลือดออกในตาทีนี้3อาการทั้งหมดนี้ทำมาหมดแล้วแต่ว่าจะขอบัตรผู้พิการได้ไหมหมอคะต้องให้หมอประเมินอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับต้องให้หมอประเมินนะการจะไปบัตรผู้พิการหรือไม่เนี่ยผมว่าต้องไปให้หมอเขาประเมินก่อนว่าตาของท่านเนี่ยยังมีสภาพไหมถ้าสมมติว่าตาบอดไปข้างหนึ่งอ่ะอีกข้างนึงยังมองเห็นอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ให้บัตรผู้พิการหรอกเลยอันนี้ไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้มันมีกติกาผู้พิการหลายอย่างนะผู้พิการฟังผมพอดีผมทำงานกับประกันสังคมด้วยอ่ะประกันกองทุนเงินทดแทนด้วยน่ะการที่จะเป็นผู้พิการไหมเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินว่าพิการไปกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะนิ้วขาดไปนิ้วนึงจะกี่เปอร์เซ็นต์แขนขาดขาขาดตาบอดข้างหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเขาจะมีการประเมินว่ามีความพิการกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่เป็นหลักการของการประเมินแบบผู้พิการของพวกกระทรวงพม.ที่เขาบอกว่าคนนี้เป็นผู้พิการจะได้รับสิทธิ์ในการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้พิการนะมีผู้พิการทางสายตาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวผู้พิการทางสมองอะไรหลายๆอย่าง
1: อ
0: ันนี้ต้องไปหาหมอก่อนแล้วหมอเขาจะประเมินอีกทีนึง
1: ค่ะประเมิน
0: แล้วก็ต้องไปขึ้น
1: คือหมอนี่เป็นคณะมาเลยใช่ไหมคะคุณหมอหมายถึงว่าหลายคนใช่ไหมคะ
0: แล้วแต่โรงพยาบาล
1: ไม่ใช่หมอคนเดียวอ๋อค่ะ
0: บางทีสมมติว่าถ้าปัญหามันอยู่ที่ลูกตาอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาอยู่ที่หมอตาคนเดียวว่าจะเซ็นว่าตาบอดหรือเปล่าหรือไม่บอดนะครับแล้วจากนั้นมาเขาก็จะส่งเรื่องไปที่กระทรวงพม.หรือที่อบต.หรือเทศบาลหรืออะไรกันไม่รู้นะครับก็จะมาออกบัตรผู้พิการให้อีกทีนึงนะครับแต่ไม่ใช่หมอออกบัตรผู้พิการให้นะนะครับ
1: โอ้ค่ะนะคะตามนั้นก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปจะเจอคุณหมออีกครั้งนึงนะคะคุณหมอฝากอะไรไหมคะในสัปดาห์นี
0: ้คราวหน้ามันวันที่21ใช่ไหมไม่ใช่
1: ใช่ค่ะคุณหมอคะ
0: 21นะครับไปที่ด้านการปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวนะ0818035462แล้วจะเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมจะเวลาอื่นเนี่ยผมก็จะมีภารกิจของผมอยู่หลายเรื่องมากเลยเนี่ยอังคารที่จะถึงเนี่ยก็จะต้องไปประเมินผู้พิการทางแขนขาแขนขาขาขาดที่ระยองเพราะนั้นผมก็จะมีภารกิจไปหลายด้านแต่วันจันทร์กับวันอังคาร4โมงถึง5โมงเย็น0818035462นะครับโอเคครับอย่างที่21

0: เจอกันใหม่ครับ
1: ได้ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณมากครับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
0: แพ
1: ทย์วิมัตวิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวง
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองกำลังนเรศวรตรึงความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมากองกำลังนเรศวรเดินหน้าตรึงความมั่นคงแนวชายแดนไทยเมียนมาต่อเนื่องหลังการสู้รบฝั่งประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยพลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรนำคณะลงพื้นที่จังหวัดตากตรวจเยี่ยมกำลังพลโดยให้ความสำคัญกับสถานการณ์ชายแดนทุกมิติเริ่มตรวจเยี่ยมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดซึ่งถือเป็นประตูเศรษฐกิจและจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไปยังฐานปฏิบัติการบ้านท่าอาดตำบลท่าสายลวดจุดตรวจการวาเล่ใต้อำเภอพบพระพบปะส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริเวณท่าข้าม28ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระย้ำว่าทุกหน่วยต้องทำงานเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่คุมเข้มตลอดแนวชายแดนแม่น้ององุ่นเผยลูกสาวบอกไม่ได้ทำน้องขณะที่คนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อบรรยากาศการเตรียมสถานที่จัดงานพิธีตั้งศพน้ององุ่นที่ศาลาธรรมสังเวชวัดลิเจียหมู่4ตำบลตรังผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสถานที่จัดตั้งศพน้ององุ่นโดยพันตำรวจตรีณรงค์หุ้มขาวครูใหญ่โรงเรียนตะเวนชายแดนบ้านเรด้าคณะครูนักเรียนช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมรับศพน้ององุ่นที่มีการส่งกลับมาจากสถาบันนิติเวชกทม.พันตำรวจตรีณรงค์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในพิธีบำเพ็ญกุศลให้น้ององุ่นจะจัดขึ้นเป็นเวลา3วันแต่จะไม่มีการสวดพระอภิธรรมตามความเชื่อชาวมอญเนื่องจากน้ององุ่นอายุยังไม่ถึง12ปีจะมีเพียงแค่การเปิดให้มีการนำพวงหรีดมาแสดงความเสียใจโดยพิธีฌาปนกิจกำหนดขึ้นมีวันที่10มิถุนายนในส่วนทางคดีน้องการดาพี่สาวน้ององุ่นเป็นสิทธิ์จบการศึกษาแล้วไปเรียนต่อชั้นม.1ที่โรงเรียนบ้านท่าดินแดงส่วนนายแป๊ะน้าชายเรียนชั้นป.6ที่โรงเรียนตชด.บ้านเรด้าอุปนิสัยเป็นเด็กเงียบเป็นเด็กดีช่วยงานโรงเรียนเสมอมาถ้าไม่เกิดเหตุก่อนการเลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา2569นี้นายแป๊ะอาจจะได้เป็นประธานก็ได้เนื่องจากเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนๆเป็นที่เคารพของรุ่นน้องแต่สุดท้ายไม่มีใครคาดคิดจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นการเสียชีวิตอาจจะไม่มีการเจตนาแต่พยานหลักฐานก็ต้องเป็นไปตามนั้นด้านนางฝนแม่น้ององุ่นเปิดเผยว่าลูกสาวและน้องชายบอกว่าไม่ได้เป็นคนทำซึ่งตอนนั้นตนก็เชื่อแต่ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกตนไม่เชื่อและคนในหมู่บ้านก็ไม่เชื่อว่าสองคนนี้จะทำร้ายน้ององุ่นลุงขับแท็กซี่วัย71ปีแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มจักรยานยนต์หัวร้อนหลังถูกทำร้ายร่างกายที่สน.โชคชัยนายบรรทูลวิสิตชัยชาญอายุ71ปีคนขับรถโดยสารสาธารณะที่ถูกหนุ่มขับรถจักรยานยนต์ทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.โชคชัยแจ้งความดำเนินคดีกับชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมาทำร้ายร่างกายของตนจนได้รับบาดเจ็บทำให้ทรัพย์สินเสียหายก่อนหลบหนีไปพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้สื่อมวลชนฟังว่าเมื่อวานนี้ขณะที่ตนขับแซงขึ้นหน้ารถเมย์เข้าเลนซ้ายตามปกติแต่อยู่ดีๆมีรถจักรยานยนต์เบียดจากนั้นหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์พูดจาตะโกนต่อว่าตนจึงจอดรถเพื่อลงมาคุยแต่ถูกคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีชกต่อยไม่ยั้งโดยตนพยายามบอกว่าตนอายุมากแล้วแต่ผู้ก่อเหตุยังลงมือทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บโดยในช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนสน.โชคชัยนัดหมายคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายลุงขับแท็กซี่มาพบเพื่อทำการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยนายรัชชานนท์อายุ21ปีผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถูกลุงขับรถปาดหน้าจนเกือบจะเฉี่ยวชนด้วยความโมโหขาดสติจึงชกหน้าและสาวหมัดใส่หลังจากนั้นทั้งสองคนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนโดยที่นายรัชชานนท์ได้ยกมือไหว้ขอโทษลุงพร้อมยอมรับผิดเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ยังยืนยันหนักแน่นว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกในเรื่องของการขับรถซึ่งคุณลุงยืนยันเช่นเดิมว่าวันนั้นตนได้บอกตลอดว่าตนแก่แล้วส่วนเรื่องจะยกโทษหรือไม่ขอพิจารณาก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้าย ใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ที่11:11 น.นะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์คิดเป็นพิเศษ LTN Investment 95ลูกทุ่งมหานครต่อค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะเพลงว้าวหวานเลยนะคะพี่หมอเลือกให้ทุกท่านนะคะก่อนจะส่งเข้านอนในค่ำคืนนี้ส่วนพี่หมอก็จะไปสนามบินนะข่าวว่าจะไปชายแดนนะคะพูดเล่นพี่หมอจะไปทำภารกิจนะคะที่ประเทศจีนนะคะจีนนี่เป็นเมืองที่น่าไปมากเพราะว่ามันใกล้เนาะจริงๆก็อยากจะเป็นผู้ติดตามพี่หมอไปสักอีกหนึ่งคนนะคะแต่คงไม่ทันแล้วนะเพราะว่าก็จะเดินทางกันแล้วดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังน้องแม็กน้องแป้งหลังใหม่ครับ
0: ไปต่างประเทศในรอบกี่ปีคะเดินทางออกนอกประเทศ
1: พี่ก็ไม่ไปมาหลายปีเลยนะจำไม่ได้
0: ใช่แต่ว่าหมอไม่ไปต่างประเทศมานานมากแล้วเนาะล่าสุดนี้ไปไหนไปลาวใช่ไหมหรือไปไหนสักอย
1: ่างลาวก็ไปตอนช่วงที่ก็ไปศึกษาเรื่องกัญชาอะไรตอนไหนช่วงนั้นก็ไปอยู่สองสามรอบ
0: ไปประเทศแบบไกลๆที่นั่งเครื่องบิน5-6ชั่วโมงยังไม่ได้ไปนะ
1: ครับ
0: นานมากแล้วไม่ได้เดินทาง
1: นานครับแล้วก็ที่ไปเนี่ยคืออะไรก็จริงๆอ่ะพี่ก็ได้รับเชิญอยู่เรื่อยนะไปทางประเทศแต่พี่ไม่ค่อยไปด้วยว่องเวลานะครับแล้วก็เขาเรียกว่าคืองานมันเหมือนกับมันไม่ค่อยไปไหนไม่ได้เลยนะจริงๆอ่ะของพี่เนี่ยไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวงานอ่ะนะครับก็เลยก็ปฏิเสธไปอยู่เรื่อยแต่ว่าครั้งนี้ที่จะต้องไปเนื่องจากว่ารู้จักกับผู้ใหญ่นะครับที่เป็นประธานสมาคมของคนจีนเนี่ยนะท่านก็เหมือนกับไปดูเรื่องของงานนะครับเรื่องของภาคผลิตภาคธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องสมุนไพรเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นการพัฒนาการนะครับนวัตกรรมต่างๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันไวมากอะไรครับโดยเฉพาะด้านต่าง

0: การแพทย์นะก็ดูว่ามีอยู่หลายตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมานำมาผลิตสะพันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดี๋ยวนี้มันโอ้ที่ว่ามันจะต้องตามให้ทันสักหน่อยนะก็ต้องไปดูก็ไปสัก 5-6 วันนะเพราะกลับมาวันเสาร์ก็เห็นบอกว่าจะไปที่ซันตงแล้วก็มีหลายอย่างที่ไปก็ติดต่อไว้แหละสถานที่ที่จะไปเยี่ยมชมนะฮะหลายๆอย่างก็เดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังครับเพราะว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ทั้งหลายบ้านเรานะครับถือว่าอยู่ในสภาวะที่ด้านน่าจะค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเศรษฐกิจค่อนข้างจะตกต่ำพอสมควรนะฮะแล้วก็คือจะว่าไปก็น่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะทั่วโลกนะครับเนื่องจากมันมีผลเรื่องของด้านอะไรด้านสงครามด้านภาวะเศรษฐกิจหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราไม่ทันเหตุการณ์หรือว่าไม่ยกระดับไม่รู้ว่าพอไปถึงไหนแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ทันเขาว่างั้นนะที่เขาพยายามที่จะไปก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีนักธุรกิจมาที่อยู่หลายคนเนาะอย่างเมื่อสักครู่วันเนี้ยนะครับที่ภูเก็ตนั่นคืออะไรเขาเป็นคนใต้แล้วก็โอ้ทำกิจการเยอะมากนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตลาดเขาก็อยากจะมาให้เป็น OEM นะกับโรงงานมนุกรพี่ว่ายินดีพูดภาษาใต้กันนะพี่ว่าเดี๋ยวแนะนำบดีน้องศิวไลนี่ก็นะทำรายการด้วยกันน้องก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันก็คุยก็ฟังพ่อก็ทำอาสังหาแต่เขาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ปลูกบ้านขายมั่งแล้วก็ทำงานระหว่างประเทศแล้วก็จะทำเบนมาทางเรื่องของสุขภาพพวกเวลเน็ตนะครับเขาจะนำผลิตภัณฑ์ส่งออกนะพี่ว่าก็ยินดีพี่ก็เล่าให้เขาฟังนะเขาก็บอกเอ๊ะทำไมบ้านเราเหมือนกับรัฐบาลไม่ค่อยสนับสนุนนะครับเรื่องของสมุนไพรเรื่องของอะไรทำไมมันยุ่งยากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเขาบอกเท่าที่เขาสัมผัสนะคือที่จริงก็ยังบอกว่าโอ้ที่จริงพวกสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลนะช่วยบอกภาครัฐหน่อยด้วยว่าทำอะไรมันง่ายๆหน่อยนะนี่แม้แต่เรื่องของคนจีนเหมือนกันที่พี่รู้จักกับท่านผู้ใหญ่นี่นะก็นายกสมาคมแพทย์จีนแห่งประเทศไทยนะครับก็ไปเยี่ยมเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ไปเยี่ยมเป็นแพทย์จีนเนี่ยนะก็เลยก็คุยกันไปคุยกันมาโอ้โหเราอยู่กับที่ไม่ได้นะสไลด์เราต้องหาพันธมิตรหาพวกพี่ก็เลยไหนก็เอาไปนู่นไปนี่เรื่อยๆกันนะฮะ
1: เขามีโอกาสอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ไปไหนไปด้วย
0: ครับแต่ว่าหลังต้องชวนน้องสไลด์ไปบ้างนะต่างประเทศจีนนี่ก็น่าไปนะน้องสไลด์ก็เขาบอกมันมีที่น่าไปเยอะมากนะก็จะลองไปดู
1: ตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่หมอก็จะเดินทางแต่เช้าอย่างนี้ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ไปคืนนี้ก็3:00
1: คืนนี้เลย3:00
0: ตีสามก็ไปถึงนู้นก็ออกขึ้นเครื่องเช้าแหละนะแต่ว่าต้องไปเตรียมตัว
1: ไปล่วงหน้าก่อนนะคะ
0: ไปก่อนเวลา3 ชั่วโมงเข้าไปนะตัวเตะอยู่ตรงนู้นครับ
1: นี่เดินทางกี่ชั่วโมงคะที่หมอ5 หรือ 6
0: ก็
1: จริง
0: ไปไม่ก็ไปลงที่สิงคโปร์ไปฮ่องกงก่อนแล้วก็ต่อไปก็มีตั๋วมาอย่างนั้นนะฮะลองดู
1: ลองดู
0: ทำร่างกายแข็งแรงไว
1: ้แน่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าไปไหนไปทำอะไรมาบ้างเนาะนะคะคงจะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจไหมอันนี้ไปเรื่องงานสมุนไพรล้วนๆเหรอคะพี่หมอหรือมีโอกาสแบบ
0: พี่จะไปดู
1: เรื่องดูเมืองดูกำแพงเมืองจีนอะไรอย่าง
0: เงี้ยอาจจะไม่ทันตอนแรกก็บอกตอนแรกบอกให้ไปสัก2 อาทิตย์ตอนแรกพี่ต่อรองว่าสักขอสัก

0: เดี๋ยว4-5 วันก
1: ็พอค
0: ่ะบอกไว้เที่ยวหลังเที่ยวหลังเนี่ยดูเหมือนว่ามีนักธุรกิจที่โน่นอยากจะมาลงทุนอยากจะมาร่วมเกี่ยวกับเรื่องเบลเน
2: สสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ
0: คุณภาพเนี่ยครับคืออะไรเขาบอกว่าทางจีนเนี่ยเขาก็อยากจะมาลงทุนอยากจะมาทำงานที่เมืองไทยนะก็โดยเฉพาะทางด้านเรื่องของที่พี่วิไลฟังเรื่องนวัตกรรมเรื่องเครื่องมือแพทย์เรื่องเครื่องมือการผลิตนะเดี๋ยวนี้ผลิตเนี่ยมันเมื่อสมัยก่อนเราจะเอาแบบนั่งเดิมเกินไปก็ไม่จะไม่ค่อยทันการแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
0: ก็เลยไปดู
1: ไม่ทันสมัยไม่ทันเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็เลยเผื่อจะร่ำรวยกับเขาบ้างนะเศรษฐกิจจะได
1: ้เติบโต
0: กับเขาครับ
1: ขอให้ได้สิ่งดีๆกลับมานะคะ
0: ครับ
1: บอกกับแฟนๆรายการด้วย
0: นะคะก็จริงๆนุ้งสไลก็คือในใจพี่ก็นะนุ้งสไลเราก็อยู่กันมานานเนาะพี่กับนุ้งสไลก็จิตใจเราไปในเรื่องของด้านสาธารณะพอสมควรนะไม่กระทั่งรายการเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็ผู้ฟังรายการเรานี่เดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเยอะนุ้งสไลนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องสุขภาพเรื่องของหลายๆอย่างนะที่ไม่กระทั่งเรื่องยาเรื่องอะไรก็ถามพี่มาถามทุกวันนะถามเรื่องอาการนู่นอาการนี่ก็ดีที่คุณหมอวิวัฒน์อาจารย์หมอวิวัฒน์ก็ช่วยเยอะนะมันก็โอ้แฟนคลับก็เยอะบางทีก็เรียกพี่บอกว่าอาจารย์หมอวิวัฒน์ใช่ไหมบอกไม่ใช่ จะถูกไงนะฮะวันนี้พี่ก็ไปโอ้น้องคืออะไรเอ้ยงานบุญนะเราเองเราก
1: ็
0: แน่นอนครับเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตนะสุขภาพจิตนี่เราก็พูดอยู่เสมอนะสไลด
1: ์
0: ว่าก็ต้องให้ความสำคัญของเรื่องด้านจิตใจเรื่องของอารมณ์นะครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคู่กันระหว่างร่างกายใจมนุษย์เรานั้นนะครับจะร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวถ้าจิตใจเราไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงนะครับทำให้วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์นะอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้นะครับ ที่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันเวลาเราดูแล้วมันเขาเรียกยังไงนะสุดท้ายมันเศร้าใจนะ แล้วมันเหตุการณ์ที่มันคาดไม่ถึงว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้หรือว่าเรา
1: เกิดขึ้นได
0: ้ครับนั่นแหละ
1: นะแต่มันก็เกิดขึ้นเนาะอย่างล่าสุดเนาะสักนิดนึงก็ได้คุณหมอที่ถูกรถชนน่ะเสียชีวิตพี่หมอ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าคนชนเนี่ยนะได้รับการประกันตัวซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ติดใจกันว่าจะเป็นปัญหาไหมจะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอนี่นะขอดูข่าวนิดหนึ่งล่าสุดเลยเนี่ยค่ะล่าสุดของล่าสุดเลยนะคะเป็นคุณหมอที่ถูกฝรั่งเมายาเสพติดแล้วชนได้ประกันตัวในชั้นศาลค่ะ
0: เนี่ย
1: คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์และคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจและเวชภาเวชบำบัดวิกฤตศูนย์สุขภาพปอดนะคะถูกนักท่องเที่ยวเมายาเสพติดขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนขณะเดินออกกำลังกายค่ะที่เกาะพนันค่ะพี่หมอตั้งแต่วันที่23แล้ว
0: ใช่ตอนนั้นรู้สึกท่านก็ยังไม่ว่าจะปลอดภัยเลยนะอ๋อเสียชีวิตเนาะ
1: ใช่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือฝรั่งคนนี้ได้รับการประกันตัว
0: ครับ
1: อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะ
0: พูดไปก็
1: ไม่รู้จะพูดไม่ออกเหมือนก
0: ัน ก็เนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะกำลังเป็นเรื่องใหญ่มากๆในบ้านเราขี่ยุคขี่สมัยขี่รัฐบาลก็ยังเอาไม่ค่อยอยู่คืออาจจะได้มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะมันถ้าไม่มีการสูญเสียไปบุคลากรสำคัญเนี่ยโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะ โอ้ก็จะได้เป็นแพทย์เฉพาะทางและเชี่ยวชาญขนาดนี้นะ
1: ใช่
0: ท่านก็ยังจะช่วยเหลือผู้คนไ

0: อีกเท่าไหร่
1: แล้วมันไม่ง่ายนะการที่หมอเนี่ยก็คือคำว่าหมอก็คือเป็นด็อกเตอร์ก็คือเท่ากับจบปริญญาเอกอยู่แล้วเนาะแล้วมาเรียนต่อเฉพาะทางได้เป็นถึงรองศาสตราจารย์เนี่ยนะพี่หมอไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยกว่าที่จะปั้นตัวเองขึ้นมาขนาดนี้เก่งมากเฉพาะทางจริงเนี่ยค่ะก็โอ้โห
0: พี่ว่าไม่รู้เวลาเราได้ยินข่าวแบบนี้นะฮะมันไม่รู้จะบอกอย่างไรว่ากับการที่สูญเสียคนสำคัญคนที่สามารถที่จะทำประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอาชีพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วคนไข้ที่จะต้องมาคอยให้บำบัดรักษาเนี่ยอีกเยอะมากๆเลยแล้วอยู่ๆก็มาโดนก็เรียกว่าก็บางคนก็ถึงบอกแม่ไอ้พวกนี้มันไอ้พวกติดยาเสพติดนี่มันเหมือนกับมันไม่ใช่เป็นแต่ว่าคนก็ไม่ได้แล้วไอ้มนุษย์เนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วแหละแต่มันติดยาติดขนาดนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันสติ
1: ดติดยาโคเคน
0: ครับ
1: เป็นยาเสพติดประเภทโคเคนนะคะพี
0: ่
1: หมอ
0: ไอ้พวกนี้มันจะสนุกสนานเพิ่มเพิ่มมันมีแต่ความสุขของมันนะไอ้พวกนี้บางทีมันตายหรือมัน
1: ค่ะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงนะคะก็ว่ากันไปมีอีกเรื่องนึงพี่หมอก็เห็นพี่หมอก็ไปทำบุญหรือก็ไปนี่แหละนะที่บอกว่านี่เราทำเรื่องของการกุศลอาสานะคะอย่างวัดนายโรงนี่นะคะเราก็สนิทบ่อยแล้วก็สถานีวิทยุวัดนายโรงยุติการออกอากาศไปก็คือเป็นสถานีที่ผู้สูงอายุกับผู้ป่วยเขาดูแลแต่เขาอยู่ที่นั่นเยอะใช่ไหมคะพี่หมอยังบอกว่าจนล่าสุดนี้คือก็ยังไม่ได้เปิดเหรอคะ
0: ยังครับยังคือพี่กับพระอาจารย์เนี่ย
1: ค่ะ
0: พระครูรัตนโสภณพระอาจารย์นะพระอาจารย์นี่ท่านตุ้มเทจริงๆน้องเท่าไหร่โ
1: อ
0: ้บุคคลเป็นบุคคลตัวอย่างไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาเคยตั้งสังคมคือท่านไม่ใช่เฉพาะศาสนานะข้างนอกเนี่ยบางทีท่านก็ดูแบบเรื่องของสาขาอาชีพเพราะมันจะมีทั้งมหาลัยสยามทั้งพวกองค์กรต่างๆที่มาความร่วมมือสนับสนุนท่านนะท่านก็เป็นที่ปรึกษาแบบก็เป็นใกล้ชิดกับท่านนะแล้วพี่ก็เห็นความตั้งใจจริงๆนะคือนับวันที่จะหายากนะที่พระที่เป็ดวัดปฏิบัติแล้วก็ท่านสังเกตเมื่อวันก่อนนี่ท่านคุยเมื่อวันก็คุยกับพี่อยู่บอกแหมโยมหมอบางทีก็อาตมาว่าทบทวนว่าตกลงอาตมาทำจังเลยมันเหนื่อยนะบางทีที่เราบางทีมันมารู้เรื่องสุขภาพใช่ไหมท่านก็เรื่องมันเหมือนกันว่าบางทีก็ท้อมกันเลยก็บอก
1: ที่ก็หน้าท้ออยู่
0: ท่านก็ทำเรื่อยเคยมาเยี่ยมที่โรงงานมาเยี่ยมที่คลินิกก็วันนี้ก็พระป่า
1: พระป่าด้วยใช่ไหมคะ
0: พระป่าก็พระป่าเรื่องของเมื่อก่อนนี้สถานีวิทยุท่านเนี่ยก็จะมีปีหนึ่งก็รู้สึกทอดครั้งหนึ่งปีละครั้งอะนะแล้วคน
1: ปีหนึ่งครั้ง
0: สินมาก
1: แล้วก็
0: มีพวกคุณหมอคุณหมอพันศักดิ์ก็มีคุณหมอหลายๆท่านนะแล้วก็ท่านก็เปิดให้บรรยายนะครับเรื่องตามคำสอนคนติดเยอะมากเลยเนี่ยพี่เองก็ลองจัดรายการวิทยุมาพูดถึงว่านายโรงอรงออกคนก็ถามอ้าวคุณหมอแล้วเมื่อไรจะได้เนี่ยว่านายโรงจะท่านไม่มีอะไรที่จะฟังเลยไม่รู้จะไปฟังธรรมที่ไหน
1: ฟ
0: ัง
1: ธรรมงธรรมะอะไรที่แบบว่าทำให้ประชาชนไม่เข้าถึงเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ไปวัดบ่อยอะไรเงี้ยด้วยภาระกิจด้วยอะไรต่างๆนะแต่ถ้ามันจะมีสื่อนะสักช่องนึงนะ
0: คืออย่างนี้นุสไลว่าบ้านเรานะพี่ต้องยอมรับพระอาจารย์ท่านก็ทราบเพราะเนื่องจากคลื่นของเรากับท่านนะคลื่น95เนี่ยใช่ไหมของท่านนี่ 94.75 เพราะนั้นมันเป็นพลาดกันไงที่เขาบอกว่ามีเหมือนกับทางกสทช.เขามีกฎเกณฑ์มีกติกาแบบไม่ให้ไปไอ้คลื่นอะไรต่างๆต่างๆนะอันที่จริงแล้วพี่ก็เข้าใจนะว่า1วิทยุกส

เราชอบวิทยุของอย่างอสมทเนี่ยก็เป็นพูดง่ายว่ามันเป็นการประกอบอาชีพจะไม่ต้องหวังต้องได้กำไรหรือเพื่อไม่ให้ขาดทุนน้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เวลาพอรู้เคลื่อนว่าคลื่นเนี่ย

0: ก็เป็นเรื่องของแต่พระอาจารย์ก็ท่านก็ไปหาที่กรรมการใหญ่ที่อสมทเราเหมือนกันนะ จริงๆแล้วพี่รู้ดีไม่ใช่รู้ดีคือว่าเข้าใจดีในเรื่องของเทศนาของพระ
1: ขั้นตอนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ลงนะคะหลายฉบับเหมือนกันว่านี่แหละเขามีปัญหาเรื่องนี้ว่าจะใครจะต้องช่วยได้อ่ะสำหรับเรื่องการที่ถูกถือว่าถูกสั่งปิดเลยใช่ไหมเหตุผลตอนนั้นนี่คืออะไรคะพี่หม
0: อก็นี่แหละครับมันมีกฎจริงพี่ก็ไอ้พวกนี้เราพูดมันค่อนข้างจะนั่นลำบากนักเท่าไหร่ว่าม
1: ันจะละเอียดอ่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่มันมีเรื่องกฎ
1: อันนี้ก็จะตามมติของกสทช.ว่าต้องพิสูจน์เรื่องความผีกันใช่ไหมแต่ว่
0: า
1: เงื่อนไขก็คือมันมีเยอะมากก็ยังไง
0: ก็ยังแบบ
1: ค่ะอืม
0: แต่น้องสิวไลที่จริงน้องสิวไลเนี่ยอยู่ในวงการยูดีมากกว่าพี่ไม่ค่อยรู้หรอก
1: ก็ต้องรอทางกสทช.แล้วก็สถานีวิทยุอสมทเราด้วยเพราะว่าคือถ้าคลื่นมันอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะตีกันมันเหมือนกับว่าคลื่นมันจะชนกันนะพี่หมอ
0: ไปเบียด
1: มันจะเบียดกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความถี่มันก็ต้องห่างกันหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยปัจจุบันเลยนะคะวิทยุกองทัพบกมีหนังสือยินยอมว่าให้สถานีวิทยุวัดไตรรงค์เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์คลื่นแล้วแต่ตอนนี้ก็คือรอของทางกสทช.กับของอสมท.ช่วยพิจารณาสนับสนุนนะคะเพื่อให้วิทยุธรรมะได้ออกอากาศต่อประมาณนั้นนะคะ
0: คือถ้าเข้าไปเยี่ยมชมน้องสุไลที่ที่สถานีท่านนี่นะลงทุนเยอะ
1: เ
0: ขาก็เยอะแล้วห้องท่านจัดแบบมาตรฐานสูงเลยแล้วก็เงินหลายตังนะที่ยอดโยมก็มาเป็นการทำถ้าศูนย์ถ้าปิดนี่ก็หมดก็เสียเยอะเลยนะที่ประสูตรศูนย์เสียมาตรฐานนะอันนี้พี่ว่าอย่างนี้พี่ก็เคยคุยกับอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าก็แนะนำท่านแหละว่าก็เปิดเป็นในคลื่นของทางวิทยุก็เรียกอะไรนะวิทยุไอเอฟพีที่วิทยุทีวีนะหรือ
1: ออนไลน์
0: ท่านก็มีอยู่แต่ว่า
1: ได
0: ้ออนไลน
1: ์
0: สูงอายุคนสูงอายุนี่ตอนนี้ท่านก็มีนะรู้สึกแต่ว่ามันผู้สูงอายุก็เคยแบบนั้นก็นอนติดเตียงก็อะไรแต่อะไรนี่ก็ฟังก็เห็นแต่ถ้าเป็นวิทยุแบบออนไลน์นี่มันกดไม่ปุ๊บไม่รู้จะทำยังไงอะไรต่ออะไรครับ
1: เป็นอย่างนี้เองก็สู้ต่อไปนะคะอันนี้เข้าใจเลยนะเพราะว่าวันนี้นี่เห็นบอกว่าที่พระป่าก็มีการทำพิธียกเสาเอกในการก่อสร้างใช่ไหมคะพี่หมออ
0: ันนี้อีกที่หนึ่งครับที่ไอ้สายหนึ่งก็ตรงนั้นก็มีนี่แหละท่านผู้ใจบุญนะผู้มีจิตศรัทธาแล้วก็บริจาคที่ดินรู้สึกจะ200ตารางวาท่านทัพเดียร์เขาทำแล้วเขาก็บริจาคทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งเรื่องของสุขภาพนั่นอาจจะเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยคือท่านนี่คือจุดประสงค์ของท่านนี่ท่านต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ก็เป็นพระที่แบบเสียสละมากๆเลยนะมันกันทั้งโคกหนองนาที่สุรินทร์ท่านก็ไปทำคือพี่ก็ช่วยท่านได้คุยกันพี่ว่าท่านถ้าประเทศไทยเรานะถ้าจะมีพระนะครับที่มีจิตที่จะคุยง่ายว่าเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยของท่านอ่ะเยอะมากนะส่วนใหญ่นะโรงพยาบาลสงฆ์ก็มาร่วมท่านผู้ว่าเนี่ยคืออย่างเงี้ยเราเห็นแล้วช่วยชาวบ้านนะครับช่วยแบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพี่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเดี๋ยวนี้นึกอะไรนะก็พูดตรงว่าเรื่องของจิตใจของคนเห็นไหมอารมณ์สมาธิเพราะเรื่องมันสั้นลงคนยิ่งรุ่นวัยยิ่งสั้นลงอดทนไม่ไหวฟังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงเนี้ยพี่ว่ามันยากกว่าด้านกายมากกว่าด้านร่างกายโดยซ้ำไปนะฮะพี่ก็บอกว่าคือถ้าเรามองไปหลายประเทศนะประเทศจีนเนี่ยโอ้โหพี่ต้องยอมรับจริงๆหลวงสไลการพัฒนาของเขานะครับยกระดับด้านจิตใจ ือผู้คน

0: เนี่ยคนรุ่นหลังๆนี่ก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนั่นเลยเขาจะมีกติกาเรื่องของการเล่นมือถือเล่นอะไรต่ออะไรนี่นะก็จะบังคับเด็ดขาดเลยแล้วก็สอนให้รู้จักให้กตัญญูนะฮะให้เคารพรู้จักรักชาติรักแผ่นดินรักชาติตระกูลอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดก็ร่างด้านจิตใจนะด้านคุณธรรมในสุขภาพจิตเนี่ยคือมันต้องมีต้องดีตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมครับไอ้นี่บ้านเรานิดหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมพอโดนนิดหน่อยเมื่อวานที่เห็นไอ้น้องอะไรนะพี่ฆ่าพี่ฆ่าน้องด้วยอะไรที่ว่าเจ็ดขวบ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: โอ้มันไม่ได้เลยนะแบบนี้พี่ว่ามันพี่ว่าไอ้เวลาเห็นเล็กๆน้อยๆนะเราต้องมองให้ดีว่ามันเอ็มมันไปดูที่ต้นเหตุมันเกิดจากอะไรนี่ตกลงพี่ว่ามันน่าจะเกิดจากสภาพของด้านครอบครัวนะพื้นฐานของครอบครัวเนี่ยมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็เด็กพวกเนี้ยบางทีเขาก็อย่างที่บอกเรื่องของอารมณ์เรื่องของสิ่งที่เขาควบคุมอะไรไม่ได้หรือเขาคิดอะไรที่มันคิดผิดๆกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านเราถ้าเกิดว่าสอนที่คนโบราณมาก่อนว่าบ้านวัดโรงเรียนใช่ไหมฮะเด็กวัดหรือคือใครวัดพ่อแม่พาไปวัดใส่บาตรทำบุญนั่งไหว้พระฟังท่าฟังธรรมคือมันซึมซับไปตั้งแต่เด็กนะสิ่งพวกนี้พี่ว่าบ้านเรามันอย่าละเลยนะพี่ว่าเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องสื่อเนี่ยสื่อนะที่ไม่ใช่ว่าแต่อย่างวันนี้นะอย่างกับวิทยุเนี่ยมันเข้าถึงเลยนะคนได้ยินก็ซึมซับอย่างเนี้ยที่บ้านเนี่ยบางทีอย่างเนี้ยอย่างสถานีวิทยุก็มีถ่ายทอดก็เห็นภาพเป็นอะไรนี่นะมีเพศมีให้ศีลให้พรนะคือบางทีในเวลาฟังแล้วเวลาพระที่เทศเก่งๆสอนเก่งๆเขาสอนได้นั่นคืออะไรที่บอกสอนให้รู้จักมีคุณธรรมจริยธรรมใช่ไหมฮะหรือว่าเบญจศีลเบญจธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะศีลห้าต่างๆนี่ข้อห้ามอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็สอนให้รู้ให้เขารู้จักอะไรที่มันทำไมข้อห้ามศีลทั้งห้าข้อเนี่ยนะห้ามฆ่าฆ่ามันเป็นเนี่ยก็บอกสอนไปนะฆ่ามันตกนรกนะชีวิตเขาก็รักอะไรนี่คือสอนในเด็กคนจะถึงนับหรือคือคนอีกอันหนึ่งอะไรที่ว่าคนป่วยหนักๆเนี่ยสุดท้ายนะครับไม่รู้ก็จะพึ่งใครบางครั้งเขาอยู่ติดเตียงเนี่ยทำให้ชีวิตเขามีความหวังนะหรือแม้แต่จิตสุดท้ายที่เขาจะไปเนี่ยเขาจะเคยได้ยินพระเทศหรือบอกให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยนะโอ้ปรากฏว่าพุทโธตัวเดียวนี่นึกอะไรสามารถที่จะทำให้จิตนั่นนะครับข้ามพ้นในเรื่องของอบายได้เลยนะนี่เนี่ยพี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องพลังจิตนะที่พี่ไปอบรมไปอะไรกันมาเนี่ยอย่างที่แต่วันนี้พี่ก็ไปมาแล้วก็มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะจุลัยพี่บอกได้เลยว่าเปลี่ยนชีวิตได้จริงนะมันซับซ้อนจริงๆแล้วพอถ้าเข้าไปจะมันจะรู้หมดหลายๆอย่างก็เลยคือจิตมันเป็นจิตหนึ่งเดียวนี่นะที่พระพุทธเจ้าเองที่ท่านตรัสรู้ก็เพราะสมาธิเนี่ยสมาธิอริยสัจ4เนี่ยคือเวลาเอาจิตมันหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยน้องสิอะไรทำละทำได้เลยน้องสิอะไรโตพุทโธอะไรเงี้ยนะแล้วก็กำหนดจิตอยู่ที่เรียกว่าอยู่ในที่เดียวอยู่เป็นเอกเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปวอกแวกโน่นนี่นั่นนะเวลาเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงนั่งไปนั่งไปมันเพลินแล้วมันรู้สึกโอ้โหเรียกแปลกนะอะไรมันเปลี่ยนวิกฤตวิกฤตของชีวิตนะเวลามาขับขันนี่มันมีพลังออกมาพลังออกมานะเนี่ยพี่ว่าบ้านเราอ่ะอย่าล่าเลยนะครับรัฐบาลพี่ว่าต้องเอาชูตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันตรงอะไรนะครับรัฐบาลครอบครัวแต่ที่บอกวัดนี่นะวัดนี่ครับวัดกับโรงเรียนวัดเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหพระนี่ธรรมเทศมาสอนนะไม่ต้องอบรมต้องให้รู้เด็กรู้จักว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนเคารพธงชาตินะฮะยืนนิ่งๆหรือเข้าไปแล้วนี่วิชาสมาธิก็ครั้งนั่ง5นาที

0: ที่เอาไอ้นั่งอยู่กับจิต5นาทีนะหายใจพุทโธพุทโธ5นาทีแล้วต่อไปมันก็จะ5นาทีไป10นาทีเป็นอะไรเงี้ยนะจิตเค้าก็จะมันจะเข้มแข็งมันจะแข็งแรงอย่างเงี้ยมันคือถ้าเราพูดไปอย่างเงี้ยมันเหมือนกับนะพี่ต้องโดนแซวทุกวันอาจารย์ไปเปิดสำนักธรรมปฏิบัติธรรมซะอันนี้พี่พูดด้วยความว่า
1: เองเลยอย่างเงี้ยค่ะเออมีแต่แนะนำ
0: ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ไอ้สถาบันพลังจิตก็เพื่อนพี่ก็เป็นด็อกเตอร์ก็เป็นผู้แลศูนย์ก็พี่ก็ไปช่วยไปอะไรนะก็ดีนะเพราะคนใหญ่คือคนที่มีวุฒิภาวะที่ดีคนมีชื่อเสียงไปเรียนเยอะแยะเลย
1: เย
0: อะเลย
1: เขาบอกว่าเนาะคนที่แบบยังไม่เคยก็ลองดูนะคะเบื้องต้นขั้นพื้นฐานก่อนนะไม่ต้องแบบลึกๆก็ได้นะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละไปเรียนฟรีเลยนั่นแหละไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลย
1: เรียนฟรี
0: เนี่ยมีวัดปวดขวางว
1: ั
0: ดบางขวางนี่ก็มีบางขวางก็มีที่หมอเสียขอโทษนะครับต้องเสียอะไรเราเดี๋ยวตั้งคลื่นตั้งจะว่าเราโฆษณาล้มไม่ได้อะไรเนี่ยหรอกพี่ว่าหรอกทำบุญนะทำบุญพี่ว่าเราทำบุญแล้วเราคนหลายคนที่แสดงมาหาพี่เนี่ยเขาไม่มีทางออกนะพี่ไปคุยอย่างเงี้ยคุยให้เขาฟังเขาบอกเอาเหรอเอาเหรอเขาบอกเออใช่ใช่แล้วดีนะคือเราก็ฟังเนี่ยเราก็คุยนะเพื่อที่จะเขาก็จิตใจเนี่ยเขามีพลังใช่ไหมเราก็ให้กำลังใจเขานะแล้วก็มีเกิดหลายๆอย่างนะครับถ้าเราเข้าไปสู่ในสถาบันพวกเนี้ยนะฮะเนี่ยเราพูดเยอะไปนั่นเองนะก็ข่าวประชาสัมพันธ์มาก
1: ค่ะ
0: ก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์
1: ลองไปดูจริงๆก็มีสื่ออย่างอื่นนะคะของวัดต่างๆเนาะมีหลายวัด
0: ใช่ใช่ใช่มีหลายวัดอยู่
1: มีหลายวัดอยู่นะ
0: คร
1: ับ ได้เลยนะคะเราพักกันแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายช่วงหน้ากันนะคะพี่หมอคะ
0: ครับได้ครับครับ
1: ครูค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ับมาช่วงสุดท้ายนะคะของรายการในค่ำคืนนี้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามคุณผู้ฟังที่ค้างอยู่นะคะเรื่องของกรณีลูกพันธะพี่หมอผู้ฟังที่อายุ45ภรรยา37นะคะแต่งงานกันมา5ปีไม่มีลูกนะคะแล้วก็ภรรยามีลูกนี่นะภรรยาก็อยากมีนะคะยังไม่เคยตั้งครรภ์แข็งแรงก็ปกติดีแต่ว่าน่าจะมาจากความสมบูรณ์ของความไม่สมบูรณ์ของฝ่ายชายก็เลยถามว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เหรอคะพี่หมอเพราะว่าไอ้ความไม่สมบูรณ์ของร่างกายและก็ทำให้การผลิตน้ำมันสติน้อยด้วยหรือเปล่าการมีลูกอัตราข้างเดียว
1: ที่อัตราข้างเดียวเราตอบไปแล้วไม่ใช่หรือรู้สึกจะตอบ
0: ไปแล้วใช่ไหมคะ
1: น่าจะจบแล้วนะรู้สึกจะมีใหม่

0: บ้านบางแสนดูครับ
1: ค่ะแค่นั้นก็ได้คำตอบไปเรียบร้อยเลยนะพี่ที่มี
0: คำตอบแล้วคำตอบแล้วแหละจะมีอีกคำถามก็มีฉบับหนึ่งไหมนู่นอะไรวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
1: ของอ๋อนี่เป็นพี่ผู้หญิงใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: อ๋อพี่ผู้หญิงอายุ59นะคะอายุสามี66โอ้มีลูกสองคนก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะคะสองคนนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอเขาเสียอายุเข้าปีที่สี่ดูเปลี่ยนแปลงไปมากเลยเหมือนจับระแวงถึงห่วงฝ่ายภรรยานะคะเพราะว่าฝ่ายภรรยาที่59ก็ยังรับราชการอยู่นะอีกปีกว่าจะเกษียณนะคะแต่ว่าฝ่ายสามีนี่เกษียณไปแล้วทีนี้การหึงหวงระแวงเนี่ยมากถึงขนาดไปนั่งเฝ้าที่ทำงานเลยค่ะโอ้ยขนาดนี้เลยทีนี้บางวันขนาดว่ามีผู้ชายมาคุยด้วยก็ไม่พอใจนะแล้วคนนั้นก็คือเมื่อก่อนก็มีลูกน้องที่ทำงานรับใช้คอยเอาใจไม่ไปดื่มกันประจำช่วงหลังไม่ค่อยมีใครมาหาแล้วเพราะว่าตัวเกรงว่าจะมาจีบภรรยายิ่ง3ปีมานี้ดูไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนเลยนะคะบางครั้งเวลาดื่มก็จะนอนหลับเป็นเสียงดังก๊อกๆด้วยนะก็ไม่เคยว่าหรือตำหนิเลยมีโรคประจำตัวความดันสูงหลอดเลือดหัวใจเริ่มตีบแล้วก็จะเหนื่อยง่ายหมอห้ามสูบบุหรี่แล้วให้งดดื่มแต่เขาก็ยังดื่มนะก็คือยังดื้ออยู่พี่หมอเลยรบกวนว่าดูเหมือนว่าตอนนี้จะเพิ่มเรื่องการซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำหลงๆลืมๆบางครั้งก็จะพูดแต่เรื่องลูกน้องว่าลืมบุญคุณไม่มาดูแลกันเหมือนเมื่อก่อนชอบเก็บตัวเงียบอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวอันนี้จะแนะนำยังไงได้บ้างคะให้กินยาหรือทำยังไงไปหาหมอไหม
0: คือถ้าเรื่องภาวะอย่างที่อาการที่เล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเราเรียกว่ามีส่วนที่เราก็เคยพูดตรงไหนนะว่าโดยเฉพาะคนที่เคยมีอำนาจมีลูกน้องมีผู้อ้อมล้อมรอบกายต่างๆนะในระหว่างที่หน้าที่มีบทบาทการเรื่องงานอยู่นี่นะแต่ทีนี้พอมันหลังเกษียณเนี่ยมันก็เรียกว่ามันยังปรับตัวก็เรียกปรับตัวหลังเกษียณนะที่เราเคยได้ยินบ่อยว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าโอ้เรามันเคยมีคนมาช่วยเหลือดูแลเอาใจอะไรต่างๆนะแต่ที่มันอยู่ๆมันขาดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็เลยใหม่ๆมันยังไม่เท่าไหร่นะพอนานๆไปเนี่ยมันก็เลยมันยิ่งคิดมากไปด้วยที่ยิ่งบางคนยิ่งดื่มนะบางคนที่ดื่มพอดื่มมีเพื่อนตอนที่ดื่มคุยกันสนุกสนานดีฮะแต่พอนานไปเนี่ยมันยิ่งมันเปิดมันเครียดเนี่ยพอนี้ไอ้เพราะว่าความเครียดเนี่ยมันก็จะมีผลนะต่อทำให้เรื่องของระบบประสาทอ่ะนะเกี่ยวกับเรื่องของสมองอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่าอาจจะเรื่องของมีโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นบ่อยแล้วเราก็เจอบ่อยนะเจอบ่อยแต่ซึ่งบางคนที่เขาบอกโอ้พอหลังเกษียณแล้วเนี่ยในต่างประเทศหลายๆประเทศบอกโอ้บางทีมันหลังเกษียณนี่แค่สามปีสี่ปีบางคนเสียชีวิตเลยนะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการที่หลังเกษียณแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องปรับตัวให้ได้นะปรับตัวในที่นี้ก็ต้องบางคนเนี่ยมันไม่ว่างเห็นบางคนก็ไม่ทำตัวไม่ให้ว่างอ่ะไปช่วยงานสังคมบ้างนะไปรับอาสาเป็นจิตอาสานะเพื่อไปสังสรรค์กับคนในสมาคมบางที่ก็มีสมาคมผู้สูงอายุบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไอ้การเก็บตัวอยู่คนเดียวนี่อันตรายมากๆเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของถ้ามันมีอาการแบบแปลกๆนี้ต้องควรจะไปพบคุณหมอนะไปพบอาจจะต้องถ้ามันเป็นใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกเรื่องไอ้ความจำเสื่อมนี่มันจะพัฒนาไปเร็วนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักโดยเฉพาะที่ปัจจัยเสริมที่มันทำให้เป็นได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะ
1: ถ้าไปดื่มแล้ว
0: ถ้าไป
1: แต่ว่าเป็นเหมือนทุกคนไหมอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรพวกนี้เป็นเหมือนกันไหมหรือไม่แล้วแต
0: ่ข้อแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดมันก็มีนะถ้าเกิดเป็นใหม่ๆมันระดับแรกๆมันก็เป็นนี้แหละมีเสียวพูดอะไรนี่

0: คือบางคนนี่ผิดปกติไปเลยนะจากเป็นคนที่มีอารมณ์ขันใจดียิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่ที่พอสมองมันเริ่มเสื่อมมันจะเริ่มเกิดภาวะซึมเศร้าไอสารเคมีที่มันหลั่งดีๆมันไม่ค่อยมีแล้วทีนี้มันมีแต่สารที่ไม่ดีหลั่งออกมาเงี้ยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ายิ่งตัวเองยิ่งกินยิ่งคิดเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคิดมากและตา
1: จ
0: ะนอนไม่หลับ
1: ย้ำทำ
0: และยิ่งนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับบ่อยๆเนี่ยโอ้มีผลมากๆเลยนะแล้วก็คนมันจะมาจากคิดตัวเองว่าไอ้ตัวเองไม่มีค่าแล้วนี่มันอย่างเงี้ยนะคร
1: ับไปวัดได้ไหมไปวัดช่วยได้ไหมคะปฏิบัติธรรมสักหน่อยนึง
0: เออจริงถ้าเป็นระยะแรกๆอะไรต่างๆนี่ก็ได้นะเพราะหนึ่งอย่างน้อยก็ไปเจอก็เรียกว่าได้รู้ได้มีพลังจิตใจขึ้นมาบ้างนะจากได้ก็เรียกว่านะพระสอนหลักธรรมคำสอนนะให้เข้าใจตรงนี้นั่นแล้วก็ไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมนะทำให้พวกนี้มันทำให้อารมณ์เปลี่ยนได้นะที่พี่บอกแล้วถ้าเป็นไม่มากเนี่ยถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยมีโอกาสทำให้ฟื้นคืนขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วนี่ไอ้เรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะไปหวังว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวคงไม่ได้นะคนจะไปหาหมอด้วยนะคนจะมีกินยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปรับ
1: ต้องกินยาคู่กันไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: คนเป็นโรคหัวใจตีบนี่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ปกติไหมคะพี่หมอสุดท้าย
0: โรคหัวใจตีบนะครับมันก็ดูว่ามันเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนนะฮะก็บอกมันมีตัวชี้วัดอยู่นะเช่นบางคนที่ทำเป็นถ้ามันเป็นมากก็ลักษณะว่า1 เดินเนี่ยเหนื่อยขึ้นบันได2ชั้น3ชั้นนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยหอบอะไรประมาณนี้เป็นต้นอ่ะนะทีนี้ไอ้เรื่องมีเพศสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้ห้ามนะรู้สึกเลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าความที่มันแต่ว่าก็ห้ามอยู่เสมอว่าไอ้ระวังอ่ะอย่าหักโหมนะหรืออย่าไปกินยาโดยเฉพาะยาที่บอกว่าจะพบกิดอะไรต่างๆพวกนี้ต้องอันตรายเพราะถ้าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วก็กินยาพวกขยายหลอดเลือดนะครับหรือกลุ่มไนเตรตพวกนี้มันจะไปกินในพวกยาที่มันไปช่วยเฉพาะกิจนะมันจะไปเสริมฤทธิ์อันนี้อันตรายนะครับ
1: อ
0: ันตราย
1: มันจะไปเสริมฤทธิ์กัน
0: ใช่เสริมฤทธิ์นะทำให้กำลังตกนะครับก็ต้องสังเกตอะไรคนที่เป็นโรคใจส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกโอ้ต้องรู้ให้ดีนะเช่นเหนื่อยง่ายผิดปกติใช่ไหมแล้วก็บางทีมันเจ็บแน่นหน้าอกพวกนี้มันติดอะไรต่างๆพวกนี้เวลามันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องถ้าไปหาคุณหมอโรคหัวใจนี่ก็จะมียาให้นะแล้วก็ยาบางอย่างเนี่ยมันจะจำเป็นจะต้องติดตัวด้วยนะเมื่อก่อนก็เรียกยาอมใต้ลิ้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นแหละคร
1: ับ ค่ะที่ไว้นะคะ
0: ครับ
1: พี่หมอทิ้งเบอร์โทรสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้อยู่ที่จีนตลอดทั้งอาทิตย์ไหมหรือจะให้โทรเวลาไหนยังไงได้บ้างเชิญค่ะ
0: ครับน่าจะจดไว้ก็นะครับ0876977666 0876977666นะแต่ว่าน่าจะสัปดาห์หน้าเลยแหละแต่สัปดาห์หน้าพี่ก็มาจัดมากลับมาทันนะวันเสาร
1: ์ตามปกติ
0: ครับ
1: นะคะวันอาทิตย์หน้าเราก็จะเจอกัน
0: ครับ
1: ได้ค่ะพี่หมอคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะมีอะไรก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
0: อะไรครับ
1: วันนี้ลาไปพร้อมกันค่ะพี่หมอเจอกันอาทิตย์หน้าเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาท

0: รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไปกับแม่ผัวเสียแล้วให้หนูจำคืนนี้เราคุยกับตัญญาทุกวันรอไปไหม

ช่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี้ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่แล้วบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึงพวกเขานะ

0: ขอบคุณครับบางทีก็คนเราก็ผิดพลาดได้เนาะก็แต่ว่าถ้าผิดไปแล้วก็คงจะต้องพูดกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
3: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราว

0: ั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

เออรุ่นพลายแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์เพื่อนเคยนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ5นาฬิกา11นาทีเวลาเดิมเป๊ะเลยค่ะกับเช้าวันจันทร์วันนี้8มิถุนายนนะคะก็มีข่าวมีเพลงมีทุกสิ่งอย่างขึ้น95LTM FM 95นะคะเป็นช่วงตี5ถึง7โมงเช้าเป็นช่วงเขาเรียกซุปเปอร์สเตชันนะคะเราถ่ายทอดไปทั่วประเทศไทยนะคะสวัสดีทักทายชาวสกลนครมาก่อนเลยค่ะชาวมหาสารคามชาวพัทลุงนี่ชาวไหนอีกชาวกรุงเทพชาวทุ่งเงยไผ่นะคะเอาทุ่งเงยไผ่ตัดยางไม่ได้นะคะพี่ประสิทธิ์แจ้งมาแล้วก็ที่ไหนอีกนะคะคนเลยชาวเลยนะคะคุณสุภจิตค่ะวันนี้โดนมนต์แต่เช้าหนอแล้วก็ชาวไหนอีกตะกัวป่านะฮะย่าป้ายแดงบอกเพลงเพราะค่ะอ๋อแล้วก็ชาวไหนเดี๋ยวนะนี้แจ้งมาคุณสิเอ้ยนาดนะคะคุณยุพินคุณจิตทองคำคุณบุญสืบนะคะคุณพี่อารมณ์พี่หนูเล็กมาแล้วคิดถึงกันแล้วก็บอกรักกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณพี่ประเทืองชาวหนองเสือปทุมธานีพี่สุวินนะคะพี่แขกอันนี้ชาวล่อนพิบูลนะคะชาวจุฬาภรณ์ผู้ใหญ่วันก็มาแล้วนะคะพี่อเกนนี่ชาวพะเยาเออทำไมต้องชาวด้วยนะเออก็เรียกชาวชาวคือชาวบ้านนะคะอืมคำว่าชาวก็คือชาวบ้านชาวบ้านคือประชาชนตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องติดตามข่าวนะเอาจริงๆนะคะบางข่าวที่เรารายงานกันเนี่ยทุกชาวรู้กันหมดแล้วเนาะเออแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการนำเสนออยู่ที่บางท่านก็อาจจะแบบดูทีวีผ่านๆ นะคะแต่ถ้าให้ดูหรือว่าให้ฟังแบบละเอียดนิดนึงก็มาฟังวิทยุนะคะฟังเสียงเอาทำงานไปได้ด้วยนะ

ไปที่กำลังเตรียมของจะไปขายหรือว่าเตรียมตัวจะไปทำงานจะไปส่งลูกจะขับรถไปไหนมาไหนก็นี่แหละค่ะนะขอให้ติดตามกันนะคะสำหรับในส่วนของข่าวของลูกทุ่งมหานครนะคะข่าวเช้า95ของเราค่ะ022481366นะคะน้องเมย์รอสายอยู่นะคะในช่วงบอกข่าวแล้วความวันนี้มีข่าวดีด้วยนะสำหรับใครที่เป็นลูกกตัญญูนะคะที่ยื่นภาษีลดหย่อนภาษีปรากฏว่าล่าสุดนี่อันนี้ชาวมนุษย์เงินเดือนเนาะนี่ด่วนอนุทินสั่งยกเลิกแล้วนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนไม่เอาแล้วเกณฑ์นี้เห็นบอกว่าจะมีการแถลงวันนี้นะคะเออนี่ชาวมนุษย์เงินเดือนก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะนี่พ่อแม่นะคะเพราะว่าคนที่เขาเสียภาษีเนี่ยเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วหลักเกณฑ์ไม่ได้นะเพราะว่ามีรายได้เกิน 100,000 ต่อปีแต่พ่อแม่สิไม่มีรายได้อาจจะมีนี่แหละจากลูกก็อาจจะไม่ได้ถึงแสนหรือว่าอะไรมากมายนะคะก็ไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยมันอาจจะรู้สึกไม่เป็นธรรมหรือเปล่าล่าสุดแบมสินบอกว่าวันนี้จะมีการแถลงมาตรการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่นะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาใช้เป็นเงื่อนไขกันกรองในการรับสิทธิ์บัตรคนจนนะคะจนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเสียงวิจารณ์มากมายโอ้ปรากฏว่าคุณอนุทินก็รับฟังเสียงสะท้อนจากชาวประชาชนนี่แหละสั่งให้กระทรวงการคลังยกเลิกเกณฑ์นี้นะคะก็คือการใช้มาตรการภาษีลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่เป็นเกณฑ์กันกรองแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้แหล่งข่าวบอกว่ารัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสรับนโยบายไปทบทวนแล้วจะแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์ภาษีดังกล่าวก่อนจะร่วมกันเดินทางไปเยือนเวียดนามในวันนี้อ๋อวันนี้นายกกับคณะจะไปประเทศเวียดนามนะคะก็ดีนะก็เอาเกณฑ์อื่นไปพ่อแม่บางทีถึงแม้ว่าลูกจะเอาบัตรประชาชนของพ่อกับแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้คนละ30,000ก็จริงแต่บางทีลูกอาจจะไม่ได้ส่งเขาเดือนละ30,000นะคะรายได้เนี่ยก็ต้องไปเช็คเอานะว่ามาจากไหนพ่อกับแม่นี่นะคะคือบางทีเขาอาจจะไม่ถึงก็ได้นะก็ต้องเอาเกณฑ์นี้แหละนะคะในการที่จะมาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะส่วนเดี๋ยวน้องโดมาได้ยังคะตามนั้นค่ะใครนะบอกตามนั้นค่ะคุณโชคกันนันบอกตามนั้นค่ะอ๋อก็ดีเนาะเกณฑ์นี้ความจริงนักศึกษาก็ควรจะได้ด้วยนักศึกษาก็ควรจะได้ด้วยนักศึกษาก็เขาอาจจะคิดว่าอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองมั้งยังไม่ได้เป็นคนจนนะคะนักศึกษาอย่าเพิ่งเป็นคนจนเลยนักศึกษาเนี่ยจนตั้งแต่เรียนเนี่ยก็ไม่ไหวนะนักศึกษาสมมติว่าเขาเรียนคณะแบบที่ต้องใช้เงินเยอะๆอ่ะเมื่อคืนนี้คุณหมอบอกว่าบางมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาเรียนคณะแพทย์อย่างเงี้ยถ้าเทอมรวมแล้วล้านหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีเงินเดี๋ยวนี้หลายมหาวิทยาลัยไม่ต้องใช้ทุนนะคะเขาให้เรียนกันทุนเองเรียนทุนเองก็คือกับจบแล้วไม่ต้องใช้ทุนนักศึกษาแพทย์ไม่เหมือนกับสมัยก่อนเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยก็ไม่รู้จะวัดยังไงเหมือนกันเนาะก็นักศึกษาอย่าพึ่งตนเลยนะเอาเรียนให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยังไงก็ได้ทำงานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆนักศึกษากำลังเลือกในส่วนของสาขาวิชาที่จะเรียนต่อใช่ไหมคะก็เนาะตามนั้นพี่เดี๋ยวนะใครบอกมาสักครู่นะคะต้องให้ด่าก่อน ต้องให้ด่า

อ๋อให้โดนด่าก่อนถึงจะยกเลิกคิดก่อนทำนะคะคิดก่อนทำเดี๋ยววันนี้มีเรื่องนายกรัฐมนตรีนะที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ไม่ทันนะหน้าหนึ่งแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ค่อนข้างจะฮือฮามากนะคะพูดเลยแล้วกันกรณีของคุณโจมนธานีพี่โจเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังนะคะตอนนี้แกก็ไม่น่าจะได้จัดไม่น่าจะจัดแล้วเนาะก็มาเป็นในส่วนของนักพี่โจจะเป็นนักอะไรดีเดี๋ยวถามมันนี้หน่อยพี่โจมนธานีปัจจุบันถือว่าเป็นนักอะไรเป็นนักวิจารณ์การเมืองเหรอเดี๋ยวนะขออนุญาตปุ๊บเจมินายมันจะบอกทันทีอ๋อพี่โจมนธานีเป็นนักเขียนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียมักออกมาแสดงความเห็นในประเด็นทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจอย่างตรงไปตรงมาอ๋อนี่คือตำแหน่งปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียเขาให้มาแต่ที่ฮือฮาวันนี้นะคะก็คือว่าพี่โจแกโพสต์เมื่อวานว่ารู้จากวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีคำว่าดีนี่มีโยยักษ์การันด้วยนะคะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และพีทีพีทีนี่คือปั๊มน้ำมันเพื่อรีดเงินเดือนละ5 ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมคุณขิงก็คือเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนี่คือคุณโจมนธานีโพสต์เอาไว้1 2 3 4 5 6 7 บรรทัดสั้นๆแบบนี้ปรากฏว่าที่ฮือฮาก็คืออะไรรู้ไหมมีเพจของนายกชื่ออนุทินชาญวีรกุลมาคอมเมนต์ด้วยว่าอิทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครและฮือฮาไปอีกพอคุณอนุทินมาคอมเมนต์ผ่านไป1 ชั่วโมงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับโอ้แล้วไม่มีฮือฮาได้ยังไงระดับ2 คนนี้มาคอมเมนต์น่ะคิดดูสิคะโอ้โหมาเม้นเองเลยแล้วก็นี่เหลือแต่คุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์มาได้ยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีหลายคนมาคอมเมนต์โพสต์แบบไม่ต้องทายอ่ะเห็นก็รู้คือมาใบ้คำให้อ่ะว่า5 ล้านเนี่ยใครเป็นคนรีบโอ้โหวันนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่แน่ๆนะคะต่อเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะสำหรับตอนนี้โอ้มีข่าวน่าเวทนาเนาะรอสายก็เอาซะเลยเนาะคุณยายวัย85ท่านหนึ่งนะคะคุณยายวัยเดี๋ยวแต่มาแล้วเหรออ๋อยังไม่มานะคะ022481366นะคะน้องเมย์รออยู่ค่ะรวมถึงน้องด้งด้วยรอสักครู่นะคะคุณยายวัย85คนนี้ในช่วงที่คนไทยกำลังได้รับสิทธิ์ใช้บัตรไม่ใช่คนละครึ่งเนาะไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลแล้วก็กำลังลงทะเบียนคนจนอยู่คุณยายท่านนี้85ใช้ชีวิตคนเดียวค่ะยังสามารถขายข้าวหลามได้อยู่นะคะโอ้โหนี่ถามว่ายายไม่มีลูกเหรอมีค่ะ4 คนแต่ตายไปหมดแล้วนี่ค่ะแล้วก็คือเมื่อวานเนี่ยมีสมาชิก Facebook ชื่อว่าคุณวิศรเนาะโพสต์คลิปจากกล้องที่ติดบ้านคุณยายก็คนนี้แหละเอาไปติดไม่ใช่คุณยายโอ้มีเงินมีทองแล้วเอามีกล้องวงจรปิดไม่นะคะคนนี้เอากล้องวงจรปิดไปติดที่บ้านคุณยายทักทายกันผ่านกล้องนี้ทุกวันตามปกติวันนี้คำตอบที่ได้ยินทำให้คนโพสต์บอกว่านิ่งไปทันที

0: ก็ล่าสุดนั้นทักทายแต่สิ่งที่ได้ยินทำให้คนที่เอากล้องไปติดเป็นชายหนุ่มร้อนใจมากเมื่อยายบอกว่าใครจับปลากระป๋องหมดแล้วลูกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้โหผู้ที่โพสต์ก็ไม่รอช้าสิฮะรีบเลยค่ะซื้อของเครื่องใช้จากเซเว่นจริงๆไม่ได้ไปเองนะแกสั่งเอาค่ะจากเซเว่นข้างบ้านคุณยายให้มาส่งด่วนเลยชื่อยายตุ่มนะคะอายุ85ปีเป็นชาวบ้านท่าวังหินอย่างที่บอกยายตุ่มมีลูก4คนนะทุกคนเสียชีวิตไปหมดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วคุณนิสอนเนี่ยคนที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ญาติอะไรนะคะแต่มาคอยดูแลยายตุ่มเนื่องจากว่ายายเนี่ยมีอาชีพขายข้าวหลามประทังชีวิตแล้วรู้จักกันหลังจากที่คุณนิสอนเนี่ยไปเหมาข้าวหลามวันหนึ่งไปเหมาข้าวหลามของคุณยายจนกระทั่งทราบเรื่องต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวอันหดหู่ของคุณยายตุ่มตอนนี้คุณนิสอนไปไหนไม่รอดเลยค่ะคอยช่วยเหลือคุณยายตลอดมาหลายปีบางครั้งเอากล้องไปติดแล้วนะเพราะวิธีการก็คือว่าจะดูคุณยายทุกอิริยาบถเลยว่าคุณยายทำอะไรกินข้าวหรือยังจะคุยอะไรกันก็ผ่านกล้องนี่แหละนะเพราะว่าจะให้คุณยายใช้มือถือมันก็ดูไม่ปลอดภัยนะเผื่อเดี๋ยวอยู่คนเดียวใครจะมาป้องมาป้นไปคุณนิสอนบอกว่าบางครั้งนั่งดูกล้องก็เห็นคุณยายนั่งเหงาๆอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าใครอยากอุดหนุนข้าวหลามยายก็สามารถติดต่อไปที่คุณนิสอนได้นะปัจจุบันคุณยายยังขายข้าวหลามอยู่นะเออแต่ว่าขายไปขายมาเนี่ยเออมันไม่ได้มีกำไรนะจนสุดท้ายเมื่อวานเนี่ยพอทักทายกันปุ๊บคุณยายก็บอกเลยว่านี่แหละใครจะปลากระป๋องหมดแล้วลูกวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่ต้องว่าติดไว้คือไม่ได้ติดแบบข้างในที่เป็นส่วนตัวอะไรนะติดหน้าบ้านนะคะน่ารักมากนะต้องชื่นชมเลยนะคะคุณนิสสอนนี่นะคะเออชื่นชมจริงๆค่ะก็แกก็โพสต์บอกว่ามืออื่นผมก็ทักหาคุณยายผ่านกล้องคือเก่าทุกมือแต่คำตอบมือนี้เพชรเอาผมนิ่งไปโดนอยู่โอ้โหสุดเลยค่ะตอนนี้คือน่ารักมากนะใครที่แบบอยากจะเห็นโมเมนต์นี้เพราะว่าคุณนี่สอนเนี่ยแกโพสต์เป็นคลิปไว้ด้วยนะคะแต่จะได้เห็นเลยนะในหรือว่าในเพจแบ่งปันความสุขก็ได้ค่ะก็จะได้เห็นนะคะตอนนี้ใส่มาแล้วนะลุงๆเหรอคะเอาเป็นสายค่ะรับเลยค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: คุณที่อะไรคะ
2: บัวเรียวค่ะ
0: ที่บัวเรียวอยู่จังหวัดไหนคะพี่
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: อยู่เชียงรายไกลเลยนะคะอยู่อำเภออะไรคะ
2: อำเภอดอยหลวงค่ะ
0: อำเภอไร่หลวงจังหวัดเชียงรายใจปูดเลยเนาะพี่เน
2: า
0: ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะพี่บัวเรียวมีเรื่องอะไรคะวันนี้
2: อยากจะถามว่าคนที่ว่าติดทะเบียนสมรสอะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะแจ้งได้เลยค่ะพี
2: ่ที่พี่ติดทะเบียนสมรสอะเขาไม่ให้ทำบัตรคนจนอะมันเป็นยังไงคะ
0: มีทะเบียนสมรสก็แสดงว่าคู่สมรสมีรายได้แต่ว่าอันนั้นของครั้งก่อนนะพี่ครั้งนี้เขาไม่ได้เอาเกณฑ์ครอบครัวนะเขาเอาเกณฑ์ส่วนตัวกันใช่ค่
2: ะ
0: ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช่ไหมคะ
2: ยังเลยค่ะเป็นคนจนอยู่เนี่ย
0: เป็นคนจน แล้วคราวที่แล้วนี่คือลงไม่ได้ใช่ไหม
3: เป็นคนจนได้อยู่แล้ว
0: นั่นใช่ไหมกับคนนั้นใช่ไหมเสียงนั้นหรือเปล่า
2: อะไรนะคะ
0: เมื่อเสียงเมื่อกี้จดทะเบียนกันเหรอคะกับคนเมื่อกี้อ่ะ
2: โอ้ไม่ใช่ค่ะเลิกไปแล้ว
0: อ๋อเลิกไปแล้วอ๋อเลิกไปแล้วแต่ยังไม่ได้หย่าอย่างเป็นทางการใช่ไหมพี
2: ่ค่ะ
0: ยังไม่ได้จดหย่าเนาะแล้วทำไมถึงไม่หย่าคะถ้าเลิกแล้ว
2: อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ
0: ไม่รู้อยู่ไหนเลยใช่ไหมรอบนี้ได้ค่ะพี่คนที่มีทะเบียนสมรสอยู่ก็สามารถลงทะเบียนบัตร คนจนได้เพราะว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยสถานะครอบครัวเขารวมแต่ว่ารอบนี้รายละเอียดแล้วเขาบอกว่าไม่รวมแล้วของใครของมันได้ค่ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เลยนะไม่ต้องไปธนาคารพี่บัวเรียวมีอันนี้ไหมมือถือสมาร์ทโฟน
2: มือถือน่ะเป็นมือถือกดฟูมค่ะ
0: เอ้ามือถือแบบสมาร์ทโฟนไม่ได้เล่นไลน์เล่นเฟซใช่ไหม
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีก็จริงๆให้ใครลงผ่านเว็บไซต์ให้ก็ได้นะคะไม่ต้องไปธนาคารก็ได้มันชื่อเว็บโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเลยค่ะพี
2: ่
0: เข้าถึงง่ายเลยและคืออยู่ไกลไหมจากธนาคารโดยที่กรุงไทยโดยรวม
2: กลางทุ่งอ่ะไม่ได้อยู่บ้านกับเขาเลยอ่ะ
0: แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะตอนนี
2: ้อยู่ทุ่งอยู่ไอ้
0: อ๋อกลางทุ่งเลยไม่ได้ออกไปธนาคารตลาดบ่อยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: นั่นแหละให้คนอื่นก็ลงให้ผู้ใหญ่บ้านรู้จักผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมคะ
2: รู้จักค่ะ
0: นั่นแหละโทรไปขอร้องเขาให้ลงไม่หน่อยเขามีเน็ตแน่นอน
2: อ๋อ
0: แล้วควรให้เขาลงให้หน่อยฮะ
2: ให้เขาทำได้เหรอ
0: ได้ค่ะพี่ก็อยู่ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้ยากเลยเข้าเว็บไซต์ภาษาไทยได้เลยว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos อะไรเดี๋ยวเขารู้ผู้ใหญ่รู้แน่นอนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็พิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนพี่ก็ถือบัตรประชาชนไว้แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบอกเบอร์โทรนิดนึงที่ติดต่อได้แล้วก็หลังจากนั้นขั้นตอนปุ๊บเขาถามยอมรับเงื่อนไขและกดยืนยันการลงทะเบียนไหมกดยืนยันตึ้งแค่นี้ค่ะพี่จบเลยถ้าทำไม่ได้แล้วค่อยไปธนาคารมันมีเวลาถึงวันที่21ค่ะแต่ว่าช่วงระหว่างวันนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยทั้ง3คนหรืออบต.ก็ได้ลงทะเบียนมันไม่ยากอะไรเลยไม่ต้องไปออกันที่ธนาคาร
2: อ๋อค่ะ
0: เขารู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขารู้ถ้าเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักกันอ่ะช่วยลงทะเบียนให้หน่อยมาอยู่ด้วยกันพี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเขานิดนึงที่บ้านแล้วก็เอาบัตรประชาชนไป
2: ไม่เป็นอะไรสักอย่างเลย
0: ไม่เป็นแล้วไม่แล้วพี่เดินทางยังไงไปอยู่ทุ่งนายังไงเนี่ย
2: วันนี้มีรถด้วยคุณสี
0: ฮะ
2: ไม่มีรถด้วยค่ะ
0: ไม่มีรถเดินอยู่เป็นประจำ
2: ค่ะ
0: ชีวิตเอายังไงล่ะเนี่ยก็นั่นแหละพี่ต้องหาวิธีการโทรไปมีเบอร์โทรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไหมผู้ใหญ่บ้านนะ
2: มีค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นั้นแหละโทรหารบกวนมานี่หน่อยบอกนี้ก็ได้เออเ
2: ออ
0: แบบมันลงทะเบียนได้หน่อยไม่อยากไม่มีเงินจะไปธนาคารฮะ
2: สองโลเขาจะมาหรือเปล่า
0: ขอร้องไงขอร้องเขาเออขอร้องเขาบอกว่าเนี่ยมาแล้วอยู่ไกลกันไหมอ่ะ
2: ก็
0: ทำไม่ได้เชื่อเถอะก็ทำไม่ได้ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยไม่ต้องนั่งรถไปธนาคารอะไรเลยเนี่ยเนี่ยแหละขอร้องเขาว่าเนี่ยเออช่วยเออเธอมาบ้านฉันหน่อยสิฉันยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนเลยนะเออโทรอย่างนี้เลยมาลงทะเบียนให้หน่อยถ้ามันไม่ผ่านในขั้นตอนที่ผู้ช่วยจะช่วยให้เนี่ยนะคะก็จะค่อยไปธนาคารมีเวลาผู้ใหญ่บ้านได้หมดผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอะเขามีเน็ตแน่นอนนะคะมือถือเขาอะ
2: ค่ะค่ะ
0: อบต.ก็ได้อบต.ก็ได้เนาะ5คนแล้วอ่ะเออเราหรืออสม.อสม.ก็ได้อยู่นะอสม.มีไหมอสม.รู้จักกันอ่ะ
2: มีค่ะรู้จักค่ะ
0: นั่นแหละคนนั้นเลยมาลงทะเบียนหน่อยนะคะไม่ยากเนาะลงได้ค่ะที่มีทะเบียนสมรสก็ลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเขาจัดการเองว่าใครจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าจนจริงก็ได้เชื่อเถอะเน
2: าะค่ะค่ะ
0: ไม่เป็นไรพี่อาชีพทำนาทำสวนหรือทำนา
2: ทำกรีดยางอ่ะกรีดยางยางก็ไม่ไหลอีกก็ฝนก็ตกทั้งวัน
0: อ๋อไปกรีดยาง
2: ค่ะ
0: ฝนก็ตก
2: เขาเป็นกรีดของเขาอ่ะรับจ้าง
0: เป็นยางของเราเองไหมพี
2: ่เป็นของนายทุนค่ะ
0: อ๋อเป็นยางนายทุน
2: ค่ะ
0: ไม่มีสุพี่ไม่มีที่ดินนะติดไร่นะไม่มีนะอ๋อ
2: ดีแต่ว่ามันน้อยมากเลย ไล่เดียวอ่ะได้หรือเปล่าคะ
0: ก็ได้ค่ะได้ลงเถอะยังไงลงไปก่อนลงไปก่อนเลยยิ่งไม่เคยมีบัตรมาก่อนเนี่ยไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นเลยอยู่บ้านเดี๋ยวพี่โทรหาอสมเลยนั่นแหละ
4: ค่ะค
0: ่ะอสมมีตั้งอุ้ยบางหมู่บ้านอสมมีเป็นสิบนะพี่นะพี่ต้องรู้จักสักคนนึงนะไม่ต้องไปนะ
4: ค่ะ
0: เออตอนนี้จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาลงที่อสมแล้วบอลอสมท่านสวยแล้วแต่ไม่เป็นไรช่วยเหลือกันนะคะอสมก็ต้องเยี่ยมประชาชนอยู่แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันนะพี่โทรไปเลยไม่ต้องเกรงใจเขาบอกว่าเออช่วยทั้งนี้แหละเนาะ
4: ค่ะ
0: ค่ะพี่ผ่านค่ะพี่ยังไงก็ถ้าพี่ไม่มีรายได้อะไรก็ผ่านมีทะเบียนสมรสก็ลงไปนะ
4: ค่ะ
0: ขอให้โชคดีค่ะพี่บัวเรียว
2: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ก็น่าเห็นใจเนาะพี่ก็ไม่มีรถนะคะใครที่ฟังอยู่ก็บอกโอ้ทำไมชีวิตมันจะอะไรขนาดนั้นเนาะก็เข้าใจนะรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะแล้วมีหลายคนบอกว่าแล้วพี่บัวเลียวแล้วได้บัตรมาเนี่ยสมมติโอเคเงื่อนไขคุณผ่านแล้วแล้วจะใช้ยังไงล่ะคราวนี้นะก็ไปหาเขาหน่อยนะคะไปหาเขาหน่อยเนาะไปหาเขานะโทรไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยช่วยกันหน่อยนะฉันจะไปหาเธอนะน่าจะรู้จักกันแหละในหมู่บ้านเดียวกันอสมมีบริษัทนะคะมีมือถือกันทุกคนนะปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ผ่อนคลายไปแล้วนะเรื่องของอะไรนะรถยนต์นะน้องดองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สุดท้ายกระทรวงการคลังบอกว่ายอมแล้วนะ
1: นี่ใช่ไหมท้ายก็ฟังเสียงประชาชนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่พาไปอยู่วะต้องให้ด่าต้องให้ด่าแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าวันนี้จะแถลงอะไรยังไงเนาะกับคุณเอกนิตินะว่าโอเคไม่เอาเกณฑ์นี้แล้วพ่อแม่ก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใ
1: ช่ไหม
0: ค่ะ
1: คือหมายถึงว่าไม่ใช้หลักเนาะไม่ใช้หลักเกณฑ์นี้แล้ว
0: ไม่ต้องใช้เพราะว่าก็มันไม่ใช่เสมอไปว่าลูกเนี่ยเอาบัตรประชาชนพ่อแม่ไปยื่นภาษีไปลดหย่อนใช่ไหมแล้วเขาจะส่งเสียแบบเต็มที่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เสมอไปเนาะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่เสมอไปเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้มีรายได้ก็คือเหมือนว่ามีตามเกณฑ์นั่นแหละที่รัฐบาลกำหนดอ่ะก็ต้องให้เขาลงทะเบียนไปแล้วเดี๋ยวก็คุณก็ไปคัดกรองเงานะคะในภายหลังได้ไหมอ่ะ
1: เนาะดูวิธีว่าใช่ฐานข้อมูลเป็นยังไง
0: เนาะไม่เอาเกณฑ์นี้ใช่ไหมคะนี่แหละก็ขับเคลื่อนด้วยการด่าตอนนี้อย่างที่เมื่อสักครู่พูดเรื่องของกรณีที่คุณโจมนทานีโพสต์นะเรื่องของการเรียกรับเงิน5ล้านนะคะจาก PT แล้วก็ที่น่าตกใจไม่ใช่น่าตกใจหรอกที่หลายคนแบบพึงฮาก็คือว่านายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์ด้วยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยค่ะลุง
1: โอ้ครับ
0: ก็มีคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าโอ้โหขนาดนายกเข้าไปคอมเมนต์คือไม่ได้เพจอวตารเลยนะใช้เพจอนุทินเลยอ่ะโอ้คนต้องขนาดนั้นเลยเหรออีด้วยนะมีอีด้วยนะนุ่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องนี้บานปลายมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าคุณนุ่งเห็นแล้วยังที่คุณโจโพสเนี่ย
1: ยังเลยครับพี
0: ่คือเขาโพสว่ารู้จักวงในมานานแล้วแต่อุบไว้กลุ่มคนดีคำว่าดีนี่คือยยักษ์กาลันนะที่รุมขุดคุณพิพัฒน์และทีทีเพื่อรีดเงินเดือนละ5ล้านแต่แกมีศักดิ์ศรีแกไม่ให้คุณขิงต้องสู้กลับอย่ายอมนี่แหละที่คุณอนุทินเข้ามาคอมเมนต์ว่าอิทายกี่ทีก็รู้ว่าเป็นใครผ่านไป1ชั่วโมงคุณพิพัฒน์ก็เข้ามาต่อว่าขอบคุณสำหรับอีกมุมมองหนึ่งครับแต่ยังไม่มีคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์ยังไม่มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้คือหาไหมล่ะ
1: โอ้
0: เนี่ย
1: โอ้แล้วท่าน
0: เนี่ย
1: มีไงฮะไม่ท่านไม่มีแอดมินนะตัวท่านอ่ะ
0: ใช่ไหมก็แสดงว่า
1: แอดมินมาพิมพ์ก็ไม่ได้นะ
0: นี่ไงก็สื่อหรือว่าใครก็ตามเนี่ยรู้เลยว่าเอาเป็นใครคือขณะนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลหรือว่ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการรีดเงินจากคุณพิพัฒน์และกลุ่มพีทีและยังไม่มีการแจ้งความอะไรกันเนี่ยนะคะแต่ก็แหมใบสักขนาดนี้เนาะมันก็จบแล้วล่ะมันเห็นแล้วว่ายังไงอะแสดงว่าคุณอนุทินดู

0: ู้ถูกไห
1: ม
0: เอาถ้ารู้มีอำนาจอยู่เต็มไม้เต็มมือก็ต้องแจ้งความถูกไหม
1: ครับ
0: หลายคนเลยบอกว่าจะมาอีอะไรล่ะทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครเอาก็แจ้งความสิถ้าอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: เออถูกต้องเลยจะมาเพราะว่าคือถ้าแบบโอ้มารีดเงินกันเดือนละ5ล้านไม่ใช่ครั้งเดียวนะถ้าอย่างเงี้ยขอเดือนละ5ล้านเนี่ยแสดงว่าขอทุกเดือนอย่างนี้เหรอเน
1: ี่
0: ยคือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยจะถูกโยงในฐานะที่เป็นอดีตผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มรัชกิจโฮลดิ้งซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจพลังงานนั่นคือปั๊ม PT นะคะ
1: ค
0: แต่ว่าคุณพิพัฒน์แกก็ปฏิเสธหลายรอบว่าแกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกับธุรกิจนี้มาทำการเมืองเป็นตัวแล้วนะคะ
1: ก็หนีภาพยังสลัดไม่หลุดเนาะ
0: นั่นแหละนะคะเอาก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีใครออกมาแหละเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีการแจ้งคงแจ้งความอะไรกันไหมเนาะ
1: ครับผมโอ้โหเสาร์อาทิตย์หยุดไปนี่ดุเดือดนะ
0: ดุเดือดจริงนะเนี่ยการเมืองนะคะแล้วยิ่งการเมืองในกรุงเทพก็เดือดไหม
1: การเมืองก็จะเป็นเรื่องแฉกันมากกว่านะฮะคือถ้าถามว่าเลือกตั้งผู้ว่านะผลโพออกมาล่าสุดเนี่ยโหพี่เห็นผลโพไหมว่าเขาไปหาคนกรุงเทพอะฮะ
0: คุณชัดชาติก็ยังนำโด่งอยู่เนาะ
1: โหเรียกได้ว่า 60% กว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะที่บอกว่าคุณชัดชาติแล้วก็มีอีกประมาณสัก 10% ที่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยหลักประมาณหลัก10กับหลักหน่วยนะฮะถ้าเทียบกันคิดดูว่าใช่ดิทุกวันชาติไป60กว่าแต่คนอื่นอยู่ที่ประมาณ10นิดๆอยู่ที่7 8 9% คือถ้าเป็นเรื่องเนาะเรื่องผลคะแนนอาจจะไม่เข้าดูเดือดแต่ว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับใต้ดินที่เขาบอกว่ามันมีระบบอากงในการช่วยจ่ายสวยในการเลือกผอ.เขตเนี่ยพี่จะมีนะครับคนที่เป็นระดับสก.เป็นคนดิวเป็นคนเดินเหมือนเดินโพยให้กับคนผอ.เขตที่อยากจะขึ้นต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นี่ฮะผ่านตัวแทนสก.คนนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ระบบอากงก็เป็นข่าวมาหลายวันแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันดูมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
1: ก็เหมือนวันเสาร์คุณคริสนะฮะทำพรรคเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็เอาแผนผังออกมานะแถลงแล้วแหละว่าคนที่จะขึ้นพอออกเทรดต้องมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือไม่ใกล้ชิดกันนะฝั่งคุณชาติชาติก็ไม่รู้ล่ะ
0: เข้าใจว่าหลายเขตใช่ไหมหลายพอใช่ไหม
1: ครับผม
0: สิบกว่าคนน่ะคือหมายความว่าถ้าใครอยากจะขึ้นเป็นผู้อำนวยการเขตต้องมีจ่ายอย่างนี้หรอ
1: ใช่
0: ในมุมที่เขาแชร์กันอย่างนี้นะระบบ
1: การ
0: โกงที่ว่านี
1: ้
0: อ๋อก็แต่ว่าถ้าฟังจากคุณชาติชาติแกบอกว่าอุ้ยไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยถ้าเป็นจริงนะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมตายแล้ว
1: คร
0: ับ แต่ก็มั่นใจนะคุณชาติชาติบอกไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยแกบอกนะถ้าเป็นจริงอย่างที่บอกเนี่ยนะตายแล้ว4ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ในพวกของอากงเขาบอกจะไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะคะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าน่าจะมีการยื่นไปถึงปปช.ด้วยใช่ไหม
1: ไม่รู้ตัว

0: เขายื่นใช่ไหมฮะหมายถึงว่าใครจะเป็นเจ้าทุกข์ในการยื่นนะพี่หมายถึงว่า
1: คือตอนแรกเนี่ยมีเป็นข่าวว่าคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยแต่ว่ายังไม่ชัดว่าจะใช่หรือไม่ยังไง
0: ครับแล้วคุณจิรายุเมื่อวานนี่แหละก็เป็นตัวเปิดอีกเรื่องนึงอ่ะว่ามีระดับผอ.เขตเนี่ยเรียกลูกน้องอ่ะไปตุ๋ยในห้องทำงานมีระดับผอ.เขตเรียกเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเข้าไปในห้องอ่ะ
1: เ
0: ข้าไปในห้องทำงานนะฮะแล้วก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
1: ชอบพอกันหนอแล้วยังไงอ่ะ
0: เขาบอกว่าเป็นข้าราชการระดับสูงเรียกลูกน้องเข้าไปไม่รู้ลูกน้องเต็มใจหรือเปล่านะฮะ
1: เออแต่ตอนเนี้ยเป็นข่าวแล้วใช่ไหมแสดงว่าไม่เต็มใจสิถ้าเต็มใจอ่ะลูกน้องมันจะแฉทำไมอ่ะ
0: เออใช่
1: เออ
0: มีข้อร้องเรียนไปถึงผู้ว่าแต่ว่าเหมือนแต่ว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านว่าจะทราบไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้เออนะคะเขตไหนอ่ะก็จริงๆไม่ใช่เดือดว่าใครคะแนนเท่าไหร่มาดูเดือดเรื่องนี้เนาะเออ
0: มาดูเดือดเรื่องนี
1: ้มาดูเดือดเรื่องนี้กันนะคะก็เดี๋ยวก็ไปดูเขาว่าจะยังไง
0: ครับผม
1: ส่วนการเสียชีวิตของน้ององุ่นนะคะเด็กวัย7ขวบที่ไปพบตกอยู่กลางสวนยางในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนค่ะน้องดงก่อนจะรู้ความจริงก็ช็อกมากว่าพี่สาววัย13สารภาพว่าทั้งมือทำน้องเสียชีวิตแล้วก็มีน้าชายวัย17ช่วยอำพรางศพด้วยนะคะล่าสุด พ่อของเด็กพ่อขององุ่นเดินทางมารับศพลูกสาวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะเขาก็บอกว่ายังติดใจมูลเหตุเรื่องที่ลูกสาววัย13หรือว่าคนในครอบครัวทำร้ายกันเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยน้ององุ่นกับพี่เนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรกันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะส่วนที่สันนิษฐานว่าทะเลาะกันเรื่องแย่งตุ๊กตาเนี่ยพ่อบอกมั่นใจเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะตุ๊กตามีเต็มบ้านเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องแย่งโทรศัพท์หรือว่าปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยก็เป็นไปได้แต่มองว่าสาเหตุนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องใหญ่โตขนาดที่แบบทำร้ายกันจนถึงเสียชีวิตนะคะแต่ทีนี้พี่สาวก็สารภาพแล้วเนี่ยพ่อก็บอกว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับลูกมีแต่แม่คนเดียวคุยแม่ก็บอกกับพ่อว่าพี่สาวไม่ได้ทำอะไรถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่ว่าพี่สาวเป็นคนก่อเหตุร่วมกับน้าชายแท้ๆอันนี้ก็ไม่แน่ใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ยังคงตั้งข้อสงสัยอยู่และไม่คิดว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่ก่อเหตุเพราะที่ผ่านมาไม่มีการทะเลาะกันแบบรุนแรงไม่มีพิรุธอะไรยังช่วยกันตามหาอยู่เลยเพราะว่าในขณะเกิดเหตุรายละเอียดนั้นเนี่ยพ่อก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าเลิกลากับแม่ของลูกไปแล้วค่ะน้องดุ้ง
0: ครับผมเนาะที่สาวบอกลักษณะเหมือนพลั้งมือเล่นกันเอาถุงไปคลุมแล้วบีบคอเอาถุงไปคลุมน้องนะฮะแล้วบีบคอองุ่นจนน้องนิ่งไป
1: เล่นเนาะเออมันเล่นกันอย่างนี
0: ้เหรอเออเหมือนแต่ถ้าเป็นวิสัยทัศน์ของถ้าเป็นวิสัยของเด็กอะพี่แบบว่าคนที่ไม่ตั้งใจมันต้องเรียกผู้ปกครองมาช่วยดูแบบว่าหนูทำน้องหนูไม่ได้ตั้งใจแต่นี่กลับไปตามน้าอีกคนนึงมา
1: ซ่อน
0: เอาศพน้องไปอำพรางไว
1: ้ไปทิ้ง
0: ที่ป่าหรือยังไงฮะหรือพอมันตกใจตอนนั้นคนเราหุ้ยกลัวเขา
1: จะทำไงชาวบ้านชาวช่องก็ช็อกไปเหมือนกันนะก็ไม่คิดว่าเอาก็เป็นพี่สาวเป็นน้าชายตอนแรกก็นึกไปถึงผลคดีน้องชมพู่อะไรอย่างนี้นะก็คิดเป็นไปไกลอะนะ
0: ใช่ก็คนก็คิดเหมือนคุณพ่อเขาเยอะนะคุณพ่อที่บอกว่าไม่เชื่อเลยครับไม่เชื่อว่าตัวพี่สาวเนี่ยจะพลั้งมือ
1: บีบคอพลั้งมือบีบคอถุงคลุม

0: มันต้องก็ใช้เวลาไหนจะหลายนาทีนะกว่าจะสิ้นใจกว่าจะเสียชีวิตใช่ไหม
1: ครับ
0: เออก็ไม่รู้นะนี่ก็น่ากลัวอยู่นะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะ
1: ครับก็เขาบอกว่ามูลเหตุเนี่ยเกิดจากวันที่30 พฤษภาครับ
0: ค่ะ
1: วันนั้นตัวอาหุ่นกับพี่สาวเนี่ยนะครับทะเลาะกันมีปากเสียงกันที่บ้านนะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเหมือนกับใช้มืออุดปากอุดจมูกขออาหุ่นจนเสียชีวิตนั่นแหละนะฮะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นน้านะครับให้มาซ่อนเอาศพไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแล้วสักพักหนึ่งก็เอาใส่กระสอบเอาไปทิ้งไว้ในป่าข้างบ้านนะครับจุดที่มีคนไปพบศพนั่นแหละโอ้โหนะมาตอนนี้ก็เอาตัวฝากขังไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวพี่สาวกับตัวน้าเขาก็เค้นสอบกันพอสมควรนะเอาญาติไปเนี่ยนะฮะก็กลัวเป็นคดีซ้ำรอยคดีน้องชมพู่อย่างที่พี่ว่าคือสุดท้ายแล้วมันหาพยานหลักฐานที่แบบมัดตัวเลยเนี่ยยังอาจจะไม่ได้เลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับสุดท้ายก็ไม่รอด
0: เมื่อวานนี้มีน้องอยู่คนหนึ่งอันนี้ที่6ขวบนะคะตัวเล็กกว่าน้องอังุ่นอีกที่นครนี่เองด้งเป็นเหตุสลดนะคะลิงกัดตอนแรกบาดเจ็บสาหัสนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะเด็กชายอายุ6ขวบโดนลิงกัดที่หน้าอกเขี้ยวในฝังลึกถึงปอดเลยนะคะดุ้งก็จริงๆก็ถึงหมอเร็วนะแต่เนื่องจากอาการสาหัสมากนะเพราะว่ามันฝังลึกถึงปอดอ่ะหมอก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ค่ะเจ้าของลิงก็เป็นปู่ของเด็กนั่นแหละค่ะเลี้ยงลิงเอาไว้ก็คือล่ามมาไว้ข้างบ้านระหว่างต้นไม้2ต้นแล้วก็ผูกเชือกยาวเพื่อลิงได้ปีนต้นไม้เล่นแต่ปรากฏว่าเด็กก็เด็กอ่ะเนาะเดินเข้าไปใกล้ลิงก็กัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเสียชีวิต
1: โอ้
0: โหอันตรายมากเลย
1: โอ้โหแล้วลิงเลี้ยงด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะเลี้ยงลิง
1: เลี้ยงไว้ครับโอ้โห
0: โอ้ยเนี่ยไว้ใจไม่ได้หรอกนะสัตว์ประเภทเขาเรียกสัตว์หน้าขนเนาะเออ
1: ครับ
0: ไว้ใจไม่ได้จริงๆเนาะเนี่ย
1: หกขวบ
0: เอาจริงๆก็น่าจะเอาชีวิตรอดได้แล้วนะถ้าวิ่งหนีหรือว่าถ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้คือตอนเกิดเหตุเนี่ยโดนแบบไหนยังไงเนาะ
1: ครับ
0: เออเชื่อมันฝังลึกถึงปอดและขา
1: ใช่เพราะถ้าเป็นลิงที่เลี้ยงบางทีเดินผ่านทุกวันเนี่ยพี่ปู่เลี้ยงไว้ไม่เป็นไร
0: ก็เล่น
1: อยู่ด้วยอะไรมันหงิดอะไร
0: ใช
1: ่โอ้โหนี่อันตรายมากนะเวลาในสถานที่ที่แบบคนชอบไปให้อาหารลิงนะเขาสามมุกอย่างเงี้ยที่ชลบุรีอ่ะพี
0: ่เออเนี่ยไม่เคยไว้ใจเลยไม่เคยลงจากรถไม่เคยให้อาหารเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวไปอ่ะ
1: เออเขาหนอที่นครสวรรค์นี่ก็มีนะจะเข้าไปดูค้างคาวเนี่ย
0: ที่เขาวาง
1: ลิงเพียบ
0: เพชรบุรีแย่งอาหารแย่งกระเป๋านักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยอันนี้น่ากลัว
1: ครับ
0: ระวังน้องบ้านไหนที่เลี้ยงเอาไว้นะคะก็ดูหน่อยเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่ปลอดภัยหรอกเสียชีวิตเลยนะคะเด็ก6ขวบค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal

0: เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วกลับมาแล้วนะคะ6นาฬิกา13นาทีเช้าวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะคะข่าวเช้า95วิธีอสมททั่วไทยที่ไหนฝนตกบ้างคะน้องโด่ง
1: ที่ไหนใช่ไหมฮะ
0: กรุงเทพมีไหมยังไม่ตกนะ
1: กรุงเทพไม่กรุงเทพไม่ตกฝน
0: ค่ะ
1: กรุงเทพไม่ตกครับ
2: กลุ่มฝน
1: เมื่อวานนี้ถือว่าร้อนเลยนะกรุงเทพเมื่อวาน
0: ร้อนเลย
1: ครับทางใต้ตกเลยพี่ทางใต้นี่คงจะตกตลอดแล้วมั้งช่วงนี
0: ้ตกตลอดใช่ค่ะแต่ก็มีเว้นช่วงบ้างเนาะก็ไปทะเลได้นะเมื่อวานนี้มีคนนี้เลยค่ะโอ้ my god เลยไปถ่ายชุดว่ายน้ำอยู่ในทะเลเดี๋ยวนะใครเนี่ยเมเปิ้ลนะคะน้องเมเปิ้ลนี่คือเป็นใครก็ไม่รู้นะ
1: ชื่อก็น่าดูเหมือนกันนะเอ้าชื่อน่าคลิกเข้าไปดูฮะ
0: เชื่อไหมว่าเขาบอกว่าเวลาผู้ชายอ่ะก็เห็นภาพแบบน่ารักแต่ภาพเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะผู้ชายก็จะรีบผวาเข้าไปดูภาพนั้นก่อนเลยนะ
1: ค
0: ลิกเข้าไปดูเลยชอบไปดูความแซ่บอย่างนี้หรอ
1: ตูมเลยอ่ะตูมเลย
0: เนาะตอนนี้มีเหรอที่คนดังจะให้ตูมอย่างเงี้ยตูมทุกคนนะขอบอกเชื่อไหมไม่จะแบบว่ายังไงไม่รู้อ่ะ

0: แต่ต้องตูมอ่ะมันเป็นค่านิยมนะต้องแบบต้องทำได้อ่ะเอาจริงๆเขาทำได้เขาทำได้นะคะเซ็กซี่ในใจทุกคนเห็นไหมกว่าเขาจะโชว์ออกมานะเออซีเซ็กซี่มากค่ะมาดูคนนี้ตูมมากตูมเพราะว่าเขามีฐานะเจ
1: ้
0: าของโรงพยาบาลเกษมราษฎ
1: ร
0: ์คิดดูเป็นสามีของดาราสาวแก้มบุ๋มพีทกันตะพร
1: อ๋อพี่พีท
0: ก็พี่พีทก็ตูมแล้วอะไรรู้ไหมเขาตื่นเต้นเพราะว่าเขาสามารถกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ได้สำเร็จแล้วก็เอาไปสแกนจ่าย
1: เขาไม่เคยใช้คนละครึ่งอย่างเงี้ยเหรอ
0: เขาไม่เคยเขาบอกว่าเขาดีใจที่ไม่ตกเทรนนะก็รู้ว่ามันกดเพิ่งรู้ว่ามันกดกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอรอบนี้30ล้านสิทธิ์เขาก็เลยลงทะเบียนด้วยนะคะเขาผ่านค่ะเขาผ่านแล้วก็ที่เขาโชว์กล้องไลฟ์สดให้ดูเนี่ยเขาเติมเงินเข้าไปแล้วนะคะเขาจะใช้แล้วล่ะ200 โอ้ยตายนะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่กดได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์สำเร็จเจ็บอาการไม่อยู่นะคะจ้าก็เขารวยมากนะจริงๆนะแล้วก็เป็นสิทธิ์อย่างที่บอกเนาะ
1: ใช
0: ่เป็นสิทธิ์ที่ใครก็มีสิทธิ์สิทธิ์เหลือได้ซ้ำไปอันนี้เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเอาไปสแกนจ่ายกับร้านค้าแม่ค้าอะไรอย่างนี้เนาะ
1: โอ้ถ้ายิ่งไม่เคยใช้คนละครึ่งก็ยิ่งรู้สึกว่า
0: ตื่นเต้นนะ
1: ได้เยอะได้เยอะ
0: ใช่ไหมเอ้าท่านรัฐมนตรีทางก็ได้สิทธิ์อ่ะคนแล้วคิดว่าท่านก็มีท่านก็ลงทะเบียนอยู่คนอื่นที่ติดข่าวก่อนน่ะจำได้ไหมปีที่แล้วอ่ะที่ท่านไปสแกนจ่ายคนละครึ่งพาสอ่ะที่ไปกินข้าวอ่ะแล้วก็สแกนจ่ายอ่ะเนาะใครจะใช้สิทธิ์ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เลย
0: ข่าว
1: แซวพี่พีชใช่ไหมระดับ
0: เป็นข่าวใช่
1: เศรษฐีพันล้าน
0: ระดับมหาเศรษฐีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพักนะคะ
1: ล่าสุดพี่หอยครับเสนาหอยนะฮะ
0: พี่เสนาหอยค่ะ
1: ครับก็ออกมาเปิดใจนะครับในรายการคุยแซ่บโชว์นะแต่ก็ผมอ่านดูแล้วนะสาเหตุที่ปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังบอกไม่หมดยังบอกไม่หมดเพราะว่าเวลาฟังจากเวลาฟังจากแบบพี่หนุ่มกัญชัยฟังจากทนายแก้วอย่างนี้นะฮะพี่ถือเขาจะแบบฟังแล้วโกรธแทนวันนั้นบอกนะ
0: ทนายแก้วนี่โอ้ยโกรธแทนจริง
1: ๆโกรธแทนพี่เปิ้ลนาคอนเปิดเองเลยหอยระดับหอยเปิดเองเลยคือร้านนี้มันเป็นร้านหุ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีปัญหาความขัดแย้งล่ะนะแต่ด้วยเรื่องอะไรยังไงเนี่ยแกยังไม่ลงดีเทลนะครับแกออกมาบอกในรายการเนี่ยนะครับบอกว่าสาเหตุที่ติดร้านก๋วยเตี๋ยวบัวหลายต้มยำเนี่ยนะฮะเพราะแกบอกว่าเรารู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วก็เลยรู้สึกออกมาเลยแล้วกันตอนนี้ก็มุฟออนแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปเราคิดว่าเราตื่นมาทำอะไรแล้วไม่มีความสุขเราจะไม่ทำก็เลยพอนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่ามันไปไม่ได้ก็ออกมาดีกว่าเปิดมา7เดือนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทีนี้พอเรามุ่งออนแล้วจะไปทำธุรกิจอาหารนะฮะก็คิดว่าอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้กำลังทำจะทำแบบคาเฟ่มัทฉะครับพี
0: ่
1: อยู่แถวตลาดมารวยตลาดมารวยแถวสายไหมแถวหาดไทยลาดทางนู้นนะครับใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อยู่ที่ตลาดมารวยนะฮะก็เดี๋ยวรอแฟนๆก็รอไปอุดหนุนได้นะแต่ไม่ทำก๋วยเตี๋ยวละ

0: เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟไปเลยหรือเปล
1: ่
0: า
1: คาเฟ่มัทฉะแบบชาเขียวอะไรพวกนี้นะคงเป็นขนมเป็นเค้กเป็นอะไรแบบนี
0: ้เป็นขนมเป็นเบเกอรี่ไปเบาๆอย่างเงี้ย
1: ครับเขาบอกว่าจะไม่ย้อนกลับไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วปิดไปเลยก็ปล่อยให้แบบทางฝั่งนู้นนะเขาบริหารกันไปเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
0: ก็แสดงว่าร้านเดิมก็ยังเปิดอยู่ใช่ไหมหุ้นส่วนอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้น่าจะนะพี่แกว่าอย่างนั้นนะแกบอกมันเป็นเรื่องของเขาส่วนอื่นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเขาเขาเรื่องหมายถึงว่าของทางฝั่งหุ้นส่วนทางนู้นไปนะครับแล้วก็มีการพูดถึงแฟนสาวด้วยนะครับนี
0: ่
1: แกซุ่มคบก็ไม่ได้ซุ่มหรอกเนาะก็เห็นบอกคบมาน้องเค้กส้มนะฮะแฟนสาวนี่นะครับก็นักข่าวถามเป็นยังไงบ้างก็น้องเค้กส้มบอกก็ให้กำลังใจพี่หอยอยู่ตลอดเวลานะก็ให้เขาสู้ปกติพี่หอยเป็นคนสู้มากๆอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะเครียดตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดนี่นะครับพี่หอยบอกว่าทุกคอมเมนต์มีความหมายมากในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เปิ้ลนาคอนพี่วินลี่เนี่ยนะครับพวกเนี้ยนะฮะก็คอยช่วยแกได้เยอะเลยคอยให้กำลังใจแกได้เยอะเลยนะครับย้อนกลับไปพูดถึงน้องเค้กส้มนิดนึงนะกับความเจ้าชู้ของพี่เสนาหอยนะเขาบอกน้องเค้กส้มเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในโลก15ใบของแก
0: ฮะ
1: เคยคบทีเดียว15คนนะพี่คิดดูดิ
0: ในคราวเดียวกันเหรอ
1: ในคราวเดียวกันแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเค้กส้มก็เนี่ยนักข่าวหูไม่ใช่นักข่าวพี่พิธีกรถามว่าแล้วบริหารยังไงช่วงนั้น
0: เ
1: นี่ยฮะ15คนนี่มันไม่ใช่ความสุขนะมันเหนื่อยนะเอาผมลองนึกดูสิว่าพี่ตีลองนึกดูว่าครบ15คนมันเอาแค่ว่านะไม่ต้องออกไปไหนด้วยกันนะแค่กลับมาแล้วต้องโทรหา15คน
0: ไม่ต้องเจอกันตัวเป็นๆก็ได้
1: หรือไลน์หาทั้ง15คนใน1คืนก่อนนอนเนี่ยโอ้โห
0: แกทำยังไงอ่ะ
1: นะคนนี้ไปคุณไหนนะอีกคนนึงกินข้าวหรือยังอีกคนนึงวันนี้ไปไหนมาอะไรเงี้ยมันแบบนี่น้องเค้กส้มแฟนคนปัจจุบันเนี่ยนะครับเคยเป็นโลก15ใบของพี่หอยนะฮะ
0: แล้วสุดท้ายก็คือเหลืออยู่คนเดียวตอนนี้เหรอ
1: ใช่สุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่าวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมส่งบอร์ดแคสต์ไปให้ก็เป็นเค้กส้มเนี่ยแหละเค้กส้มนะก็เคยเป็น1ใน15ใบนะแล้วก็บอกว่ามีวันหนึ่งนะครับคิดว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี
0: ้
1: เพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็ต้องจับได้อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนรู้ว่าผมเจ้าชู้ทุกคนเนี่ยคงต้องจับได้วันนึงต้องจับได้แบบจับได้คาหนังคาเขาแล้วพี่หวานบอกเดี๋ยวเขาก็จะไปจากเราเองเขาก็บอกเลิกเราแน่ๆปรากฏว่าน้องเค้กส้มเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะรู้อยู่แล้วว่าพี่หอยเนี่ยมีคนคุยหลายคนเพราะว่าเขาเนี่ยชัดเจนว่าเขาเนี่ยคุยกันอยู่หลายคนนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเหมือนพรมลิขิตนะครับพี่หอยเล่าวันนั้นให้ฟังได้นะช่วงที่คบกันเนี่ยนะเขาบอกว่าผมจำได้เลยนี่พี่หอยเล่านะวันนั้นเขาเดินมาข้างๆผมก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่บอกไปว่าในใจผมมันคิดว่ายังไงเขาก็ต้องบอกเลิกแน่เพราะรู้ว่าเรามี15คนนะฮะทำใจไว้แล้วปรากฏว่าเขามากระซิบข้างๆหูหนูรักพี่นะ
0: โอ
1: ้เขาบอกเฮ้ยผมเข้าใจว่าบรรดาโลก15ใบมันจะมีผู้หญิงที่คิดแบบนี้ด้วยหรอวะพอรู้ว่าเรามีคนอื่นแล้วอ่ะแทนที่เราฉันไปแล้วนะฉันไม่ทนแล้วนะนี่กลับกลายเป็นมาบอกรักประโยคคำนั้นแหละพี่หอยบอกว่าถ้าเราปล่อยผู้หญิงคนนี้หลุดมือไปคงไม่มีใครที่เป็นห่วงผมมากขนาดนี
0: ้ค่ะ
1: นั่นแหละฮะมันมีผล ถ้าผมไม่จับมือเขาไว้หรือผมเสียผู้หญิงคนนี้ไปผมต้องเสียใจไปตลอดชีวิตหลังจากนั้นผมปิดทุกเรื่องปิดทุกอย่างนะครับเรื่องทุกอย่างที่เคยเป็นนะฮะปิดทุกโรคเลยไม่เอาแล้วไม่คบใครแล้วนะยืนยันว่าจะไม่ปล่อยมือเธอไปหลังจากนั้นผมก็บอกรักเขาทุกวันเลยนี่ฮะมีมาที่ไปเนาะ
0: ค่ะ
1: สุดท้ายแล้วก็ผู้ชายที่จะแพ้คนที่แบบเขามาเขารักเขาดูแลในวันที่แบบเฮ้ยเรามีคนตั้งหลายคนนะยูทำไมยูยังรักแล้วไม่ดูแลเราเนี่ยเขาจะแบบจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งนะครับผู้ชายจะแบบว่าก็จะเลือกคนที่เนาะรักแล้วก็ดูแลเขาแหละนี่ฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับแกบอกว่าน้องเค้กส้มนะถามว่าทำไมยังให้โอกาสกับคนเจ้าชู้ที่มีโรคต้องติดหน้าใบอย่างพี่หอย
0: น
1: ะน้องเค้กส้มบอกว่าพี่หอยเป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีถ้าเราได้สัมผัสเขาจริงๆเขาจะเป็นคนน่ารักอบอุ่นก็เลยรักเขาแล้วก็เลยอยากดูแลเขาผมไม่คิดนะพี่นะอย่างนี้นะเพราะมันจะเป็นคู่กันนะมันจะเป็นคู่กันมากกว่านะครับ
0: จะคู่จริง
1: แรกๆก็ถูกมองว่าคบกันเรื่องเพราะเรื่องเงินแบบว่า
0: เขารวยอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่แกบอกว่าไม่จริงเลยก็ใครจะว่าไงไม่สนเนี่ยเราสองคนรู้กันอยู่แล้วว่าคบกันเพราะอะไรเราคบที่เราดูแลกันพี่หอยบอกว่าในตอนที่น้องเคส้มเข้ามาเนี่ยแกยังมีหนี้106 ล้านอยู่เลยพี
0: ่โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นแกจะรู้กันสองคนแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเงินแน่ที่เขาเข้ามาในช่วงชีวิตนั้นเพราะว่าตอนนั้นเป็นหนี้อยู่106 ล้านบาท
0: 600 ล้าน 600 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยก็เลยพ
0: ี่
1: หมอก็เลยประทับใจว่าโอ้โหยังไม่ไปแต่ชีวิตเขาอีกไหนจะพบพร้อมกัน15 คนมีหนี้อีก100 ล้านพอรู้ความจริงแทนจะมาบอกเลิกกับการมาบอกว่าหนูรักพี่นะหนูจะดูแลพ
0: ี่จะอยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: สุด
1: น่าจะสวยด้วยเนาะ
0: สวยสวย
1: ตรงนี้ก็น่าจะสวยดี
0: แล้วเราจะแต่งงานไหม
1: ยัง
0: พี่หอย
1: ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแต่พี่นะ
0: พี่หอยเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ56อายุแกน่ะ55 56
1: นี่แต่งอีกแบบไม่อาจจะไม่ไม่เป็นเราก็ไม่รู้เขาเนาะเราก็ไม่รู้เขา
0: เนาะใช่ค่ะเนาะแต่แกก็จริงเนาะแต่พี่อ๋อยที่เป็นเด็กและประสาทจุฬานะจริงมากสมัยนั้นค่ะนักกิจกรรมมาดูคนนี้หน่อยค่ะคุณพลอยพันธ์หรือคุณพลอยอดีตภรรยาของคุณปีเตอร์ปีเตอร์คอฟนะคะก็ทุกคนก็ทราบนะคะถึงแม้ว่าจะแยกกันอยู่แต่ว่าเขาก็ช่วยกันดูแลลูกชาย2 คนเนาะลูกชายของคุณพลอยชื่อน้องภูมาเนาะอันนี้คนเล็กนะภูมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคนโตชื่อน้องอะไรเรื่องที่จะเล่าก็คือเกิดกับน้องภูมาคุณพลอยบอกว่าเธอก็ทำงานยังเป็นแอร์โฮสเตสของการบินไทยอยู่นะคะน้องลุง
1: ครับผม
0: เธอเครียดซีเรียสเลยนะครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะต้องระวังด้วยก็คือลูกชายเนี่ยเล่นเกมนะคะโดนแฮกโดนเขาเรียกว่าโดนแฮกอ่ะรูดบัตรเครดิตสูญเงินไปหลักหมื่นนะคะเธอก็เลยบอกว่าตำหนิตัวเองมีส่วนทำให้เกิดเรื่องนี้เป็นเกมออนไลน์ที่เด็กๆก็เล่นเข้าถึงง่ายอ่ะนะหลายเคสก็โดนหลอกลวงอย่างนี้ค่ะคือเนื่องมาจากว่าคุณพลอยเธอบอกว่าเธอเนี่ยเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปผูกไว้กับคือใช้เหมือนกับว่ามือถือเนี่ยใช้ร่วมกันก็คือประมาณว่าใช้แอคเคาท์คือแม่ก็จะรู้ด้วยว่าเวลาลูกเล่นเกมอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็เหมือนจะใส่ ID เอาไว้ให้อ่ะเวลาโหลดแอปโหลด
0: ใ
1: ช่ใช่ใช่แล้วก็จะใช้บัตรไปเลยใช่มั้ยพี่
0: ใช่คือน้องภูมาเนี่ยลูกชายคนเล็กเขาเข้าไปเล่นเกมจากนั้นก็ไปเจอกับแอคเคาท์นึงเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นแอดมินนะ ก็ดีคอยช่วยเหลือเด็กๆเลยที่ยังเป็นหน้าใหม่อยู่

0: าใช้แอคเคาท์ว่าซีโอเลสปลอมตัวมาเป็นแอดมินทีนี
1: ้
0: เด็กก็คุยด้วยค่ะเพราะเขาแชทมาคุยเด็กก็คุยด้วยเพราะว่าแน่นอนการเล่นเกมคือเด็กเขาอยากได้สิ่งในเกมอ่ะนะสิ่งของที่ในเกมอ่ะจากนั้นไม่นานแอคเคาท์ของน้องภูมาก็ถูกแฮกไปแล้วก็มีรายการแจ้งเตือนการใช้งานบัตรเครดิตจำนวนหลายรายการในเวลาติดต่อกันจนทำให้ธนาคารเนี่ยก็จับสงสัยได้ว่าแน่นอนต้องเป็นสแกมเมอร์ก็เลยระงับบัตรเอาไว้ให้คุณพลอยก่อนเลยเพราะเขารู้ว่าเนี่ยถ้าอยู่ๆเนี่ยนะคะลูดหลายรายการแบบนี้มันผิดมันผิดปกติแล้วต้องสงสัยธนาคารก็เลยระงับไว้ก่อนแม่พลอยบอกว่าเธอจะใช้บัตรเครดิตนะคะมาเจอระงับก็เลยรู้เกิดเหตุก็โทรไปหาธนาคารธนาคารก็เลยแจ้งบอกว่าใช่ธนาคารระงับให้เองเพราะว่าบัตรเครดิตของคุณน่าจะโดนแฮกข้อมูลตัวเองใช้บัตรเครดิตใบนี้เนี่ยนะคะเมื่อโทรไปสอบถามก็พบว่าลูกเนี่ยใช้จ่ายไป 15,000 บาทในเวลาติดต่อกันแบบแป๊บเดียวจริงๆธนาคารก็เลยระงับเอาไว้ใช้ได้ทันก่อนที่จะบานปลายไปมากกว่านี้นะคะพลอยบอกว่าสอบถามลูกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนทราบข้อเท็จจริงว่าเนี่ยเธอก็พลาดแบบนี้ก็อยากจะเตือนภัยสำหรับผู้ปกครองนะคะให้ระวังการเล่นเกมนี้ของลูกหลานให้ดีนะคะพลอยบอกว่าเธอตำหนิตัวเองที่มีส่วนทำให้เกิดเรื่องนะคะเพราะว่าลูกกับแม่เนี่ยใช้ iPad เครื่องเดียวกันก็เลยต้องให้รหัสมีการเชื่อมต่อไปที่บัตรเครดิตอีกทีนึงในอีกเครื่องนึงก็เลยเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมานะคะเธอก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนได้รู้ว่าเนี่ยมันระวังยังไงก็ถ้าเด็กเข้าไปแชทคุยกับบุคคลแปลกหน้าที่อ้างว่าเป็นแอดมินเนี่ยโดนเลยค่ะน้องดง
1: เน
0: ี่ยค่ะ
1: เขียนมันชื่อโรบ็อกซ์นะฮะ
0: โรบ็อกซ์ใช่ไหม
1: ก็ลูกผมนี่เล่นตั้งแต่อนุบาล3
0: เกมนี้
1: ป.1 ป.2เล่นมาหลายปีแล้วพี่แล้วก็
0: ถ้าเล่นเดียวเลยได้ซื้อของได้ไหมอ่ะ
1: ไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าเขาก็จะมีแบบว่าเด็กเขาจะชอบตกแต
0: ่
1: งซื้อชุดซื้อหมวกซื้อรองเท้าซื้ออุปกรณ์ในการเล่นเกมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เหรียญโรบ็อกซ์เนี่ยนะฮะเราเอาเงินจริงเข้าไปแลกเหรียญโรบ็อกซ์ใครถูกบัตรไว้ก็เหมือนกันก็เดือนหนึ่งก็ต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่รู้ว่ามันเป็นฮิตจริงๆเพราะว่าลูกเพื่อนๆทุกคนในห้องเนี่ยครึ่งหนึ่งนั่นครึ่งต่อครึ่งครึ่งหนึ่งเล่นครึ่งหนึ่งไม่เล่นเขาก็จะขอแอดเขากันรหัสกันแล้วก็มาแอดกันมาเพื่อมาจอยกันได
0: ้
1: ในกลุ่มเขาจะแบบนัดกันละเลิกเรียนบางทีให้คุณพ่อไลน์มานะน้องลินว่างไหมครับนุ้ยจะชวนเล่นเกมกันบ้างไหมเด็กเขาก็จะนัดกันแล้วเราก็เข้าไปเล่นในห้องเดียวกัน
0: แต่ว่าเขารู้จักกันมาก่อนใช่ไหมฮะนั้น
1: อันนี้ก็ต้องแอดกัน
0: ต้องแอดกันก่อน
1: ขอชื่อกันเพื่อไปแอดเหมือนก็คือขอ ID line กันนะครับพี่เพื่อแอดกันอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีการเข้าไปเล่นในห้องรวมทีเนี้ยก็จะไปเจอใครก็ใครก็ไม่รู้ในนั้นแล้วก็สามารถแบบเขาก็จะทักมาเป็นแบบเหมือนอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เงี้ยแล้วก็คุยกันในเกมเลยฮะคุยกันในเกมได้เลยอันนี้ก็น่ากลัวต้องระวังเขามีฉาชิมก็จะแฝงนั้นอยู่เยอะแต่เคสนี้เห็นเขาก็มีการถามว่าแล้วไปกดลิงก์อะไรหรือเปล่าทำไมเขาแฮ็กได้เลยอ่ะ
0: ก็เหมือนกับว่าเป็นป๊อปอัพขึ้นมาหรือเปล่ามาทักไงแอดมินนะทักทายทักน้องคนนี้ทักน้องคนนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
1: เคยก็ในเน็ตเขาก็เลยมีการถามกันนะพี่ว่าแล้วตัวน้องภูมาเนี่ยไปได้ไปกดลิงก์กดอะไรต่อหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าแค่การพูดคุยกันเนี่ยมันยังแฮกเราไม่ได้อะครับมันต้องมีอะไรสักขั้นหนึ่งอะที่เชื่อมกันเข้าไปได้แต่เราก็ยังไม่ดูวิธีไม่รู้วิธีว่าแล้วมันเข้ามาถึงบัญชีบัตรเครดิตเราได้ยังไง
0: นั่นสิก็แต่คุณพลอยเขาก็อธิบายแล้วล่ะว่าเขาพลาดเองเพราะว่าใช้ iPad เครื่องเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยเขาก็คือเอาบัตรเครดิตไปผูกไว้เวลาจะซื้อของอ่ะจะได้ไม่นานไงบันทึกอ่ะ
1: คร
0: ับสมมติเราจะซื้อของจากช้อปปี้ใช่ไหมระบบมันจะถามว่าบันทึกไว้ไหมเพื่อว่า

0: จะซื้อของรอบต่อไปก็คือกดเลยประมาณนี้ค่ะอันนี้ระวัง
1: แล้ว
0: ยิ่งเลยนะคะ
1: ยิ่งถ้าใครใช้ Apple ID อ่ะพี่เวลาเราจะโหลดแอปเวลาเราจะทำอะไรเสียเงินเนี่ยบางทีมันก็ง่ายบางทีก็แค่เอานิ้วไปทาป๊าให้มันโหลดปึ๊บๆปึ้งผ่านเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เอาลายนิ้วมือไปแตะเอาหน้าไปสแกนเนี่ยมันผ่านเลย
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะไปผูกบัตรเครดิตอย่างก
0: ็อืมเนี่ยค่ะ
1: น
0: ี่
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: มาดูกีฬาวันนี้นะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เมื่อคืนนี้มีเกมอุ่นเครื่องนัดหนึ่งนะฮะระหว่างทีมชาติเดนมาร์กกับทีมชาติยูเครนแต่ทีเนี้ยไฮไลท์มันมาอยู่ที่ช่วงครึ่งหลังนะครับมีนักเตะทีมชาติเดนมาร์กคนนี้เขาเป็นเหมือนกับหัวใจของทีมเลยนะแล้วเขาก็เคยหัวใจหยุดเต้นมาแล้วรอบหนึ่งคริสเตียนอีเล็กเซนนะ
0: ครับ
1: คริสเตียนเอลเซนเนี่ยเป็นกองกลางจอมทัพเคยอยู่แมนยูด้วยนะครับแล้วก็เคยเนี่ยเคยหัวใจหยุดเต้นไปแล้วรอบหนึ่ง
0: กลางสนามเลย
1: ตอนนั้นจะใช่ในสนามเลยยูโร2020นะฮะแล้วจำได้ว่าตอนนั้นแมตช์ถ่ายทอดสดอยู่อะเพื่อนๆนักบอลน่ะไปยืนล้อมเพื่อไม่ให้เห็นภาพไม่เห็นภาพเขาช็อกหมดสติไปแล้วระหว่างยืนล้อมบางคนก็แบบเอามือปิดปากบางคนก็แบบร้องไห้บางคนก็คือเหมือนกับเขาหมดสติไปแล้วนะพี่ตอนนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: อ
1: ีเจนก็ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นหยุดหายใจนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาจนสามารถกลับมาเตะฟุตบอลได
0: ้
1: ปี2ปีหลังนี่ก็ไม่มีอะไรนะฮะปกติหมดจนกระทั่งเมื่อคืนอีกแล้วครับพี่นะครับระหว่างที่ลงเล่นเนี่ยแต่ตัวอีเซนเนี่ยเขาจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้ที่หน้าอกนะฮะพี่เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องตรวจสอบภาวะหัวใจหยุดเต้นส่วนเครื่องเนี่ยมันจะเตือนมันจะส่งสัญญาณบอกก่อนนะครับเมื่อคืนนี้จู่ๆอีเซนก็หมดสติไปอีกรอบหนึ่งครับช่วงนาทีที่70นะฮะแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกพอเขาติดอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับมันมีการเตือนเร็วแพทย์ประจำทีมชาติเนี่ยนะครับก็เลยรีบไปเข้าไปดูอาการนะแล้วก็ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจอีกเส้นฟื้นขึ้นมาเร็วกว่าครั้งก่อนเขาหมดสติไปแค่ครู่เดียวนะครับแล้วก็ฟื้นคืนสติได้เร็วมากนั่นแหละฮะแต่ก็ทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับช็อกเพราะไปยืนล้อมเหมือนเดิมเลยเป็นภาพเหมือนเดิมเลยแม้ว่าจะเป็นนาทีหรือ2นาทีที่เขาหมดสติไปนะพี่แต่ว่าเพื่อนนักบอลมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบอย่าจากไปนะอย่าสูญเสียนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเกมมันก็เลยต้องหยุดลงไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะฟื้นเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะเพื่อไปตรวจละโอ้เนี่ยก็เริ่มมีคำถามจากแฟนบอลนะว่าเฮ้ยพี่เล็กเช่นพี่จะไม่แขวนสตันดีกว่าไหมแบบว่าคือทุกคนก็เป็นห่วงอะพี
0: ่
1: สองรอบแล้วนะถ้าเป็นสองรอบแล้วไม่รู้อีกเส้นยังตัดสินใจที่จะกลับมาเล่นฟุตบอลอีกไหมนะฮะกลับมามันก็มีโอกาสอย่างเงี้ยมีโอกาสครั้งที่สามหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะปลอดภัยนะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้กับคริสเตียนอีเล็กเซ่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูการตัดสินใจในอนาคตครับพี่ว่าแกจะเลิกหรือว่าแกจะยังเล่นฟุตบอลต
0: ่อ
1: ครับผมก็ความเคลื่อนไหวก่อนบอลโลกเนาะ
0: โอ้แล้วถ้าหมดสติอย่างเงี้ยในอนาคตมันก็ถึงแม้จะฟื้นอ่ะเนาะแต่ก็ต้องเช็คเป็นต้องเช็คละเอียดมากอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: ค่ะน่ากลัวมากค่ะ
1: ก็ขนาดว่าหายมาเป็นปีๆแล้วอ่ะยังกลับมาเป็นได้อีกนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันก็น่ากลัวตรงนี
0: ้เนาะ
1: ก็เดนมาร์กนี่ได้ไปบอลโลกด้วยนะเหมือน

0: เออเดี๋ยวต้องได้ไปไม่ได้ไปได้ไปกลุ่ม4ครับ
1: เอามาดูวอลเลย์บอลกันนิดนึงนะคะก็ไม่ว่าจะพยายามแบบสุดความสามารถแล้วเนาะแต่ว่าโอ้โหเมื่อวานเช็คเนาะเขาแข่งจริงๆค่ะแข่งสุดๆนะคะสำหรับเมื่อวานนี่โปรแกรมการลงสนามที่พบกับเช็คนะคะ3นัดก่อนหน้านี้เราก็แพ้รวดนะคะผลการแข่งขันสัปดาห์แรกนะคะทำให้เช็คขึ้นไปรั้งอันดับ4ส่วนทีมชาติไทยแพ้รวดก็เก็บ2คะแนนรั้งอันดับ16ของตารางคะแนนนะเราเหนือกว่าประเทศฝรั่งเศสกับโดมินิกันอยู่เก็บได้ประเทศละ1คะแนนทีนี้ทางโค้ชเองก็บอกว่าก็พยายามจะพัฒนาตัวเองนะคะให้รอบอาทิตย์นี้ไปก่อนสำหรับการเล่นนะคะก็ต้องยกระดับตัวเองเก็บชัยชนะเพื่อตัวเองนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวยังเหลืออีกประมาณ 7-8 วันก่อนจะถึงสัปดาห์ที่2เนี่ยโค้ชบอกว่าเดี๋ยวต้องรีบฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมนะคะแล้วก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็รับปากไว้แค่นี้เพราะว่าคือมันยากจริงๆอ่ะยากมากนะคะสำหรับในส่วนของการที่จะผ่านเข้าไปได้ในแต่ละแมตช์แต่ละรอบนะไม่ง่ายจริงตอนนี้ก็เลยทำให้คะแนนเราจนวูบนะคะรู้สึกว่าไปอันดับที่18แล้วนะคะของโลก
0: แล้วผลงานเราสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้ชนะใครบ้างไหมไม่รู้นะพี่ดา
1: วไม่มีเลยไม่มี
0: ไม่เห็น
1: เมื่อวานนี้ก็แพ้ประเทศเช็กใช่ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็แน่นอนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือให้กำลังใจเพราะว่าเราแพ้ให้กับเช็กไป0-3เซตนะคะตกสนามแรกก็เรามี2คะแนนอยู่อันดับ16ของตาราง16ของตารางก็อย่างที่บอกว่าเวทีนี้เนี่ยมันเป็นเวทีที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งจริงๆนะทีมที่แกร่งเท่านั้นถ้าไม่พอก็ต้องยอมรับมันก็จบแค่นั้นนะคะก็ต้องหูย่างจริงกว่าจะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปนะคะเราจะได้เจอกับยูเครนอันนี้ก็หนักอีกนะน้อง17มิถุนายนตอน 20:30 ค่ะสนามที่2
0: โอ้ยูเครนนี่ก็เก่งอ่ะพี
1: ่โอ้เก่งมากยูเครนอ่ะ
0: ก็ระดับนี้นะเข้ามาถึงระดับนี้ได้นะก็อย่างที่บอกมีทีมเที่ยวๆอ่ะนะ
1: จริงเที่ยวหมด
0: ครับ
1: ไม่ง่ายไม่ง่ายต่อส่งกำลังใจให้กันนะคะ
0: ครับผมนะฮะสู้ๆแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับเดนมาร์กไม่ได้ไปบอลโลกครับพี่อ๋อเพราะฉะนั้นหลักสี่เขาน่าจะได้พักกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รอดูครับ
1: ค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงตามเมื่อวานนี้นักการเมืองก็ไปอยู่ที่อุทัยธานีกันเยอะเลยนะคะก็ครบรอบ65ปีของคุณชาดาไทเศษนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ค่ะน้องดวง
0: วันเกิดป้านะครับ
1: ใช
0: ่มีแจกเงินอีกไหมพี่มีแจกเงินคนละร้อยอีกไหมนั้นต้องสงกรานต์นะต้องสงกรานต
1: ์เมื่อวานนี
0: ้วันสุขอายุวันผู้สูงอายุ
1: เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้รับของขวัญวันเกิดนะคะไม่ได้แจกก็โอ้ยถึงขนาดคุณอนุทินไปด้วยนะคะ
0: ครับ
1: นี่คุณชาดาแก65ปีเองเหรอ
0: 65นะพี
1: ่65เราก็นึกว่าอายุแกน่าจะเยอะกว่านั้นเนาะ65ปีนะปีนี้เพราะว่าแกเป็นนักการเมืองคนหนึ่งที่ต้องถือว่าประสบความสำเร็จมากนะตอนนี้รู้ป่ะลูกแกเป็นรัฐมนตรีอยู่2คนน่ะเอ้ยลูกหรือหลานคนนึงอ่ะอยู่ในครม.คุณอนุทินน่ะไทยเศรษฐ์ทั้งคู่นะคะ
0: คุณสบิดาใช่ไหม
1: ใช่คุณสบิดาน่ะลูก
0: คุณเจอะไรนะอีกคนนึงนะ
1: คุณเจเศรษฐ์คุณเจเศรษฐ์นี่ลูกหรือหลาน
0: เจเศรษฐ์นี่ก็น่าจะลูกไหมฮะ
1: แล้วโอ้โหนี่เป็นประวัติศาสตร์ไหมอ๋อไม่ใช่ลูกเจเศรษฐ์นี่เป็นหลานถ้าเป็นลูกนี่เป็นประวัติศาสตร์เลยเน
0: า
1: ะเป็
0: นหลานใช่ไหม
1: พี่น้องเป็นรัฐมนตรีพ่อก็อยู่เล่นการเมืองคุณเจเศรษฐ์นี่เป็นลูกของคุณมนัญญาอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรนั่นแหละ

0: ครับผม
1: คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ปัจจุบันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะคะเป็นลูกคนโตของคุณมนัญญา
0: อ๋อ
1: ค่ะแล้วก็อีกคนก็เป็นลูกของคุณชาดาเลยค่ะคุณซาบิดา
0: ครับโรงงานเนี่ยเมื่อวานเห็นมีน้องนักข่าวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเขาก็ไปที่อุทัยกันด้วยนะไปที่บ้านในงานเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ลงเฟซนะได้รับความต้อนรับแล้วก็ความประทับใจจากคุณแม่ของรัฐมนตรีซาบิดานะครับ
1: โอ้
0: คุณแม่ตั้มเตือนจิตราเนี่ยโหท่านน่ารักมากนะฮะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ปอกทุเรียนนะฮะเลี้ยงมาดาแขกที่มา
1: เลี้ยงแขกเหรอ
0: เลี้ยงแขกเลยแล้วแกปอกเองเลยนะฮะทุเรียนอุทัยทุเรียนอุทัยนะก็คงจะชื่นมื่นนะเมื่อวานนะงานฉลองวันเกิดนะครับโอ้โห
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถือว่าเป็นนะสสในพื้นที่มานานนะครับใช่พี่ใหญ่
1: ของเมืองอุทัย
0: โอ้ครับผม
1: ก็ไม่ต้องบอกเหตุผลนะว่าทำไมชาวอุทัยถึงได้ผูกพันแล้วก็รักกับครอบครัวนี้นะเพราะว่าเขาก็ดูแลชาวบ้านของเขาดีเนาะ
0: ครับครับ
1: เราจะได้เหตุการณ์หนึ่งที่คุณชาดามาถึงก่อนใครเลยตอนที่รถของนักเรียนโดนไฟไหม้ที่ถนนข้าววันนี้จำได้ไหม
0: ที่รถบัสเด็กที่อุทัยพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่นั่นแหละโอ้แกไปถึงก่อนใครเลยนะคะช่วยเหลือครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหลายเหตุการณ์เนาะนั่นก็เป็นนักการเมืองตลอดกาลเลยนะในตระกูลนี
0: ้
1: ส่วนกรุงเทพสักนิดนึงกลับมากทม.ก่อนล่าสุดนั้นป้ายหาเสียงบนรถไฟฟ้ารถเมย์ด้วยนะคะเห็นบอกว่ามีรถเมย์ด้วยนะก็เดี๋ยวทางผู้สมัครคุณมัลลิกาดร.มัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเธอบอกว่ามันมีผู้สมัครสก.เจอป้ายผู้สมัครสก.หลายคนติดบนรถไฟฟ้าบนรถเมย์ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าขอฝากไปที่กกต.ว่าเนี่ยได้ไหมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าอยากให้เข้าไปไต่สวนตรวจสอบเรื่องนี้คือจริงๆไม่ต้องให้มีคนไปร้องเรียนเพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนก็เห็นหมดเพราะว่ามันเป็นรถเมย์นะวิ่งทั้งวันรถเมย์รถไฟฟ้านะคะเธอบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมาตรฐานเรื่องการหาเสียงอย่างเท่าเทียมกันได้ยังไงถ้าจะมัวแต่เกรงใจคนที่เป็นมาก่อนกลับไม่เกรงใจผู้มาต่อก่อนสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเธออยากให้กกต.เนี่ยตรวจสอบเป็นหน้าที่เลยลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะเธอว่าอย่างนั้นเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วโอ้ถ้ามันเป็นจริงก็ต้องซื้
0: อแล้วไม
1: ่แน่ใจว่าต้องซื้อกันหรือเปล่านะป้ายเนี่ยซื้อโฆษณาเอา
0: ซื้อโฆษณาที่ตามรถเมย์อย่างนี้ไม่ได้อะติดไปที่รถเมย์
1: ค่ะ
0: ก็มีผู้ว่าอดีตผู้ว่าชาติชาติอะไรใช่ไหมติดไว้ที่ประตูรถไฟฟ้าอ้าวเปิดแล้วประตูมันก็เปิดที่เขียนว่าอ้าวเปิดแล้วพอถึงสถานีมันก็เปิดเงี้ยผมคิดว่าทีมน่าจะดูเรื่องกฎหมายมานะถ้ามาตายน้ำตื้นนี่มันโอ้โหเป็นพวกมาส
1: ี่
0: ป
1: ี
0: มาตายน้ำตื้นเรื่องหาเสียง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวต้องดูว่ากฎหมายเนี่ยมันทำได้หรือมันทำไม่ได
1: ้
0: ผมทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับพี่วันนี้ไปเจอพี่ผู้ชายคนนี้ฮะโดนขโมยมือถือไปที่เจ็บใจเนี่ยที่เกเจ็บใจแล้วก็อยากได้คืนสุดๆนะอยากได้มือถือคืนสุดๆนะพี
1: ่เออ
0: แกบอกว่าแกเพิ่งใช้ไอ้ไทยพัดไปได้ครั้งเดียวเอง
1: ค่ะ
0: ก็เลยวิงวอนนะครับให้คนร้ายเนี่ยนะเอามาคืนด้วยเพิ่งใช้ไทยพาสไปครั้งเดียวไม่ได้เสียดายอะไรหรอกเสียดายตรงนี้แหละ
1: โอ้
0: เสียดายที่

0: เดี๋ยวจะไม่ได้ใช้อ่ะว่าไม่รู้ว่าคนร้ายจะยอมเอามาคืนหรือเปล่านะครับป่านนี้ต้องใส่ขายไปแล้วด้วยหรือเปล่าใช่ไหมพี
1: ่นั่นน่ะสิ
0: ครับ
1: คืออะไรอ่ะ
0: สะเทือนใจแค่บอกว่า
1: ขายได้ไหมหัว
0: เขาบอกว่าถ้าใครเอามาคืนนะจะให้เงินสดๆเลย 1,000 ที่บุรีรัมย์เลยนะครับนี่ฮะแกเป็นชาวอำเภอประคำที่บุรีรัมย์นะครับทำมือถือหายที่นางรองเป็น Samsung นะฮะ Samsung 5G นะแกบอกแกเอาไว้ที่ตะแกรงหน้ามอไซค์แล้วก็ไปจอดซื้ออุปกรณ์ตกปลาอยู่นะฮะในตลาดนางรองเลยนะครับปรากฏว่าวางไว้แป๊บเดียวนะครับที่ตะแกรงหน้าออกมามือถือหายโอ้แกบอกเนี่ยเพิ่งใช้สิทธิ์ไอ้ไทยพลัสได้ครั้งเดียวเองอะเพราะฉะนั้นใครที่เอามาคืนนะแกจะให้เงินเลย 1,000 บาทเพราะว่าเดี๋ยวแกยังได้ไทยพลัสอีก3เดือนไง
1: ค่ะ
0: นี่ฮะตอนนี้คนอยากได้มือถือคืนเพราะว่าอยากใช้ไทยช่วยไทยพลัสผม
1: ค่ะนะ
0: คร
1: ับค่ะไปใช้กันได้ใครยังไม่ลงทะเบียนนะกระบวนการแห่งรัฐก็ไปลงได้นะคะจนถึง21แล้วก็ไอ้เงื่อนไขเรื่องของภาษีรถยนต์พ่อแม่ก็เดี๋ยวรอวันนี้กระทรวงการคลังแถลงนะคะน้องดง
0: ครับผม
1: ค่ะไปฟังเพลงสดกันเพลงนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องโด้งเราลืมขอบคุณสปอนเซอร์เลยค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์นะครับแล้วก็ครีม 91E นะครับและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาครับ
2: ค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะขณะนี้มีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบนไลน์แอปแล้วนะคะแอปแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะคือหลายคนนี่อยากแก้หนี้เสียแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะบางคนไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนขณะนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะคะมีการเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสให้กับทุกท่านนะคะได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะคะชื่อว่าแอดแซมโซเชียลเอ็มซีทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยค่ะสะดวกง่ายจบในที่เดียวนั่นคือ1การตรวจสอบสิทธิ์แพทย์เช็คสิทธิ์ผ่านถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย2ยืนยันตัวตน3เลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณ

0: คะมี2แผนด้วยกันคือ1จ่ายจิบจบลดเงินต้นทุนสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2แผนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะคะแล้วก็4ลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยแล้วก็5ชำระตามแผนที่คุณเลือกไว้และที่สำคัญนะคะยิ่งเข้าร่วมไหวยิ่งได้ดีลที่ดีด้วยเพราะว่า
1: ช่วง Good Morning อาเซียน
2: ค่ะ 7:00 นนะคะช่วงนี้ก็สวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังกันในช่วง 7:00 นตรงแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ดูผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
3: ค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่กรุณาส่งข้อความก็มาทักทายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 LINE นะคะหรือบางท่านก็ดูเราทาง TikTok นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รายการ Good Morning ASEAN ของเราติดตามได้ผ่านทาง TikTok แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วค่ะน้องแก้มคะ
2: ค่ะวันนี้ก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์เรื่องของเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับปีนี้2569ไว้ไหมนะ นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันต์วีรกุล
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ค
4: ุณรัชรินทร์คุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมณีงานเซียนทุกท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้สดชื่นแจ่มใสดีนะคะ
4: ครับวันนี้ก็อากาศดีครับฝนตกเป็นระยะทำให้ไม่ค่อยร้อนนะครับ
3: ค่ะใช่ค่ะก็ได้รับลมเย็นๆบ้างนะคะเมื่อวานก็ฝนตกเลยทีเดียวนะฝนตกหนักด้วยแถวบ้านค่ะอาจารย์คะเมื่อพูดถึงเรื่องประเด็นเศรษฐกิจนะคะไหวไหมคะอาเซียนคือไม่เฉพาะแต่ไทยที่รวยไม่ไหวแล้ว
4: คุณวัชรินทร์กับคุณพิญญพัฒน์คิดว่าไหวไหมครับหรือว่ารวยไม่ไหวแล้ว
2: แหมมันก็เจอความท้าทายเยอะมากเลยเหมือนกันนะคะปีนี้
4: ใช่ครับเพราะว่าถ้านับสงครามตะวันออกกลางนี่ก็ผ่านไป4เดือนแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
4: น้ำมันก็ยังราคาสูงอยู่ยังแกว่งยังไม่รู้จะจบลงอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาดูซิว่าเข้าสู่เดือนที่6ของปี2019แล้วเนี่ยเศรษฐกิจอาเซียนจะไหวหรือเปล่าแต่ก่อนดังนั้นขออนุญาตเก็บตกเมื่อสักครู่ก่อนจะปิดเบรกตอน 7:00 นเห็นคุณวัชรินทร์รายงานข่าวความสัมพันธ์ระหว่างมาเลเซียกับเนเธอร์แลนด์ที่ไปคุยกันเรื่องน้ำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความร่วมมือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังก่อนเจอนะครับผมเติมให้นิดนึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไม่แพ้ไต้หวันเลยนะครับเพราะว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยใช่คุณปิญญพัฒน์บริษัท ASML เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องผลิตชิปที่เก่งที่สุดในโลกแล้วยากที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครทำได้ถ้า ASML ไม่ส่งเครื่องให้ใครเนี่ยทำไม่ได้ต้องรอคิวกันหมดนะครับอันนั้นก็เดา ว่าส่วนหนึ่งมาเลเซียก็คงจะไปจีบๆเลยไปจองโควต้า ASML นี่แหละนะครับเพราะเป็นบริษัทที่เป็นผลิตเครื่องผลิตชิปชั้นยอดของโลกนะครับอันนี้ก็วันหลังเล่าให้ฟังก็ได้มีที่ไปที่มาทำไมมันหวยถึงไปออกอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ได้เพราะตอนนั้นที่แย่งกันผลิตเนี่ยต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันนะครับญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้สหรัฐทำไปทำมาสุดท้ายหวยก็ไปออกที่เนเธอร์แลนด์นะครับได้มีบริษัทนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นภาพที่ทุกประเทศต่างดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดในเชิงเศรษฐกิจนะครับในปีนี้ครับ2019ท่านผู้ฟังนะครับก็มีการคาดการณ์ดูตัวเลขของทั้ง IMF ของทั้ง World Bank ของทั้ง World Bank เนี่ยนะครับก็คิดว่า3ประเทศที่จะไปรอดแน่ๆอยู่ในขั้นที่ว่ายังเติบโตต่อเนื่องในอาเซียนเนี่ยก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าเวียดนามเนี่ยปีที่แล้วโตประมาณ 8% นะปีนี้ 6% เศษลดลงมาบ้างนะครับเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับ 3.8% ถึง 4% ประมาณนั้นแต่ก็ต้องถือว่าเวียดนามเนี่ยโตดีที่สุดในอาเซียนแล้ววันจันทร์ที่แล้วก็ได้เล่าให้คุณวัชรินทร์กับคุณอิศรีฟังใช่มั้ยครับโตเริ่มทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เล่าไปแล้วว่าเขาปฏิรูปภาครัฐปฏิรูปกฎหมายปราบคอร์รัปชันอันนั้นเพราะฉะนั้นเวียดนามก็ยังรักษา ความเติบโตอันนี้ไว้ได้ยังถือว่าเป็นดาวรุ่งของโลกประเทศหนึ่งนะครับปีหน้าก็โตสัก 6.5% ประมาณนั้น